0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชนไทย
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเน้นย้ำว่าทางการอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมกับสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดทัพแบดมินตันไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ3ประเภทในการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยในห้วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนและในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที
1: ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบร้อยปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบร้อยปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
0: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า ดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ความนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอย่างนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60-40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายน

0: รถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
2: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
2: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
4: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกัน
2: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
6: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยน

0: เร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
2: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิตเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
5: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการ โดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
6: หนึ่งนาทีกับกปท.
3: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับ ช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
13: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
14: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นแล้วเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วดันทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็น ผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
15: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
16: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครอปก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
15: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569
16: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
15: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
17: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
18: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซง เราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
17: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
19: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
20: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหากันยาตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี
19: ้แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอวขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
21: จริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอุ่นใจไทยไซเบอร์นะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
22: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับนะมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS LearnDรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
3: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเคิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
4: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
23: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเคิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเคิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาคอร์สสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเคิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเคิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเคิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเคิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเคิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเคิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเคิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเคิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิชคาดนาครายงาน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
24: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
8: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจริงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะฮะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถา3อย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่1คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นและให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ขั้นพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจเรื่องประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอภยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต คิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสิ่งสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมมิสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่างที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่างที่2สำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะฮะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่เราดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วเนี่ยนะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเนี่ยเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปเนี่ยว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จเนี่ยแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ยก ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียว

เนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษแล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรออกไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อๆเกินๆเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกความจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่แต่เสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้ทำให้ความทุกข์ลดลงไปได้เจ้าคงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจะมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9

ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประเทศชาติและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายเสียอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นตายแห่งความเสื่อมตายความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางให้ความเสื่อมทางให้ความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นถีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาเหานอนอุทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่ห้าอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอาลัยกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาท
แต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขณะนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยนี่เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยถ้าตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากจะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลือไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถา3อย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่1ก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่2ก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่3อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือ3อย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายมีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัย
นะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยหมายความไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสูสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขไม่อยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปลาดชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำ

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: ฮะข้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากล่ะที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้ารู้นี่แหละ

0: ภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการ

0: ถนนนักสู
1: ้รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมสุรวงศ์วัฒนกุลนะครับขอบคุณที่ต่อซึ่งคอยดูแลการจัดรายการการส่งคลื่นไปทั่วทั่วเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมเชิญวิทยากรที่มีทักษะคือความสามารถในการประกอบการมาหลายด้านนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งที่ว่าเนี่ยผมรบกวนนิดเดียวขอครึ่งนาทีในกรณีเพื่อจะบอกว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กๆ นะครับเพราะว่าพี่ต่อก็คงจะเคยเล่นแหละนะเราจะร้องเพลงยังไงนะมันก็ร้องคล้ายๆร้องเพลงรีรีข้าวสารสงทนานข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกเรียกท้องเวลาเก็บเยื่อใยทุนร้านผ่านไปคนข้างหลังนี่นะครับเล่นแบบงูกินหางก็ลูกหนานดีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรีที่เกี่ยวกับข้าวสารแต่เป็นอีกรีนึงมันจะเป็นรีอะไรนะครับต้องเราเรียนถามท่านอาจารย์ต้อยนะครับสวัสดีท่านอาจารย์ต้อยอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีจ้ะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ต้อยนี่จริงๆก็ถือว่าทำธุรกิจอยู่หลายด้านอย่างหนึ่งในหลายด้านก็คือเป็นเศรษฐินีพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะมีคนไปเอาซองมาช่วยทำบุญหน่อย
3: ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะ
2: เอาเป็นว่าเป็นผู้ที่ไปเลือกสายพันธุ์ของกาแฟมานะฮะแล้วก็มาไม่ทราบต้นกาแฟมันต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะโตขึ้นเอาเรื่องนี้นิดเดียว
3: ออโตเขาเป็นไม้แบบกึ่งล้มลุกค่ะล้มลุกแต่ว่าอยู่ได้นานหลายปีอยู่ก็จะเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ว่าตัวต้นกาแฟเนี่ยค่ะประมาณถ้าเกิดเขาโตขึ้นประมาณระดับเอวระดับอกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะออกดอกออกผลได้แล้วค่ะคือเป็นอยู่ที่พื้นที่ปลูกการดูแลรักษาอะไรเงี้ยค่ะว่าเราปลูกแล้วเขาโตขนาดไหนแต่ว่าโตไวมากค่ะอาจารย์ปีสองปีก็ได้ผลแล้วค่ะ
2: อ๋อครับการลงทุนเนี่ยระหว่างกาแฟกับทุเรียนเนี่ยไหนลงทุนเยอะกว่า
3: อ๋อมันไม่เหมือนกันนะทุเรียนต้องใช้เวลาในการปลูกเนาะหลายปีแต่กาแฟน่าจะเร็วกว่าแล้วก็ขั้นตอนจะยุ่งยากกว่ากับทุเรียนนี่เขาออกปีละครั้งเหมือนกันกับกาแฟนะคะทุเรียนนี่คือเขาสุกแล้วก็ผ่าใส่ปากได้เลยมาสุกนะแต่กาแฟไม่ค่ะอาจารย์ก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องเอาไปโปรเซสในการทำเพื่อจะได้มาเล่นกาแฟคั่วให้เราชงดื่มแบบหอมๆตอนเช้าเนี่ยค่ะจริงๆตอนนี้กำลังดื่มกาแฟอยู่นะคะตอนเช้าก็มันมีหลายขั้นตอนค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับผมครับโอเควันนี้จะรบกวนบารมีของท่านอาจารย์ต้อยเนี่ยนะครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังผมจะเข้ามาเพิ่มวันนี้จะว่าท่านอาจารย์ต้อยก็เคยมาที่นี่อยู่หลายครั้งที่ผมเชิญเกินกว่าหนึ่งครั้งมันอย่างน้อยแล้วก็เรื่องของคำว่ารีที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสุขภาพโดยตรงจะเป็นเรื่องสุขภาพที่มันเสด็จแห้วมากเลยอะที่ว่ามันเสด็จแห้วนี่ก็คือมันถ้าเป็นหนังเรียกว่ามันอะไรกันวะเรียกว่าเซอร์ไพรส์อะ
3: อ
2: ๋
3: อใช่ใช่แล้วเป็นนวัตกรรมอาจารย์ค่ะ
2: ใช่พิจารณาลงท่านอาจารย์ต้อยเข้ามาเนี่ยอะไรพาไปอะไรพามา
3: คือเดิมจริงๆอ่ะก็ใต้ก็ไปเจอรู้จักReduction Oxidation Redox เนี่ยค่ะน้ำ Redox ค่ะจากอาจารย์ท่านอาจารย์สุรวงศ์เองที่แนะนำหนูเข้าไปเนาะพอตอนนี้อาจารย์ให้รับเชิญได้รับเชิญไปพูดในงานที่บริษัทเขาเชิญอาจารย์ไปพูดนะคะบรรยายแล้วใต้ก็ไปเป็นแขก guest speaker รับเชิญรับเชิญไปนั่งฟังแล้วก็เหมือนแบบอ๋ออยากไปรู้ว่าอาจารย์จะวันนี้มีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามผลงานอาจารย์อยู่นะคะก็พอไปถึงเนี่ยใต้วันนั้นไปปวดฟันแล้วเวียกรในงานคือก่อนที่อาจารย์จะพูดอะช่วงเช้าเนี่ยจะมีคุณหมอมาจากออสเตรเลียท่านเป็นหมอฝรั่งอะค่ะแต่มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแล้วท่านก็ขึ้นไปบรรยายนะคะ แล้วก็บรรยายเรื่องตัวถึงตัวรีด็อกตัวเนี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่คนไทยยังรู้จักน้อยยังไม่ถึงประมาณหลักพันคนนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเขาไปทั่วแล้วไป44ประเทศแล้วไปแบบเงียบๆอะค่ะเพราะว่านวัตกรรมตัวเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนโลกเขาก็ไม่สามารถที่จะไปชงชางหรือไปแนะนำให้คนรู้จักได้ก็นอกจากว่าใช้แนะนำกันบอกต่อๆกันไปนะคะคือตัวป้าเองก็ไปนั่งฟังด้วยความที่แบบว่าคือเดิมอ่ะเป็นคนที่ปวดฟันอยู่บ่อยๆสุขภาพฟันไม่ดีตั้งแต่เด็กค่ะถ้าไปหาหมอฟันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแบบว่าเดี๋ยวถอนฟันบ้างเดี๋ยวเขาบ้านนอกเขาจะเรียกว่าแมงกินฟันอะไรเงี้ยฟันผุอะค่ะสีดำๆมาแล้วก็จะปวดฟันกลางคืนก็นอนระบมกินอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอยู่ประจำแต่วันนั้นก็รู้สึกปวดตึกๆอยู่แล้วก็คุณหมอเขาก็ให้ต้อยมาลองอ่ะมันหายเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็เอ้ยทำไมมันดีขนาดนี้เพราะว่าเราเพื่อนหนูจะมีหมอประจำอยู่หมอฟันน่ะไปหาคุณหมอประจำเลยเดี๋ยวปวดฟันเดี๋ยวถอนฟันเดี๋ยวครอบฟันเดี๋ยวอุดฟันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็บรรยายเยอะมากก็เห็นสรรพคุณของนี้ก็เราเชื่อว่าคุณหมอคงไม่ได้มาโกหกเราแล้วพอดีคุณหมอให้ดูเรื่องของงานวิจัยแล้วมีประสบการณ์จากต่างประเทศที่เขาใช้กันอยู่เพราะว่าสินค้าตัวนี้ค่ะนวัตกรรมตัวนี้อยู่ที่อเมริกานะเกิดที่อเมริกาเริ่มต้นที่อเมริกามีงานวิจัยแล้วท่านที่วิจัยก็ได้รางวัลโนเบลนะคะแล้วก็เขาก็เอามาช่วยเหลือคนป่วยในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วผู้ป่วยที่เหมือนประมาณว่าคุณหมอบอกให้กลับไปนอนที่บ้านเธออะไรเงี้ยคือคุณหมอหมดหนทางรักษาแล้วอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยฟื้นแล้วหลายคนแล้วทุกคนก็เหมือนทุกคนพอรับข่าวนี้ก็เริ่มบอกต่อๆกันไปอะไรเงี้ยก็เลยแพร่ไป44ประเทศแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้เป็นเวลา17ปีนะคะ17ปีก็เป็นที่แปลกใจแล้วก็ต้อยก็เลยพอดีเพื่อนต้อยเข้าไปด้วยแล้วเพื่อนเขาก็รู้สึกว่าเขาตามหาสิ่งนี้อยู่ก็เลยได้นั่งคุยกับท่านด็อกเตอร์คุณหมอคนนั้นนะคะแล้วก็ภาคบ่ายอาจารย์จะมีบรรยายต้อยไม่ได้ฟังอาจารย์เลยก็คือได้ปรึกษาด็อกเตอร์ตั้งแต่ตอนบ่ายยันเย็นเลยค่ะพอนั่งคุย จนให้แม่แน่ใจว่าเฮ้ยตกลงใช่นวัตกรรมตัวนี้ไหมที่เพื่อนเขาตามหาอยู่อะค่ะก็สรุปว่าคือโชคดีที่มาเจอแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนไปเยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ได้เอาไปแนะนำไปช่วยเหลือเพื่อนหลายคนรวมทั้งน้องสาวต้อยอะไรอย่างเงี้ยก็น้องสาวก็มีปัญหาเรื่องคีรอยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีและตัวเองใช้ก็มีคนทักอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันไปเปลี่ยนเซลล์ผิวแล้วด้วยไปผัดเซลล์ไปป้องกันไปรักษาไปแก้ปัญหาที่สุขภาพที่เราเสื่อมอะค่ะอาจารย์ค่ะ
2: นี่ผมเพิ่งเป็นดาราไปเมื่อวานนี่เองนะฮะจริงๆก็เป็นมาอยู่สองสามครั้งแล้วนั่นก็คือท่านอาจารย์ของผมเนี่ยนะครับอาจารย์ต้อยเนี่ยนะฮะก็เอาเจลมาเกี่ยวของรีเนี่ยรีด็อกเนี่ยนะฮะแต่บอกว่ารู้สึกผมทำไมเหมือนกับนอนน้อยไปหรือเปล่าทำไมไม่ผ่องใสเท่าที่ควรว่าแล้วนะครับท่านอาจารย์ต้อยครับท่านผู้ฟังครับก็บอกว่าขออนุญาตเลยนะขอโทษนะคะแล้วก็เอาเจลนะครับมาทาทีนี้การทาของพี่ต้อยครับท่านผู้ฟังครับท่านทาเพื่อให้เห็นเป็นที่ไปจักด้วยการเอาทางแก้มซ้ายตั้งแต่หน้าผากมาถึงทางคอเนี่ยนะครับทาทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็ดีเลย์ไว้กี่นาทีนะประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีประมาณนั้นนี่นะครับแล้วก็ให้ดูพับเนี่ยโอ้ปรากฏว่าสีของใบหน้านะครับมันต่างกันผมว่าผมน่าจะออกรายการเป็นพวกอะไรของละครได้ครับเดินมาเป็นหน้าสองสีนะฮะแล้วก็เลยเกรงว่าถ้าเกิดผมไปขึ้นรถไฟใต้ดินหรือไปไหนก็ตามแต่ไปเดินคนก็จะสงสัยไอ้หมอนี่มันขายทำไมมันหน้าสองสีวะพี่ต้อยก็เลยด้วยความเมตตาตานีก็ทาอีกข้างนึงครับหน้าพองเลยไอ้อย่างเงี้ยผมว่าคนสนใจเยอะนะ
3: ตาของอาจารย์อาจารย์ค่ะในตาของอาจารย์ที่เป็นล้าๆเนี่ยมันจะยกขึ้นตายกข้างเดียวค่ะนอกจากสีเปลี่ยนอ่ะ
2: ใช่
3: เซลล์ผิวมันเซลล์ของร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ที่ได้รับเซลล์ตัวนี้ค่ะที่เป็นรีด็อกนะคะม มันจะฟื้นฟูแล้วมันจะตื่นตัวมันจะเหมือนจะขยันขึ้นมาค่ะเหมือนเราไปปลุกเซลล์เขาว่าเฮ้ยขี้เกียจหรอนอนขึ้นมาอ้าตื่นตื่นตื่นอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะก็อยากจะเล่าหนึ่งตอนที่ใต้ไปเจอนะจารย์ขออนุญาตเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ได้ไปรู้จักใหม่ๆอ่ะต้องนึกถึงเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ปัดเนาะพี่ปัดเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่นับถือกันและพี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่เรียนที่มหาลัยแล้วพี่เขาจะมีล่องค่ะการขาล่องน้ำหมากเยอะมากพี่เขาเกษียณมา9ปีแล้วแล้วหนูก็นึกถึงหน้าเขาเลยแล้วก็บอกว่าพี่คะสักวันหนึ่งอ่ะหนูจะได้เจอพี่เนาะพอดีวันนั้นเรานั่งกันพอดีกินข้าวแล้วพี่เขาว่าปวดไหล่หนูก็จัดการเจลที่ตัวเดียวที่ทาให้อาจารย์นะคะ
2: ครับ
3: หนูก็ไปทาที่ไหล่เขาที่เขาปวดแล้วพ่อพี่เขาชอบสะพายกระเป๋าโดเรมอนนะคะก็คือมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเนี่ยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากเอาอะไรออกแล้วเผื่อไปทำธุระอะไรอ้าวลืมอะไรอย่างเงี้ยก็คือนะหลายคนจะเป็นเนาะกระเป๋าใบใหญ่ๆแล้วมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะคะแม้แต่ทุกอย่างไปเดินบ้านพาสปอร์ตอะไรเงี้ยบุ๊กแบงค์ทุกเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เขาก็ปวดไหล่หนูก็เลยทาให้แล้วทีนี้เขาหายเขารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้กับสามีฟังสามีพี่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เรียนจบวิทย์มาแล้วเขาบอกเฮ้ยสิ่งนี้มันทำได้แล้วหรอมันทำนอกร่างกายยังไม่ได้นะแล้วเท่าที่รู้แต่ว่าทำได้แต่ไม่เสถียรคือเพื่อนของพี่เขาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันเขาก็ทำอยู่ทำเพื่อรักษาตัวเองนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถที่จะทำให้มันเสถียรได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์พยายามจะทำให้ทำเพื่อจะเติมเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บปวดในยามเราอายุมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งมันซึ่งพี่เขาก็เซอร์ไพรส์มากค่ะอาจารย์เชิญอาจารย
2: ์ครับกับนิดนึงก็คือเอวรีดอกนี่กว่าจะสำเร็จมาสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นทศวรรษเลยอะทศวรรษนี่คือ10ปีบวกนะใน10ปีนั้นเนี่ยเท่าที่ผมได้ฟังมาจากการอธิบายนี่ก็คือมีหมู่คณะทางการแพทย์อยู่ทั้งหมดใน10กลุ่มนะ10คณะพยายามที่จะทำรีด็อกนะครับให้มันมีคุณภาพปรากฏว่าใน10นั้นเนี่ยทั้ง9เนี่ยนะครับทำแล้วปรากฏล้มเหลวหมดเลยนะมาเป็นอันดับ10เนี่ยปัจจุบันนี้ดูเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้เครือข่ายเรียกว่าไปตั้งหลักเลยนะครับอยู่35ประเทศมั้ง
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีก7ประเทศเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ว่ายังทำธุรกิจยังไม่ได้คือก็จะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาด้วยอะค่ะใครสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะเขาจะบริษัทจะมีผลตอบแทนให้อะค่ะอีก7ประเทศเนี่ยยังไม่ได้ยังกำลังทำแผนการตลาดอยู่เรื่องการที่จะแบ่งปันพาร์ทเนอร์อะค่ะแต่ว่าซื้อไปใช้ได้ผ่านอย.แล้ว
2: โอเคงั้นของเราดีกว่าเราเริ่มแล้วมีโอกาสแล้วเอ้าต่อเลยครับท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็เป็นก็คือมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็สิ่งที่ต้อยมีความรู้สึกว่ามันสุดยอดอะที่เรามาเจออะไรเนี่ยเพราะว่าหลายเคสที่จริงเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก่อนโควิดนะคะมันมีแค่โควิดก็คือตอนที่สมัยก่อนเราจำได้ว่าช่วงโควิดแล้วทุกคนจะล็อกดาวน์อยู่ในบ้านเนาะแล้วมีเพื่อนบางท่านเนี่ยค่ะเขาบางท่านก็ได้พอได้มีโอกาสโชคดีได้ใช้เนี่ยก็จะเหมือนอยู่ในบ้านประมาณ5คนนะคะ3คนไม่ได้ใช้ไปซะก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ใช้อ่ะทันได้ใช้อ่ะก็คือรอดอยู่จนทุกวันนี้อ่ะค่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่กล้าจะไปยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์ท่านมาเนาะก็พี่เขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์นะคะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอรอดมาเพราะตอนนี้คือไม่กล้าออกอากาศเยอะอะไรเงี้ยให้รู้ว่าก็อันนี้ช่วยได้จริงๆนะคะใครที่เรื่องเกี่ยวกับการไปจิ้มอะไรที่แขนอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้ด้วยนะคะทุกคนที่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายอะค่ะตัวนี้เขาช่วยได้นะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของโรคเสื่อมด้วยค่ะการเสื่อมของทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาเนาะท่านพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนว่าพวกเรามันมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดามันมีเกิดแล้วมีแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายแต่ว่าช่วงที่เราก่อนที่เราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วร่างกายเรามันจะหมดอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงก่อนหน้าเนี่ยช่วงที่ก่อนที่มันจะไปจากโลกนี้ก็ไม่อยากจะอยู่แบบเจ็บปวดเนาะ เราก็อยากอยู่แบบสบายๆถ้าจะหมดอายุไขก็ให้ไปแบบสบายๆไม่อยากเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพราะมีพี่ท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังอยู่นครมีสองบ้านแล้วบ้านก็อยู่ตรังนครอะไรเงี้ยพี่เขามีจุดที่ตรงปอดและเหนื่อยแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยได้แล้วเหนื่อยมากแล้วเขาได้รับยาจากคุณหมอไปแล้วพี่เขาทานไม่ได้แล้วจะอาเจียนแล้วก็มีอาการท้องเสียร่วมด้วยอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้แน่เลยชีวิตเนี้ยเขารู้เลยว่าชีวิตเขาใกล้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็เรียกลูกสาวไปแล้วบอกว่าให้ลูกสาวทำใจแล้วก็ช่วงเนี้ยอย่าขัดใจแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็น่าจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหนูเคยได้คุยกับพี่เขา Morning Talk นะพวกฉาตอนเช้าๆเนี่ยหนูจะเปิดห้องว่าเพื่อคุยกันในกลุ่มของพวกเราอะนะคะ10โมงเช้าเนี่ยพี่เขาเข้ามาจอยแล้วเขาก็มาเหมือนว่าอุ๊ยพี่เขาเสียงไม่ค่อยไหวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็พอดีพี่เขาก็ได้เข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วได้รับตัวนี้ไปอาจารย์ยังขวดนึงยังไม่หมดขวดเลยอะพี่เขาไปตรวจเลือดอีทีคุณหมอแปลกใจมากเลยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็พี่เขาเล่าด้วยน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาได้เกิดใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เดี๋ยวโทรหาอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเราต้องคุยกันในกลุ่มปิดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะท่านที่อยากจะฟังต่อให้ขอเบอร์อาจารย์ไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะชวนเข้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวอาจารย์อธิบายแล้วก็จะให้พี่เขามาแชร์ฟังพี่เขาอยู่ที่นครเป็นคุณครูเกษียณค่ะอายุประมาณ71-72ปีเนี่ยค่ะเกษียณมา10กว่าปีนะคะที่เขาหาวิธีที่จะรักษามารักษาที่คุณหมอในกรุงเทพนะคะอาจารย์เขาเดินทางจากนครศรีธรรมราชนั่งรถมาเพื่อจะมารักษาตอนเช้าที่โรงพยาบาลที่ในกรุงเทพที่ชื่อดังอ่ะเพราะว่าพี่เขาก็เหมือนประมาณว่ามีศักยภาพที่จะรักษาแต่ว่าคือเขาเจอเมื่อประมาณปลายพฤศจิกาเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะแล้วมีนาเขาได้รับตัวน้ำดีดอกเนี่ยค่ะหนูก็ถามว่าพี่ใช้ไปหมดเท่าไหร่แล้วก่อนพี่จะมาหาคุณหมอล่าสุดบอกพี่ใช้ไปได้7 วันอะน้ำยังไม่หมดเลยขวดนึงคุณหมอแปลกใจมากเลยอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบโอ้โหดีใจแบบน้ำตาไหลอะค่ะนะอันนี้ก็เป็นเคสที่สุดยอดมากที่ล่าสุดนะคะจริงๆอ่ะเคสมีเยอะมากที่ต้อยได้เอาไปช่วยเพื่อนๆพี่ๆญาติๆเพื่อนๆของเพื่อนอะไรเงี้ยหลายคนนะคะอย่างอาการติดเชื้อของอาจารย์นัทที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากอันนั้นก็ช่วยได้ดีแล้วก็จากการที่ฉี่ปัสสาวะขอโทษนะคะปัสสาวะกระปิดกระปอยอ่ะแบบว่าเวลาขับรถต้องมีไอ้คอมฟอร์ตอยู่ในรถอะค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าใครอย่ามานั่งรถพี่นะเพราะว่ารถพี่มีสิ่งอะไรนะที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในรถไม่อยากให้ใครมานั่งรถอะไรเงี้ย เพราะว่าบางทีจะเข้าปั๊มไม่ทันรถติดนี่คือไม่ทันนะคะแล้วบางทีก็ต้องใช้แพมเพิร์สอะไรเงี้ยเวลาออกงานอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็เป็นผู้ชายอ่ะแล้วอายุยังแข็งแรงอยู่อ่ะ60 ต้นๆแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเป็นแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาไม่ไหวเขาบอกว่าพี่ทรมานมากอะไรเงี้ยไปก็ให้พี่เขาได้ทดลองตัวนี้คือตอนนี้พี่เขาหายแล้วนะคะจากอาการที่กระปิดกระปอยแล้วก็เหมือนตอนเช้าก็ไม่ค่อยอยากจะปกติของเขาจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะปัสสาวะใช่ไหมคะอย่างคุณผู้ชายที่จะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยแต่นี่เขาบอกว่าโอ้โหแบบเขาทำงานได้ดีเลยอะไรเงี้ยทุกเช้าก็จะต้องแบบไม่ต้องไปปลุก ขออนุญาตนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือเราก็ลุยใจแล้วก็ได้สิ่งดีๆไปช่วยพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจารย์แล้วตัวอาจารย์เองก็อย่างที่บอกคืออาจารย์ได้รู้จักแต่ต้นแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้ลองได้เห็นชัดกับผิวพรรณเนาะเมื่อวานได้เลยมีโอกาสได้ทาให้อาจารย์ที่บอกอาจารย์เล่าให้ฟังอะค่ะทาครึ่งหน้าก็คือหน้ามันกระเด้งขึ้นมาหน้ามันสูงขึ้นมาเลยว่าหางตาสองข้างเนี่ยมันจะอยู่คนละรัศมีเลยเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งก็คือเป็นแม่ของน้องสาแม่ของน้องสาเนี่ยเขาจะไปใส่เลนตาก็คือตาเขาขี้เกียจค่ะอาจารย์ขี้เกียจคือจะทำอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเลยคุณหมอพยายามจะเอาเลนใหม่ใส่เข้ากับคุณแม่เนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เสมอกันมันคือพลาดองศานิดเดียวไม่ได้นะคะการใส่เลนตาก็ค่อยเลยบอกน้องสาว่าคุณหมอให้คุณแม่กลับบ้านทำไม่สำเร็จก็กลับบ้านไปพักก่อนเพราะคุณแม่ก็เครียดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าสาตอนที่หมอให้กลับบ้านถ้าอยากให้การทำงานหัตถการเนี่ยให้สำเร็จอ่ะส าเอาเจลเนี่ยทาให้แม่นะทาให้จนแบบเนื้อมันฟูขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาทาอยู่ 4-5 วันนะคะแล้วก็ต้องกลับไปหาคุณหมออีกรอบนึงปรากฏว่าทำได้ค่ะอาจารย์ตาเขาตื่นขึ้นมาเลยเซลล์มันตื่นค่ะมันทำให้ตาเขาเหมือนมันฟื้นฟูเซลล์ขึ้นมาเลยอะค่ะอาจารย์อันนี้คือสุดยอดจริงๆเลยหนูแบบว่าโหยหนูโชคดีแล้วเมื่อวานก็คุณแม่ก็ยังมาเจอกันแล้วคุณแม่ดีใจมากแล้วก็คุณแม่มีอาการความจำที่ไม่ค่อยไปหลงลืมเยอะเลยบางทีลืมว่านี่คือลูกคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมว่าเอ๊ะแม่กินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเขาจะมีแวบๆที่ลืมตอนนี้คือคุณแม่ดีขึ้นมาเยอะมากเกือบ 80% แล้วค่ะนะคะความจำเริ่มฟูขึ้นมาแล้วก็ใช้ทาตรงหลังหูค่ะใต้คางทาบนใบหน้าทาบนกระหม่อมศีรษะค่ะความจำคุณแม่กลับมาเลยค่ะอาจารย
2: ์ดี
3: ค่ะค่ะคุณแม่ของน้องสาเนี่ยค่ะก็เป็นมหัศจรรย์มากเลยนะคะ
2: ดีนะผมนึกภาพเห็นตามที่อาจารย์ต้อยอธิบายเลยท่านผู้ฟังท่านใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีการอย่างนั้นมีการอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่สุดเนี่ยก็คือโทรมาถามนะแล้วมันถ้ามาโทรมาถามเองก็บอกว่าแล้วก็จะถามแล้วนี่มันจะต้องซื้อได้ไหมหรือว่าไอ้ไม่ต้องคุยเอาเรื่องโทรมาถามมาคุยกันก่อนนะเพราะนี่จักว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยเขาที่ไปผมฟังว่านะมาถึงกรุ๊ปของรีดอกเนี่ยทั้งแผงใหญ่นะบอกเขาไม่ได้ทำสินค้านี้เพียงเพื่อจะนะไปเอาตังค์แต่นี่จักเขาทดลองด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรจากความสงสัยนั้นมันเกิดผลที่มันจับต้องได้จริงๆว่ารีด็อกเนี่ยมันเอาอยู่อะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงตามแต่ในร่างกายที่เราเอาอยู่นะฮะทีนี้มันก็มีอยู่นิดหนึ่งที่อาจารย์เต้าก็เคยคุยกับผมอาจารย์ทัชชัยอาจารย์ทัชชัยนี่ก็ผมเคยเชิญเข้ามาอยู่หลายครั้งเหมือนกันก็อย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังเอาสักหนึ่งนาทีว่ารีด็อกเนี่ยมันพิสดารกว่าสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตรงที่ว่าเขาไม่ได้เป็นยาสำหรับการแพทย์บอกถือว่าไม่ใช่ยาในเอเชียเรากินกาแฟนี่ก็ไม่ใช่ยานะมันก็เครื่องดื่มแต่พ่อผมไม่เป็นครูปรากฏว่าตอนสมัยโบราณนี่นะครับไอ้กระดานน่ะกระดานที่เขียนด้วยช็อคนี่นะครับมันเก่าอะมันก็มันร่วงลงมาแล้วไปตีกระดานเด็กพอดีอยู่แถวหน้าเด็กนี่แบบไปนั่งมึนอยู่เลยฮะพี่ท่านอาจารย์ต้อยครับพ่อผมก็เลยบอกไปชงกาแฟมาเลยโกปี้เลยไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่น้ำตาลอย่างเช่นเลยเดี๋ยวมาให้เด็กไว้นะครับค่อยๆจิบพอหลังจากจิบไปสักครู่หนึ่งอาการปวดค่อยๆทุเลาแล้วหายผมบอกเฮ้ยกาแฟยังทำให้ทุเลาได้เลยเฮ้ยนะตอนนั้นก็ตื่นเต้นในแบบสมัยโน้นเลยนะแต่สมัยนี้ด้วยกระวีดอกเนี่ยมันเจ๋งกว่าซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นการผสมกาแฟนะมันดีคนละแบบกันแต่ว่าวีดอกเนี่ยทิ้งต่างว่าจะเกิดผมปวดตรงที่ไหล่แต่มันก็ปวดตรงที่เข่าด้วยพอเราดื่มวีดอกเข้าไปปั๊บเนี่ยมันพิสดารตรงที่ว่าวีดอกเขารู้ได้ไงครับว่าคนจะไปตรงไหนก่อนระหว่างที่เข่ากับที่ไหล่ตรงนี้ผมว่าท่านอาจารย์ต้อยคุยให้ผู้ฟังนึกภาพอีกสักนิดก็ดีเหมือนกันใช่เลยฮะ
3: ก็คือตัวรีด็อกมันเป็นสัญญาณที่อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเหมือนสัญญาณว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งมาเหนื่อยและสัญญาณเขาก็จะส่งสัญญาณว่าดื่มน้ำให้ดื่มน้ำไปดื่มหาน้ำดื่มเหมือนว่าได้เวลาถึงเวลาเที่ยงละเราหิวร่างกายก็จะส่งสัญญาณว่าหิวอันนี้คือเหมือนว่าเติมสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายแต่พอเราอายุเยอะเนี่ยทำไมถึงแบบไม่ค่อยรู้สึกหิวน้ำอ่ะนะอาจารย์สังเกตนะคะเด็กๆเนี่ยโอ้โหมันวิ่งเล่นแป๊บนึงมันก็วิ่งมาโอ้ยหิวน้ำหิวน้ำกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อออกของเรานี่คือเริ่มไม่มีเหงื่อออกการเผาผลาญก็ลดลงการส่งสัญญาณของร่างกายก็ลดลงทุกอย่างมันจะลดมาเลยแต่พอเรามีรีด็อกเข้าไปเนี่ยมันไปช่วยห้าระบบนะคะอาจารย์หนูจะสรุปฟังคร่าวๆก็คือระบบของการย่อยอาหารเนี่ยสำคัญคือทำไมเรากินอาหารแล้วมันแบบมันไม่ค่อยย่อยหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้บางทีก็ตกค้างบางทีก็เกินบางทีก็ขาดก็ขับทิ้งออกจากกลายเป็นอุจจาระตอนเช้าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารแล้วบางคนก็มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนพอดีอาหารมันไปบุตรอยู่ในลำไส้มันก็เกิดแก๊สขึ้นมาข้างบนแล้วก็เลอต บางคนก็แสบหน้าอกนี่คือการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์เนาะเนี่ยตอนเรากินน้ำดีดอกเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องนี้เลยคนที่แสบปวดร้อนอยู่ตรงหน้าอกอะไรเงี้ยอาหารไม่ย่อยเงี้ยค่ะช่วยได้ดีเลยค่ะอาจารย์บางทีแค่ดอกเดียวแล้วเพื่อนหนูเนี่ยมีปัญหาเรื่องลำไส้ก็คือเราต้องยอมรับว่าทุกเช้าทุกวันที่เราอุจจาระเนี่ยขอโทษนะคะประธานโทษครับท่านที่รังคานอาหารหรือว่าก็คือมันจะออกมาไม่หมดมันจะมีติดอยู่คนยิ่งอายุเยอะเนี่ยหรือว่าการขับถ่ายที่ไม่ปกติเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนหนึ่งค้างอยู่ในลำไส้แล้วมันก็จะเป็นสีดำดำมันจะติดค้างอยู่นึกภาพเอานะคะมันจะมีข้อๆลำไส้ลำจะมีขดๆใช่ไหมมันจะมีว้าวๆนูนูนมีเป็นรอยหยักอะค่ะพวกนั้นนะคะมันจะไปติดค้างอยู่เพราะมันออกมาไม่หมดเนี่ยนานๆเข้าแล้วทำไมคนถึงบั้นปลายอายุเยอะๆเนี่ยเราจะต้องมีปัญหาเรื่องมีก้อนอะไรที่มันอักเสบแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วก็ทำให้ขับถ่ายไม่ปกติบางคนถ่ายไม่ออกเลยแล้วต้องไปตัดทิ้งอะไรเงี้ยบางคนตัดเป็นฟุตอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็เป็นเนื้อร้ายมันอักเสบแล้วเนื้อร้ายอันนี้ค่ะมันก็พอดีเพื่อนใต้เนี่ยนะเขามีปัญหาเรื่องนี้คือเขาปวดท้องแล้วหนูก็เขาก็ไปหาหมอไปเอ็กซเรย์ไปตรวจทุกอย่างไปอุลตราซาวด์อะไรเงี้ยว่าท้องมันเกิดอะไรขึ้นบริเวณท้องน้อยนะคะผู้หญิงตอนแรกก็นึกว่ามีปัญหาที่เซลล์ไม่ดีที่ตรงมดลูกก็ไม่มีคุณหมอบอกไม่มีไปตรวจเลือดก็ไม่มีเซลล์ตัวมะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่มันปวดนะคะหมออะไรอย่างเงี้ยก็คุณหมอดูแล้วอะค่ะไม่รู้จะให้แบบดูอะไรก็ไปหาหมอสองสามรอบนะคะพอปวดก็ไปอีกอะไรเงี้ยปรากฏว่าต้อยเลยบอกว่าลองกินดูสิเพื่อนต้อยกินไปแค่แก้วหรือสองแก้วตอนเช้านะต้อยบอกให้กินเช้าสองเย็นหนึ่งตอนเช้ากินไปสองแก้วเขาโทรมาหาหนูเลยเฮ้ยกินออกมาแล้วมันออกมาโหทั้งสีดำแล้วก็ทั้งกลิ่นแบบแรงมากอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วชอบอะไรบอกเอออันนี้แหละที่ปัญหาที่ฉันปวดท้องอะไรเงี้ยก็คือปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากแล้วเพื่อนแบบเขาโล่งไปเลยอะค่ะนะอันนี้คือระบบย่อยอาหารระบบลำไส้เนาะแล้วระบบต่อไปหนูจะเล่าก็คือเป็นเรื่องของการไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนของเลือดก็คือบางทีเลือดเราเนี่ยบางทีมันเมื่อเรากินอาหารที่ไม่สมดุลมีไขมันเข้าไปผสมอยู่ในเลือดบางคนก็มีน้ำตาลอยู่ในเลือดเนี่ยการสมดุลในเลือดเนี่ยมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยตัวรีด็อกซ์เขาจะไปสร้างสมดุลนะคะการไหลเวียนของเลือดให้เลือดเราอะไหลเวียนปกติเราจะไม่ปวดหัวเราจะไม่ปวดอักเสบโน่นนี่นั่นเนี่ยมันมีผลต่อระบบของหัวใจด้วยนะคะอันนี้คือเขาจะไปช่วยเลยเดี๋ยวมีเวลาหนูจะเล่าให้ฟังว่ามันช่วยอะไรบ้างก็คือระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะอันที่สามคือระบบฮอร์โมนอย่างที่ใต้เล่าให้ฟังเหมือนเพื่อนใต้ที่ชื่อพี่นัทแต่ที่ก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนต่อมลูกหมากพี่นัทไปหาหมอคุณหมอบอกว่าคุณนัทครับคนที่อายุเกิน60อ่ะคนที่ไม่เป็นปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเป็นเรื่องผิดปกติทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้หญิงอ่ะถ้าเป็นไม่มีปัญหาเรื่องมดลูกอ่ะถือว่าผิดปกติเพราะปกติแล้วก็เป็นเกือบทุกคนเพราะว่าฮอร์โมนมันตกนะคะเหมือนเป็นวัยทองที่เราชอบแซวกันนะคะประมาณนั้นนะคะก็คือพี่นัทเขาก็บอกว่าอ๋อผมก็เซว่าผมปกติใช่ไหมครับหรือว่าผมเป็นผมป่วยก็คือคุณหมอก็จะพูดแบบนี้แล้วก็พี่เขาบอกว่าอ๋อเข้าใจละอะไรเงี้ยก็นะคะก็คือเรื่องการฮอร์โมนบางคนนะคะช่วงนี้ก็คือบางคนก็นะไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านวันๆไม่เคยได้ออกแดดเลยแล้วก็ไม่เจอเพื่อนฝูงเลยเล่นแต่มือถือบางคนก็เกิดความเครียดบางคนก็เกิดความเป็นโรคซึมเศร้าตัวนี้ก็จะไปปรับนะคะให้อารมณ์ดีบางคนสวดมนต์ไม่ได้เพื่อนต้อยนะสวดมนต์นั่งสมาธิได้ไม่เกิน5นาทีเพราะเขาไม่มีสมาธิทำยังไงก็ไม่ได้พอดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยจะทำให้พวกเนี้ยอาการพวกเนี้ยมันหายไปอะค่ะอาจารย์มีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาถูกเลย์ออฟจากที่ทำงานเนาะคือเขาเลย์ออฟก่อนกำหนดอะเขาควรจะกำหนด60อะไรเงี้ยเขาโดนไป55แต่เขาก็อยากอยู่ต่อก็ยังไม่ทันได้เก็บเงินเลยจะเกษียณละอะไรเงี้ยก็รู้สึกเครียดแล้วก็เหมือนจะอยู่คอนโดนะคะอยู่คอนโดคนเดียวก็เหมือนจะชั้นทั้ง20อ่ะจานจะกระโดดออกมาแล้วก็รีขึ้นได้ขึ้นได้นะยังมีบุญอะไรเงี้ยก็ก็จะให้เขาดื่มน้ำตอนนี้คืออารมณ์ดีแล้วค่ะจะไม่คิดจะทำแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คิดจะทำแล้วเขารู้สึกนี่ตัวเองมากเลยอะไรเงี้ยว่าไม่น่าคิดแบบนี้แต่บอกเลยว่าถ้าใครอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ค่อยได้รับข่าวสารจากผู้คนไม่ได้เจอใครอะไรเงี้ยตัวนี้ระวังนะคะสุกระวังฮอร์โมนอารมณ์พวกนี้มันจะเวียงวีนนะคะการกินรีดอกมันจะไปบาลานซ์ค่ะอันนี้คือเอาแบบง่ายๆย่อๆก่อนนะคะถ้าใครงงสงสัยติดต่ออาจารย์เลยเดี๋ยวจะได้เล่าเวอร์ชันเต็มๆให้ฟังนะเพราะเวลาอาจารย์น้อยก็เวลามีน้อยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าอันที่สามแล้วเนาะระบบที่สามเนาะเป ื่อกี้ระบบการย่อยอาหารระบบการไหลเวียนของเลือดระบบของฮอร์โมนเหวี่ยงวีนนะคะอีก4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบของการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันก็คือเราเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอย่างเช่นใครมาจามอยู่ข้างถ้าเรามีภูมิเราก็จะไม่ติดหวัดถูกไหมคะแต่ทำไมช่วงนี้เราติดหวัดบ่อยก็แสดงว่าภูมิเรามันตกอย่างเช่นการกินอาหารที่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการล้างที่ไม่สมบูรณ์แล้วไปนั่งกินอาหารตามร้านที่เขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือว่าเรามีเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรธาตุอ่อนนะคะอาจารย์คะธาตุอ่อนพวกนั้นค่ะคือบางคนโบราณเขาจะเรียกว่าธาตุอ่อนกินอะไรนิดหน่อยก็ท้องเสียอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือภูมิต่ำนะคะตัวดีดอกเนี่ยจะไปช่วยการสร้างภูมิค่ะอาจารย
0: ์ครับ
3: โอ้สุดยอดมากเพราะว่ามีเคสของพี่หน่อยเมื่อวานเนี่ยที่เขาไปกินกินกล้วยต้มค่ะซื้อกล้วยต้มไปแล้วพี่เขาลืมมาเข้าตู้เย็นแล้วที่บ้านเขาก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็ใช้ฝาชีครอบปิดไว้แล้วไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นแล้วลุกขึ้นมานั่งกินกาแฟก็กินกาแฟกับกล้วยต้มมาปรากฏว่าโอ้โหเขาเจอกันแล้วเขาทำงานกันจนแกลุกออกจากห้องน้ำไม่ได้อ่ะจนไม่มีแรงค่ะไปวิ่งเอาน้ำมาให้เขาพอดีเราไปเจอกันที่ออฟฟิศมันไปทำงานตอน10-11โมงคือพี่เขาตื่นขึ้นมากินกาแฟเสร็จแล้วก็เดินทางไปหาเรานัดเจอกันที่ออฟฟิศมิทติ้งนะคะที่พระราม9ชั้น16พอมาถึงพี่เขาก็นั่งแบบไม่ค่อยดีแล้วก็บอกพี่เป็นไรอ่ะพี่รู้สึกมวนท้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เข้าห้องน้ำจนพี่เขาบอกพี่ลุกไม่ขึ้นอ่ะพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะทำความสะอาดร่างกายของตัวเองอะไรเงี้ยบอกอ้าวพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็บอกไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดีนึกขึ้นได้ว่าเรามีน้ำอยู่ก็ให้พี่เขาดื่มน้ำไปนิดหนึ่งครึ่งประมาณถ้วยกาแฟที่เป็นถ้วยกระดาษค่ะพี่เขาลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอาจารย์แบบโอ้โหอาจารย์เหลือเชื่อจริงๆนะเนาะเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเกิดเราได้พูดคุยกันได้ให้ความรู้กันเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้อยบอกเลยว่าพอต้อยเจอปุ๊บเนี่ยต้อยศึกษาแล้วต้อยเข้าไปอ่านเข้าไปเรียนรู้ไปมีหนังสือนะคะ Redox Matter ค่ะแล้วก็ Redox for Life เนี่ยที่เมืองนอกเขาตื่นเต้นกันมากแล้วก็จริงๆงานวิจัยตัวเนี้ยเกือบจะโดนเขาโดนซื้อไปแล้วแหละแต่ว่าทางเจ้าของงานวิจัยเขาไม่ขายนะคะจริงๆอ่ะเกือบจะโดนอันนี้ไปแล้วแหละโดนเก็บค่ะเราโชคดีที่ว่าเขาหลุดรอดออกมาได้นะคะเนาะก็ท่านใดที่ยังอาจจะฟังไม่ทันแต่อาจจะพูดเร็วไปอะไรเงี้ยติดต่อท่านอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวได้มีโอกาสได้คุยกันในห้องปิดก็ได้หรือว่าจะมารายการนี้อีกรอบก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์
2: ครับผมถามอีกนิดนะครับอาจารย์ต่อเท่าที่ได้เอาดอกมาดื่มแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีอาการนานนี่มันมีเคสไหนที่เป็นเคสรุนแรงและปรากฏว่าพอได้ดื่มดอกเนี่ยมันฟื้นสภาพได้ไวกว่าปกติที่จะไปดื่มอย่างอื่นหรือกินอย่างอื่นนะฮะขอส
3: ุดอาจารย์รุนแรงมากหลายๆเคสมากมีเยอะมากเลยหนูจำไม่ได้แต่ว่าเอาที่หนูเป็นแรงบันดาลใจของป้าพยุป้าคุณขอโทษนะคะบอกชื่อก็ได้ค่ะคุณป้าพยุที่ว่าอยู่นครอยู่กลางค่ะเขาที่ว่าป่วยเป็นที่มีจุดที่ปอดอ่ะก็คือเขาได้มาฟังพี่รัฐอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวตาสิงห์ทองที่อยู่ปทุมนะคะพี่รัฐเนี่ยเขามีปัญหาที่สายตาเขาจะไปตรวจหมอเรื่องสายตาเพราะ73-74สายตามันก็จะเริ่มแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่านั่งคอยคุณหมอเนี่ยพี่รัฐไปเกาที่หน้าอกเขาบอกวันนี้ทำไมคันหน้าอกจังเลยอ่ะก็เกาด้วยความที่มันเกามันยิ่งเกามันยิ่งมันนะคะมันหยุดไม่ได้ แต่ก็หมอก็ไม่เรียกสักทีก็เกาจนเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกาจนมันเป็นตุ่มไอ้แผลแดงแดงมันมีเลือดไหลออกมาแล้วก็ เขาก็เลยไปบอกพยาบาลว่าป้านั่งเกาอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันมีเลือดมันไหลอ่ะโอ้ป้าตกใจมากเลยเนี่ยบอกพอทีนี้ค่ะอาจารย์หาเหมือนเพาะแตกเลยอ่ะเหมือนแบบถุงอะไรแตกอ่ะเพราะว่ามันมีการอักเสบข้างในพี่เขาไม่รู้ไงคะพี่เขารู้สึกว่าที่มีก้อนอยู่หน้าอกข้างนึงอ่ะของเขาแต่ว่าเขาอ่ะมันไม่เจ็บเขาก็บอกว่าแปลกใจแต่มันไม่เจ็บแต่วันนี้มันคันแล้วพี่ก็นั่งเกาแบบเมามันมากเลยอ่ะแล้วก็มันก็แตกพอแตกปุ๊บก็คือมีก้อนอยู่ก้อนเดียวนั้นออกมาแล้วคุณหมอก็เลยขอก้อนนั้นออกไปก็คืออาจารย์ที่ดูนี่ว่ามันมีก้อนใหญ่มากอ่ะแล้วเขาควักออกไปอ่ะค่ะแล้วก็ไปตรวจก็ปรากฏว่าเป็นหนีเป็นเนื้อร้ายแล้วก็ขั้น4ปรากฏว่าพอคุณหมอรับไปก็เอา ล้างแผลปิดแผลให้เรียบร้อยแต่ว่าต้องมาล้างทุกวันแล้วคุณหมอจะผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ในใจก็บอกโอ๊ยไม่เอาอะไรเงี้ยขนาดจะเป็นแบบนั้นยังไม่ผ่านะแล้วก็เลยมาเจอคุณทัชชัยอะค่ะเป็นญาติคุณทัชชัยเขาไปเจอกันในงานทำบุญพวกเราญาติกันในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในงานบุญเนาะนานๆเจอกันทีอะไรเงี้ยมีงานบุญงานโน่นงานนี่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็คือมารู้อีกทีอ๋อเราเป็นญาติกันเหรออะไรเงี้ยก็พอดีเขาเห็นคุณทัชเขาถือขวดน้ำดีดอกสีฟ้าเนี่ยค่ะก็เขาก็เลยถามว่าทำอะไรกินอะไรอยู่ทำไมอันนี้มันคืออะไรหรออะไรเงี้ยก็คือคุณทัชก็เลยมีโอกาสได้แนะนำให้กับพี่รัฐไปพี่รัฐก็ใช้ทั้งกินทั้งทานนะคะพี่รัฐตอนที่คุณนัดไปเจอคุณหมอวันนั้นน่ะก็คือ25กันยาเมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็คือคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวพฤติการเนี่ยมาเจอจะหาคิวให้เพื่อจะให้ผ่าตัดตอนนี้ล้างแผลไปก่อนแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รอผลแลบด้วยที่ว่าจะเอาไปตรวจแล้วเป็นเชื้ออะไรนั่นแหละปรากฏว่าพอมันถึง25พฤติการพี่รัฐไปหาหมอแผลของพี่รัฐปิดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเชื้อก็ไม่อยู่แล้วเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแล้วพี่รัฐเนี่ยพูดแบบน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะเขารอดพ้นจากการถูกผ่าตัดอะอันนี้ก็เป็นเคสที่แบบว่าหนูเขารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเคสที่มันไม่ธรรมดานะคะถึงแก่ชีวิตเชียวค่ะ
2: ครับก็เห็นภาพนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเกิดมีบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันได้ขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะเป็นแค่น้ำชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อเอาง่ายๆนะครับแม้กระทั่งว่าการที่บำบัดในสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มียาที่มันพิเศษแบบยาที่เราคุยกันเนี่ยเอาสมมติอย่างนี้ถ้าเขาเกิดอาการมีแผลเจ็บขึ้นมาเพื่อเดินทางอยู่ในป่าแล้วก็ไอยาขนาดที่จะมาใช้เนี่ยมันไม่เอามาไปอย่างอื่นถ้าเกิดเขาเดินไปดูแล้วเนี่ยก็บอกอ๋อนี่ถ้าไอ้ตัวนี้นะไปเอาตัวยอดมาลึกกล้ามมาเนี่ยนะแล้วถ้ามีอะไรที่พอจะทำมาได้เนี่ยแล้วก็บีบเอาน้ำมันมาเนี่ยมาทาเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆทุเลาลงก็ไปเอาไอ้น้ำที่มาจากไอ้กิ่งไม้ใบไม้ที่ว่าเนี่ยมาใส่เนี่ยก็ทุเลาลงตัวลงที่ลงมาช่วยกันเลยคือน้ำในส่วนของกิ่งไม้จะเป็นตัวเนื้อเยื่อที่ทรงไว้เพื่อให้น้ำไหลผ่านมาได้แต่ว่าน้ำเนี่ยมันกลายเป็นยาไปโดยปริยายเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าน้ำที่มาจากต้นไม้นั้นๆไม่ได้ผ่านอย.ก็ไม่ให้เรียกว่ายาต้องให้อย.ดูแลก่อนเหมือนกันนะครับดีดอกเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันก็คือผมจะใช้คำว่าเป็นเครื่องดื่มนะเป็นเครื่องดื่มโภชนาการที่ทำให้สุขภาพดีแม่ฟังดูยาไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ประกาศบอกให้เห็นว่าเราเคารพในเงื่อนไขนะฮะที่เขาต้องการมันจะต้องไปเช็คกันก่อนนะในไอการเช็คเรื่องจะมันลึกล้ำเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาเป็นธรรมดาอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานนะครับยังไงก็ต้องขึ้นแค่นั้นเหมือนกับวิ่งร้อยเมตร
3: อาจารย์ค่ะอันนี้อาจารย์พูดถึงในประเทศไทยเนาะแต่ต่างประเทศ4ประเทศเขาผ่านหมดแล้วค่ะอาจารย์ประเทศที่ยุโรปที่อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์อินโดไทยไต้หวันไอ้ไทยแลไอ้ไต้หวันฮ่องกงจีนญี่ปุ่นผ่านหมดแล้วค่ะอาจารย
2: ์อนุญาตเป็นยาไปเรียบร้อย
3: ใช่ค่ะก็ทางยุโรปทั้งแถบยุโรปอะค่ะยุโรปกลางแล้วมาถึงดูไบก็ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อืมเนี่ยทีนี้พอกรณีที่ต่างประเทศเขามีการอนุมัติการอนุญาตได้เนี่ยการขายของเขาเนี่ยมันก็จะพรวดเลยนะแต่ของเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อย.มาก็ตาม
3: อาจารย์ขามาตรฐานอย.ของเขาสูงกันแล้วเขาเข้มงวดค่ะค่ะเช
2: ิญค่ะเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะในนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่รู้ไว้ใช่ว่านะจะซื้อไม่ซื้อจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่การพิสูจน์นะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีการพิสูจน์ส่วนผมได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ดื่มอยู่นะก็ลองดื่มดูผมก็รู้สึกที่เพลียๆมันหายแต่พอหยุดดื่มก็มานี่ นอนน้อยไปบ้างอะไรไปบ้างมีอาการอื่นแทรกบ้างเนี่ยมันรู้เลยว่าเดินแล้วมันเพลียเออผมก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะไปดื่มอย่างอื่นสุขภาพปกติหรือไม่ปกติเนี่ยต้องชั่งนิดหน่อยเหมือนกันว่าเราใช้ตังคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าเรามีตังพอเนี่ยผมว่าดีดอกนั่นก็เป็นหนึ่งที่เราควรที่จะมีไว้ข้างตัวเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะเป็นยังไงขึ้นมาจะเป็นยังไงเช่นเกิดอาการปวดตรงนี้มาปั๊บพี่ต้อยเคยเป็นเคยเรียกอะไรฮะนั่งอยู่เพลินๆเดินอยู่เยอะๆเนี่ยแล้วมาปวดปั๊บขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ตะคริวกินอ่ะเคยโดนไหมพี่อ้อย
3: มันมีต้อยเองไม่มีประสบการณ์ทางนี้ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่เต๋าอะค่ะก็จะเป็นติดคิวตอนตีห้าอายุประมาณพี่เต๋าอายุประมาณ 73-74 นะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญเป็นทนายตำรวจเนาะทีนี้เขาบอกเวลาตื่นมาเนี่ยเขาจะชอบเป็นตะคิวที่น่องอะมันเจ็บมากเลยอะพอได้ใช้ไปแล้วเนี่ยค่ะอาการตะคิวหายไปเลยแล้วก็เป็นเกาด้วยจะเป็นเกาเป็นตะคิวสายตาไม่ดีลูกนั่งต้องนั่งใช้ไม่เท้าเดินไม่ค่อยไหวขับรถกลางคืนไม่เห็นแล้วก็ค่าไขมันสูงน้ำตาลสูงทุกอย่างสูงหมดเลยปรากฏว่าพอใช้ปุ๊บอาการเหล่านี้หายไปเลยค่ะอาจารย์พี่เขาแบบโหสุดยอดมากเลย
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ผมเพิ่งเป็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
3: อ๋อค่ะ
2: เพิ่งกำลังเดินอยู่ถึงพอนั่งสักครู่ทำไมมันค่อยตึงแล้วผมสงบปุ๊บโอ้ยเลยแบบไม่พูดแต่เลยมันโอ้ยอย่างเดียวมันเจ็บมากเลย
3: ใช่ค่ะ
2: หลังจากที่ค่อยๆบำบัดตามปกติเช่นมีน้ำยามาทาก็มาเรียบร้อยเนี่ยพอคว้ายูดอกไม่ได้เนี่ยผมดื่มเหมือนกันนะฮะผู้ที่ได้อนุเคราะห์ผมเนี่ยรีดอกไอ้ผมได้ดื่มเนี่ยคือท่านอาจารย์ต้อยนะครับผมก็ดื่มเลยตามที่อาจารย์แนะนำมาทุเลาเลย
3: ใช่
2: ดื่
3: ม
2: เลย
3: ทันเลยหายทันทีใช่ค่ะถึงออกต้องมีตัวทั้งเคล
2: ียร์ที่อยู่เลยเนี่ยครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคุยท่านผู้ฟังเอาไปใกล้ครวญพิษท่านอาจารย์ต้อยจะมีอะไรจะส่งท้ายครับตอนนี้มีอะไรสักประมาณไม่เกิน10นาที
3: อ๋อก็ฝากไว้อะค่ะว่าสุขภาพของเรามันสำคัญเนาะถึงแม้เรามีเงินทองมากมายแต่สุขภาพเรามันไม่ไหวมันเป็นสิ่งที่มันช่างทรมานจิตใจเนาะอย่างต้อยเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ปวดฟันนี่ก็มันก็ไม่ไหวอะค่ะมันหงุดหงิดเนาะแค่ปวดฟันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็โหยชีวิตมันน่าเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้อยบอกว่าคนที่เขาเป็นเยอะแล้วต้อยนึกถึงเลยอย่างพี่พยูนป้าพยูนที่เขามาแชร์เขาไม่รู้จะร้องไห้ภาษาอะไรแล้วเขาบอกว่าโหยไม่ไหวจริงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเหมือนแบบเขาขอบคุณนะคะมีการบอกว่าท่องน้ำโมทุกครั้งที่จะดื่มนะคะพี่เขาน้ำมนต์จบก่อนนะคะดื่มแล้วพี่เขาหายเร็วมากอ่ะยังไม่ถึงเดือนอ่ะเอ้ยกินยังไม่หมดขวดอ่ะแล้วเราก็ต้องถือว่าทำไมมันช่างเป็นอะไรที่โชคดีของตัวเองเนาะที่ได้มาเจออะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากจะบอกแบบทุกท่านนะคะในห้องที่รับฟังอยู่ทานีนี้นะคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเนาะทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ว่าก็ไม่ได้อยากอยู่ไปถึงไหนหรอกก็แค่ถ้าจะหมดอายุไขก็ขอให้ไปแบบสงบๆดีๆไม่ต้องมาทรมานตัวเองหรือว่าจิตใจมันแบบต้องเป็นทุกข์กับคนอื่นเนาะต้องมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สุดยอดและพิสูจน์มาแล้วค่ะต้อยก็ปกติน่าจะไม่ใช้ยาไม่ใช้เคมีให้กับร่างกายปวดหัวจะไม่ได้กินยาแก้ปวดใดๆนะคะก็ที่บ้านจะไม่ซื้อยาจะไม่มียาจริงๆนะคะไม่แม้แต่ยาใส่แผลหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ใช้เพราะว่าตัวเจลเนี่ยมันปิดแผลได้ดีสมมติว่าเรากำลังทำกับข้าวอยู่แล้วมือไปโดนมีดหั่นมาเลือดไหลเงี้ยต้อยก็จะใช้จิ้มไปนิดนึงนะคะเขาปิดแผลให้เราเลยค่ะน้ำร้อนลวกเนี่ยนะต้อยให้เพื่อนไว้เนาะบอกว่าเธอเก็บไว้แบบเธออยู่คนเดียวเวลานั่นก็เป็นห่วงเขาชอบตื่นเช้ามาก็คือต้มน้ำกินกาแฟชงกาแฟอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งพลาดน้ำไปราดใส่มือตัวเองเขานึกถึงคำพูดต้อยเลยเขาบอกว่าเจ็บหยิบเกลียวเข้ามาทาเลยเขาบอกว่าโอ้ยสมคำล่ำลือคือมีไม่ติดไม่ขาดเลยก็แต่นี่คือพกติดตัวเลยอะคือเขาเป็นหมายถึงว่าน้ำบางทีอาจจะพกยากหน่อยเนาะก็จะมีขวดแต่งอะค่ะแต่ว่าตัวเจลเนี่ยค่ะคือยังต้องอยู่ในกระเป๋าอะค่ะบางทีก็ไปเจออุบัติเหตุกกล้มที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันทาได้เลยอะค่ะเน อันนี้คือสุดยอดค่ะแล้วก็เราบางทีเราการจังหวะในการทรงตัวของเราตอนที่เราอายุมากขึ้นนะคะมันจะไม่ค่อยดีนะบางทีก็จะมีลื่นมีล้มมีอะไรเงี้ยบางทีมันกะไม่ถูกอะค่ะแต่ถ้ามีเกลียวแล้วปลอดภัยค่ะเนาะก็อยากจะฝากไว้ค่ะนะคะก็มีท่านใดที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อท่านอาจารย์ได้เลยนะคะก็อาจารย์ฝากเบอร์ไว้ให้กับท่านผู้ชมไว้ด้วยนะคะเผื่อท่านใดที่เขาอยากจะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เต้าหญิงยิ่งเลยครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมก็อีกเวลา2นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับกับพี่ต่อนะฮะว่าที่ผมเชิญบุคคลที่เขาทำธุรกิจทำงานอะไรก็ตามแต่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยก็น่าจะแล้วเล่าสู่กันฟังบางคนอาจจะฟังเสร็จแล้วไม่ได้ซื้อของก็หรอกแต่ได้วิธีคิดได้วิธีปฏิบัติว่าเขามีร้านเหมือนกันทำสินค้าประเภทนั้นเขาควรที่จะมีพัฒนาการอย่างไรเพิ่มเติมให้เหมือนที่วิทยากรมาเล่าให้ฟังหรืออาจจะมีความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาจากท่านจากได้ฟังเสียงบอกว่าก็กลายเป็นนักปราชญ์มากขึ้นนะฮะก็ไปพัฒนาการจนกระทั่งลูกค้าชอบก็ทำให้การขายสินค้านั้นก็ดีขึ้นเพราะในการนี้เป็นรายการที่ถือว่าเป็นอเนกประสงค์ในการที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วมันก็เป็นประโยชน์ทั้งหลายฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่ามันเป็นบทที่ทดสอบมาหลายปีแล้วก็กลายเป็นบทเรียนอย่างจริงจังกับบรรดาผู้ที่สนใจรีด็อกที่ก็ไปดื่มกันนะครับการดื่มรีด็อกเนี่ยท่านไม่ต้องสนใจเรื่องราคามากเพราะราคามาจากต่างประเทศนะมันต้องสูงกว่าราคาที่ผลิตในประเทศแต่มาถึงผลิตในประเทศเนี่ยมันก็ยังมีสมุนไพรต่างๆนะครับที่ราคาเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะนึกจากว่ากว่าจะได้ต้นหรือรากมันมาเนี่ยมาผลิตนะครับเป็นยาอะไรก็ตามใจเนี่ยต้องใช้การลงทุนกันเยอะก็ขอให้ทุกท่านยังมีความสวัสดีในสุขภาพขอบพระคุณคุณต่อนะครับที่ช่วยดูแลรายการสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับสวัสดีครับ
1: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ 2,568 ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายเ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดกฎหมายพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น1ชั่วโมงคุณภาพรับสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้อยู่กับดิฉันวิไลลักษณ์ไกรลาศสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยสำหรับความรู้กฎหมายในวันนี้นะคะเรื่องที่อยากจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายกับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศค่ะวันนี้เราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันความรู้นะคะในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศกันสถานการณ์การล่วงละเมิดค่ะหรือการคุกคามทางเพศค่ะท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่ามีปรากฏให้เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะสาเหตุของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศปัญหาดังกล่าวเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเหตุการณ์เช่นนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะโดยผู้กระทำเนี่ยมักเป็นผู้มีอำนาจให้คุณหรือโทษจากการทำงานหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะหรือแม้กระทั่งในครอบครัวนะคะหรือสถานที่สาธารณะต่างๆหัวข้อวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่ารูปแบบและตัวอย่างของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมีแบบใดบ้างนะคะหรือเวลาที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทำไมผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศบางครั้งอาจจะเงียบแล้วก็ไม่มีการโต้ตอบนะคะผลกระทบของปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะทำยังไงคะเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเราจะมาลบมายาคติเหลือความเชื่อผิดๆที่เคยเกิดขึ้นค่ะนะคะรวมถึงช่องทางการช่วยเหลือค่ะเมื่อถูกคุกคามนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานก่อนนะคะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานค่ะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศการกระทำดังกล่าวนี้นะอาจจะเป็นการกระทำของนายจ้างผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือเกิดจากผู้ที่มีการติดต่อประสานงานด้วยนะคะโดยอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือการใช้อำนาจในการให้คุณโทษจากหน้าที่การงานการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศค่ะถือเป็นการคุกคามทางเพศเช่นกันเป็นการละเมิดสิทธิเนื้อตัวร่างกายชีวิตทางเพศและสิทธิในการทำงานค่ะที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมถึงเป็นการขัดขวางโอกาสต่างๆในการทำงานที่มีประสิทธิภาพท่านผู้ฟังคะเราลงมาดูนะคะว่ารูปแบบและตัวอย่างของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมีอะไรบ้างการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศค่ะเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำที่แสดงออกเกี่ยวกับเพศโดยไม่เหมาะสมค่ะก่อความเดือดร้อนรำคาญเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็สร้างความอึดอัดใจค่ะต่อผู้ที่ถูกละเมิดหรือถูกคุกคามในส่วนของรูปแบบตัวอย่างของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะอย่างแรกทางวาจาค่ะเช่นพูดจาแท้โลมตลกลามกพูดจาสองแง่สองงามทีเล่นทีจริงมีการล้อเรียนหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหรือส่วนทรงค่ะโดยมีนัยยะที่ส่อถึงเพศมีการดูหมิ่นเหยียดหยามเพศสภาพนะคะจับกลุ่มวิจารณ์หรือชวนสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชมรสนิยมในเรื่องเพศแล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์ค่ะหรือจะเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ออกคำสั่งโดยไม่เหมาะส

สมรวมถึงการใช้วาจาเหยียดหยามดูถูกเกี่ยวกับเพศไม่ใช่แค่เฉพาะคำพูดนะคะรวมถึงข้อความรูปภาพหรือการแสดงสัญลักษณ์หรือวัตถุสิ่งของที่มีนัยยะเกี่ยวกับเพศค่ะเช่นอาจจะเป็นการเขียนกระดาษที่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมมีการส่งข้อความรูปภาพข้อความเสียงหรือสัญลักษณ์ใดๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการแสดงความคิดเห็นมีการตั้งคำถามหรือการตั้งหัวข้อในสื่อโซเชียลมีเดียทุกชนิดที่แสดงถึงนัยยะทางเพศสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศทั้งสิ้นขออภัยค่ะถัดมานะคะกริยาท่าทางค่ะการหยอกล้อการทำท่าส่งจูบมีการเลียริมฝีปากผิวปากแซวทำท่าเชิญชวนรวมถึงการใช้สายตาทำตากุ้มกิ่มยักคิ้วหลิ่วตานะคะหรือแม้กระทั่งการจ้องมองไปที่อวัยวะบริเวณส่วนพึงสงวนค่ะหรือการทำสัญลักษณ์ด้วยภาษามือที่ส่อไปในทางเรื่องเพศค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศแล้วนะคะถัดมาค่ะการสัมผัสหรือการใช้อวัยวะการสัมผัสหรือใช้อวัยวะส่วนใดก็ตามค่ะแขนขาลำตัวไปสัมผัสร่างกายผู้อื่นค่ะจับมือจับแขนลูบหัวกอดคอหรือแม้กระทั่งการขวางทางเดินแกล้งทำเป็นต้อนเข้ามุมค่ะนะคะการกระทำแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศนะคะหรือมีการติดตามมีการรบกวนรังควานตามตื้อหรือทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดไม่ปลอดภัยค่ะทั้งหมดนี้เป็นการละเมิดหรือคุกคามทางเพศทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ฟังคะการดูหมิ่นวิจารณ์ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะเราถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนการกลั่นแกล้งการดูหมิ่นเหยียดหยามในรสนิยมทางเพศรวมถึงเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศการแสดงออกทั้งคำพูดหรือท่าทางที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นการติหรือการชมก็ตามนะคะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานค่ะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานต้องถือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอารมณ์ของผู้ถูกกระทำมากๆนะคะคนที่ถูกกระทำจะมีความเครียดรู้สึกอึดอัดรำคาญรู้สึกกลัวไม่ปลอดภัยต่อหน้าที่การงานแล้วก็มีความหวั่นวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานค่ะเป็นเรื่องที่มีเจตคติทางเพศมาเกี่ยวข้องแล้วมีประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการให้คุณให้โทษในหน้าที่การงานค่ะระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในสังคมหลายคนยังไม่ตระหนักในปัญหาดังกล่าวนะคะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่อับอายและเป็นการซ้ำเติมผู้ถูกกระทำค่ะจึงทำให้ผู้ถูกกระทำหลายคนไม่กล้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่กล้าเอาผิดผู้กระทำค่ะส่งผลให้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานนะคะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรามาดูค่ะว่ารูปแบบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเนี่ยมีแบบใดบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะการสร้างบรรยากาศที่ไม่พึงปรารถนาหรือเป็นปฏิปักษ์การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตามีการพูดจาแซวพูดตลกลามกล้อเลียนนะคะรวมถึงพูดเรื่องรสนิยมทางเพศหรือแสดงออกด้วยกริยามองด้วยสายตาโลมเลียค่ะนะคะส่งจูบผิวปากจับมือถือแขนถูกเนื้อต้องตัวกริยาต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศนะคะหรือเป็นการใช้ประโยชน์หรือโทษจากงานค่ะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือการใช้อำนาจให้คุณให้โทษจากงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจทางเพศสัมพันธ์ค่ะอาทิการร่วมประเวณีรวมไปถึงการสัมผัสเนื้อตัวหรือว่าร่างกายการล่วงละเมิดในรูปแบบนี้ค่ะแม้อีกฝ่ายยินยอมหรือตกอยู่ในภาวะจำยอมนะคะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศค่ะเนื่องจากมีการนำประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนขัดต่อหลักธรรมาภิบาลนะคะและส่งผลต่อบุคคลและก็หน่วยงานค่ะท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าจากข้อมูลนะคะของ rivosexualharassment.com นะคะพบว่าจากการสำรวจค่ะมีคนจำนวนถึง 56% ค่ะนะคะที่เวลาประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไม่ได้ออกมารีพอร์ตรายงานใดๆ 56% ค่ะคิดว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะคะ 35% ค่ะรู้สึกอับอาย
29%ค่ะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะอีก10%เท่านั้นค่ะที่กล้าออกมารีพอร์ตออกมารายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมหลายๆครั้งนะคะผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศจึงเงียบและไม่โต้ตอบนะคะมันสามารถแยกประเด็นออกได้ดังนี้ค่ะประเด็นแรกเลยนะคะอายหรือการกลัวถูกการตีตาจากสังคมกลัวการสูญเสียงานสูญเสียรายได้มีความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจให้คุณให้โทษในการทำงานไม่มั่นใจค่ะว่าจะได้รับความยุติธรรมจากสังคมไหมหรือผู้ถูกกระทำค่ะไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหาผลกระทบของปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกรณีของผู้ถูกกระทำนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5หัวข้อใหญ่ๆทางร่างกายทางจิตใจการงานหรือการเรียนภาพลักษณ์ขององค์กรหรือเรื่องของสังคมในประเด็นทางร่างกายของผู้ถูกกระทำนะคะอาจมีการบาดเจ็บค่ะอาจมีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อาจจะมีการตั้งครรภ์ค่ะหรือในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆผู้ถูกกระทำอาจจะเสียชีวิตค่ะในส่วนของจิตใจนะคะสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีอาการปวดศีรษะหรือมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยอาการป่วยทางจิตใจค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงในส่วนของการทำงานหรือการเรียนนะคะถ้าเป็นคนไปทำงานเนี่ยแน่นอนค่ะขาดงานบ่อยนะคะอาจจะสูญเสียงานต้องลาออกหรือถูกไล่ออกสูญเสียโอกาสทางการเงินส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัวในภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะเกิดความตึงเครียดสูญเสียทรัพยากรบุคคลสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานค่ะภาพลักษณ์องค์กรเสียหายนะคะในประเด็นสังคมค่ะเราถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ค่ะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมรวมถึงปัญหาด้านกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจะทำยังไงคะเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเบื้องต้นเลยค่ะปฏิเสธพูดตักเตือนให้รู้ว่าไม่พอใจไม่ต้องการและไม่คิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องน่าอับอายหรือเป็นปัญหาส่วนตัวค่ะไม่ลงโทษตัวเองนะคะอาจจะมีการหารือปรึกษาเพื่อนผู้ที่มีประสบการณ์หรือคนที่ไว้วางใจค่ะเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการเก็บหลักฐานค่ะหาพยานร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกฎหมายกระบวนการต้องมีความรอบคอบนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ยุติธรรมและการเก็บรักษาความลับองค์กรหรือสังคมค่ะไม่เพิกเฉยค่ะรวมกลุ่มต่อต้านทางสังคมแล้วก็ต้องสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ถูกกระทำค่ะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีไม่ประวิงเวลาเราต้องตระหนักว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเป็นสิทธิต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงสิทธิแรงงานส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานองค์กรแล้วก็สังคมค่ะสนับสนุนให้มีการไต่สวนและความเป็นธรรมนะคะและที่สำคัญเลยค่ะองค์กรต้องดำเนินการอย่างจริงจังทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติเราควรลบมายาคติหรือความเชื่อผิดๆนะคะว่าผู้หญิงแก้แค้นเพราะโกรธหรือเพราะขัดผลประโยชน์หรือเป็นเพราะผู้หญิงสมยอมผู้หญิงให้ท่าแต่งตัวยั่วยวนเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่นานก็จะเงียบหายไปเองอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะจะทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายเราจะไม่มีมายาคติหรือความเชื่อผิดๆแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะว่ามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเนี่ยหน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะมีประกาศมีคำสั่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงหน่วยงานมีการจัดทำแนวปฏิบัติค่ะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะนักศึกษาหรือนักศึกษาฝึกงานผู้รับจ้างหรืออื่นๆค่ะหน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังค่ะในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างบุคคลเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันค่ะเราจะเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐานนะคะควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
หน่วยงานเองต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายท่านนะคะบางครั้งเนี่ยการแสดงออกไปด้วยกิริยาท่าทางหรือวาจาค่ะบางท่านอาจจะไม่ได้เจตนาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกำลังเป็นการละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยู่นะคะรวมถึงแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการจัดสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะคำนึงถึงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในองค์กรเช่นจัดห้องทำงานที่เปิดเผยโล่งมองเห็นกันได้ชัดเจนหน่วยงานต้องกำหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานค่ะมีฝ่ายกฎหมายหรือกลุ่มที่คุ้มครองจริยธรรมการแก้ไขและจัดการปัญหาค่ะเราอาจจะใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการเช่นมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรมีการประนอมข้อพิพาทเพื่อยุติปัญหานะคะหากกระบวนการที่ไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะเราจึงเข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่มีการถือปฏิบัติกันอยู่การแก้ไขและจัดการปัญหาค่ะเราต้องดำเนินการอย่างจริงจังโดยทันทีนะคะและเป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะรวมถึงต้องเป็นความลับค่ะสิ่งนี้สำคัญมากนะคะเว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผยนะคะรวมถึงจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันแนวทางการดำเนินงานเมื่อเกิดปัญหาการร่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานค่ะกรณีของหน่วยงานนะคะจะต้องมีการจัดตั้งกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงานค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเมื่อได้รับการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการค่ะการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรมีการประนอมข้อพิพาทโดยให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้มีการประนอมข้อพิพาทผู้ประนอมข้อพิพาทค่ะจะต้องเป็นบุคคลที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนับถือและต้องมีการกำหนดเงื่อนไขค่ะเพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของผู้กระทำไม่ให้มีการกระทำซ้ำทั้งนี้นะคะดำเนินการได้ในกรณีที่การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าสามารถตกลงกันได้แล้วทั้งสองฝ่ายต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะและให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของทั้งสองฝ่ายส่วนกระบวนการในการแก้ไขจัดการปัญหาค่ะต้องดำเนินการอย่างจริงจังภายในระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนค่ะแล้วต้องเป็นความลับเว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผยเราจะต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและข้อมูลของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นความลับทั้งนี้ค่ะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันหากไม่แล้วเสร็จค่ะอาจจะต้องมีการขอความเห็นชอบผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในการขยายเวลาออกไปได้อีก30วันค่ะกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะให้กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงานค่ะทําหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีมูลความผิดจริงจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนวินัยในการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงค่ะในหน่วยงานนะคะจะต้องมีการตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงค่ะจำนวนไม่เกิน5คนประกอบไปด้วยประธานคณะทำงานที่ตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณีค่ะบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณีนะคะแล้วต้องมีบุคคลที่มีเพศสภาพเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่า1คนรวมถึงให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่มีการสอบปากคำกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งสูงกว่านะคะผู้อำนวยการหรือกลุ่มงานที่คุ้มครองจริยธรรมเนี่ยจะต้องมีการเสนอเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการมีการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงหรือถ้ากรณีที่ผู้กระทําเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานค่ะให้ผู้มีอํานาจเทียบเท่าจากหน่วยงานอื่นหรือมีอํานาจเหนือกว่าเป็นประธานการสอบข้อเท็จจริงและให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานด้วยหน่วยงานต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนค่ะนะคะรวมถึงผู้ที่เป็นพยานด้วยนะคะผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆที่กระทบต่อหน้าที่การงานค่ะหรือการดำรงชีวิตรวมถึงไม่ถูกกลั่นแกล้งทุกกรณีนะคะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยทั้งนี้หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้ที่เป็นพยานค่ะรวมถึงข้อร้องขอของผู้เสียหายผู้ร้องเรียนหรือผู้เป็นพยานค่ะจะได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
ผู้ร้องเรียนเองค่ะจะต้องได้รับการฟื้นฟูการเยียวยาและได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆที่สืบเนื่องมาจากการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานนะคะเช่นค่าเดินทางในการให้ข้อเท็จจริงหรือค่ารักษาพยาบาลหากกรณีดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสภาพค่ะสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้ค่ะผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาค่ะจะต้องได้รับคำแนะนำหรือการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันและเราจะไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดจนกว่าข้อกล่าวหานั้นจะได้รับการพิสูจน์ว่ากระทำผิดจริงผู้ร้องทุกข์และผู้ถูกกล่าวหาค่ะมีสิทธิ์ในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานนะคะเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงกรณีของบุคลากรค่ะนะคะเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานนะคะอย่างแรกเลยค่ะท่านจะต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอาจจะเป็นการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพหรือภาพถ่ายหรือถ่ายภาพถ้าสามารถทำได้นะคะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีโดยจดบันทึกวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะชื่อของพยานหรือบุคคลที่สามซึ่งถูกกล่าวถึงหรืออยู่ในเหตุการณ์เมื่อเกิดปัญหาแล้วค่ะท่านจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจหรือผู้บังคับบัญชารับทราบทันทีดำเนินการร้องทุกข์ที่กลไกการร้องทุกข์ของหน่วยงานค่ะท่านจะสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเองทางโทรศัพท์หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือถ้ากรณีที่ผู้ถูกกระทำอายหรือกลัวอาจจะให้เพื่อนมาแจ้งแทนได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกกระทำนะคะร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการค้นหาข้อเท็จจริงค่ะหากผู้บังคับบัญชานะคะของผู้กระทำเนี่ยไม่ดำเนินการใดๆค่ะถือว่าผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ร้องขอหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะให้มีบุคคลเป็นผู้ประสานงานเพื่อช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมมีการหารือระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางยุติอย่างไม่เป็นทางการหรือผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดระยะเวลา15วันเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังคะข้อมูลที่ดิฉันได้กล่าวมาในตอนต้นนะคะจะเป็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะคะและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเมื่อช่วงประมาณปลายปี2568นะคะท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวนะคะหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆว่ากฎหมายคุกคามทางเพศนะคะมีการแก้ไขแล้วนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายคุกคามทางเพศเนี่ยเรามีมานานแล้วนะคะแต่ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในบางมาตราค่ะนะคะกฎหมายคุกคามทางเพศเนี่ยถือว่าเป็นความผิดอาญามีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับนะคะสืบเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายค่ะปัญหาการคุกคามทางเพศเนี่ยในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากเลยต่อผู้ถูกกระทำนะคะเกิดความเครียดซึมเศร้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะการคุกคามทางเพศนะคะในอดีตเนี่ยอาจจะยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดโดยตรงนะคะอาจจะเป็นความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะและมีความผิดฐานละหุโทษหลายๆภาคส่วนจึงมีการเรียกร้องและผลักดันให้มีการทบทวนมาตรการทางกฎหมายค่ะเพื่อลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเนี่ยให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะคะพุทธศักราช2568มีผลบังคับใช้ตั้งแต่30ธันวาคม2568โดยมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในส่วนของบทนิยามคำว่ากระทำชำเราแล้วก็เพิ่มบทนิยามคำว่าคุกคามทางเพศค่ะเพื่อให้ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดในพฤติการต่างๆที่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็ให้ความครอบคลุมและมีบทลงโทษที่ชัดเจนขึ้นนะคะโดยมีใจความสำคัญหลักๆแล้วก็คือคำว่ากระทำชำเราค่ะการกระทำชำเราค่ะหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำนะคะโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำร่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นหรือการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทำหรือวัตถุร่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นหรือการให้ผู้อื่นกระทำกับผู้กระทำในลักษณะเดียวกันค่ะ
แต่การให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวนั้นนะคะจะไม่รวมถึงกรณีที่ผู้อื่นใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้กระทำค่ะนะคะทั้งนี้อวัยวะเพศค่ะให้หมายความรวมถึงอวัยวะเพศจากการผ่าตัดด้วยนะคะประเด็นที่สองค่ะคุกคามทางเพศกระทำโดยทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆค่ะหรือรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายต่อผู้อื่นได้อันมีลักษณะส่อไปในทางเพศนะคะและเป็นประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศทีนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันค่ะว่ารูปแบบการกระทําที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศเนี่ยมีได้หลายรูปแบบค่ะไม่จํากัดเพียงการกระทําทางกายเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะคะเช่นการคุกคามทางเพศด้วยการกระทําทางกายหรือกายภาพการคุกคามทางเพศด้วยวาจาค่ะหรือการส่งเสียงในลักษณะล่วงเกินการแสดงอากัปกิริยาท่าทางหรือการกระทําที่สื่อความหมายเชิงเพศการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามหรือการรังควานการใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมในการคุกคามค่ะการกระทําผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือกระทําด้วยประการใดๆที่มีลักษณะล่วงละเมิดในทางเพศค่ะต้องเป็นการกระทําต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็มีเจตนาให้ผู้อื่นรับรู้องค์ประกอบสําคัญของความผิดฐานคุกคามทางเพศค่ะจะต้องเป็นการกระทําต่อผู้อื่นนะคะเป็นการกระทําที่เป็นพฤติการที่ผู้กระทํามีเจตนาจะสื่อสารหรือแสดงออกไปยังบุคคลอื่นในลักษณะล่วงละเมิดค่ะแล้วก็มีลักษณะส่อไปในทางเพศและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกระทําการกระทําต้องมีลักษณะส่อไปในทางเพศนะคะที่จะทําให้ผู้ถูกกระทําเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรําคาญอับอายหรือไม่ปลอดภัยนะคะถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในทางเพศความผิดฐานคุกคามทางเพศค่ะเป็นความผิดที่ไม่จําเป็นต้องรอให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นจริงนะคะเพียงแต่การกระทํานั้นเนี่ยมีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความอับอายหรือไม่ปลอดภัยในทางเพศก็ถือว่าเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วการพิจารณาเจตนาของผู้กระทําค่ะเรายังใช้หลักเจตนาเล็งเห็นผลนะคะผู้กระทําย่อมคาดหมายได้ตามปกติค่ะว่าในการกระทําเช่นนั้นเนี่ยที่เราแสดงออกไปค่ะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถูกกระทําความผิดฐานคุกคามทางเพศค่ะไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเพศใดเพศหนึ่งนะคะโดยผู้ถูกกระทําและผู้กระทําอาจเป็นเพศใดก็ได้รวมถึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศก็ได้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะที่มุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมค่ะอีกประการหนึ่งนะคะการคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กค่ะเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากมีคำจำกัดความที่ค่อนข้างกว้างค่ะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยมีหลายระดับนะคะตั้งแต่พบเห็นได้ทั่วไปเลยในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่ผู้กระทำเนี่ยอาจจะไม่ทราบถึงการกระทำดังกล่าวของตนจนนำไปสู่การก่อให้เกิดอาชญากรรมท่านผู้ฟังคะการคุกคามทางเพศออนไลน์ต่อเด็กเนี่ยมีอยู่หลายระดับนะคะซึ่งกรณีที่เป็นคดีเนี่ยมักมีความรุนแรงพอสมควรค่ะทีนี้วันนี้ดิฉันอยากจะมาพูดถึงความรุนแรงในเรื่องของการคุกคามทางเพศออนไลน์ที่มีต่อเด็กจะสามารถแยกความรุนแรงออกได้เป็น3ระดับค่ะในระดับเบื้องต้นนะคะมักเป็นการคุกคามประเภทผู้กระทําไม่คิดว่าเป็นการคุกคามต่อผู้ถูกกระทําค่ะเช่นการก่อกวนผ่านการแสดงความคิดเห็นอาจจะเป็นการใช้ถ้อยคําที่ไม่เจาะจงนะคะการวิจารณ์เลือนล่างการกลั่นแกล้งหรือมีการใช้มุกตลกทางเพศการส่งข้อความก่อกวนและการประจานหรือเผยแพร่ภาพลักษณ์ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งปัจจุบันค่ะมีการกระทำในรูปแบบนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากค่ะทั้งลักษณะการให้ความเห็นหรือเป็นการส่งสัญลักษณ์อิโมจิค่ะซึ่งผู้กระทำความผิดอาจจะมีการใช้บัญชีปลอมค่ะหรือแอคเคาท์ที่ไม่ระบุตัวตนในการกระทำความผิดนะคะอั
อาทิกลุ่มโลริคอนค่ะหรือกลุ่มที่มีความสนใจในตัวละครในวัยเด็กจากการ์ตูนแอนิเมชันนะคะแล้วก็มีการคุกคามโดยใช้โซเชียลมีเดียค่ะในการคอมเมนต์เนื้อหาที่มีนัยยะทางเพศกับเด็กนักเรียนที่มีการโพสต์ภาพของตนเองเนื่องจากเด็กที่เป็นเหยื่อค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับตัวละครที่ตนเองชื่นชอบ 2. ค่ะการคุกคามระดับปานกลางการคุกคามระดับปานกลางนะคะเราจะเน้นการกระทำซ้ำค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ให้กับเหยื่อรายบุคคลมาในรูปแบบการก่อกวนอย่างต่อเนื่องค่ะมีการดูหมิ่นทางเพศเพื่อทำให้เกิดความอับอายรวมถึงการเริ่มเข้าไปรุกล้ำความเป็นส่วนตัวค่ะส่งข้อความด้วยเนื้อหาทางเพศไปก่อกวนซ้ำๆนะคะหรือเรียกร้องความสนใจจากเหยื่อด้วยการแท็กค่ะหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะก่อกวนแม้จะถูกขอให้หยุดกระทำก็ตามนะคะตัวอย่างเช่นกรณีนักเรียนอายุ13ปีค่ะถูกครูฝึกสอนนะคะส่งข้อความเชิงลามกแล้วก็ส่งภาพอนาจารเนี่ยให้กับเหยื่อดูนะคะหรือกรณีเด็กอายุ14ปีค่ะถูกผู้ไม่หวังดีส่งข้อความทางเพศผ่านโซเชียลมีเดียซ้ำๆค่ะเด็กผู้หญิงได้มีการทำการบล็อกแล้วนะคะปิดกั้นบัญชีของผู้กระทำความผิดแล้วก็ตามค่ะนะคะ 3. ค่ะการคุกคามระดับสูงเป็นการคุกคามโดยพฤติกรรมที่รุนแรงค่ะแล้วก็มีความก้าวร้าวนะคะทำให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์แล้วก็จิตใจซึ่งเป็นระดับความรุนแรงที่บ่งบอกถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศอย่างชัดเจนค่ะเช่นการสะกดรอยตามติดตามจากกิจกรรมออนไลน์จนเหยื่อรู้สึกกลัวค่ะรวมถึงการปลอมแปลงอัตลักษณ์หรือขโมยตัวตนของเหยื่อบนโลกออนไลน์ค่ะเพื่อนำไปก่ออาชญากรรมอื่นๆหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อค่ะที่อยู่ข้อมูลการทำงานข้อมูลการติดต่อและประวัติส่วนตัวอื่นๆค่ะหรือแม้กระทั่งการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อโดยจะนำไปสู่การคุกคามในโลกความเป็นจริงค่ะและเกิดการล่อลวงนะคะเพื่อนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ตัวอย่างเช่นนะคะที่พบเห็นบ่อยเลยคือการใช้บัญชี X หรือ Twitter ค่ะในการประกาศขายสื่อลามกอนาจารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กค่ะด้วยการสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเหยื่อนะคะก่อนที่จะไปรับเหยื่อมากระทำการอนาจารพร้อมทั้งถ่ายคลิปนะคะกับเด็กแล้วก็นำไปแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการเก็บค่าสมาชิกสำหรับการเข้าชมค่ะกรณีร้ายแรงนะคะสามารถนำไปสู่การข่มขู่หรือแบ็กเมลค่ะเพื่อเรียกเงินหรือสิ่งที่ต้องการตั้งแต่การทำร้ายร่างกายการข่มขืนนะคะและสุดท้ายค่ะจะนำไปสู่การค้ามนุษย์ท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านนะคะที่มีลูกๆเนี่ยอยู่ในวัยเด็กนะคะหรือกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะท่านที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีการสอนลูกให้ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองค่ะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าการละเมิดเด็กเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนหรือมาจากใครบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสอนลูกค่ะให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศรวมถึงวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อช่วยปกป้องลูกน้อยจากการถูกคุกคามนะคะประเด็นแรกเลยค่ะท่านอาจจะต้องสอนให้ลูกรู้จักร่างกายของตนเองเมื่อลูกเข้าสู่วัย2-3ขวบนะคะเด็กจะเริ่มเรียกชื่อได้แล้วก็เริ่มรู้จักสงสัยในความแตกต่างของร่างกายคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักชื่ออวัยวะด้วยคำง่ายๆค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำหยาบคายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่เพื่อให้ลูกสามารถสื่อสารได้เข้าใจค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เด็กถูกละเมิดเกี่ยวกับร่างกาย 2. ค่ะสอนให้รู้จักเรื่องของสิทธิ์ค่ะแยกแยะสัมผัสที่ควรแล้วก็ไม่ควรนะคะการสอนให้ลูกรู้จักสิทธิเด็กนะคะที่ตัวเองพึงมีเนี่ยถือเป็นการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวนะคะรวมถึงเป็นการเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วยรู้จักแยกแยะระหว่างสัมผัสทั่วไปค่ะเช่นในการเรียนอย่างวิชาพละการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันการไปหาหมอนะคะกับสัมผัสที่ไม่ปลอดภัยค่ะเช่นการแตะต้องที่ทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดหรือการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรืออวัยวะในร่มผ้าโดยไม่จำเป็นนะคะและอย่าลืมสอนลูกป้องกันตนเองจากคนแปลกหน้านะคะ 3. ค่ะไม่บังคับให้ลูก
นะคะสัมผัสกอดหรือหอมคนอื่นค่ะแม้จะเป็นการกระทำด้วยความรู้สึกเอ็นดูนะคะแต่พ่อแม่ก็ควรระมัดระวังนะคะไม่ให้ลูกเนี่ยกอดหรือหอมคนอื่นหรือยินยอมให้คนอื่นเนี่ยมากอดหรือหอมโดยที่ลูกไม่เต็มใจค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นญาติก็ตามนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กเกิดความสับสนว่าควรปกป้องร่างกายตนเองหรือยินยอมให้คนอื่นสัมผัสถ้าลูกรู้สึกสบายใจที่จะสัมผัสค่ะให้เขาได้ตัดสินด้วยสิทธิในร่างกายของตัวเองไม่ใช่การบังคับให้ทำตามนะคะ 4. ค่ะสอนให้ลูกรู้จักปฏิเสธค่ะสอนให้รู้จักปฏิเสธเมื่อมีคนมาสัมผัสในพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนรู้จักใกล้ชิดก็ตามนะคะให้เด็กเนี่ยเขาปฏิเสธด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าไม่ได้หรือวิ่งหนีออกมานะคะรวมถึงการปฏิเสธที่จะอยู่ในที่ลับตา2-2กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครูหรือญาติพี่น้องก็ตามนะคะเมื่อมีใครก็ตามค่ะนะคะมาจับหรือโชว์อวัยวะส่วนตัวให้ดูเนี่ยนะคะท่านผู้ปกครองต้องให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะบอกผู้ปกครองได้ทันทีนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดขึ้นค่ะนะคะสอนให้ลูกเนี่ยบอกกับผู้ปกครองทันทีแม้ผู้กระทําจะเป็นญาติหรือบุคคลที่ใกล้ชิดก็ตามค่ะข้อนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะคะเนื่องจากเด็กเนี่ยมักจะถูกข่มขู่ค่ะว่าไม่ให้บอกพ่อแม่หรือบอกคนอื่นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นค่ะเด็กจึงไม่กล้าที่จะบอกกับครอบครัวค่ะว่าตนเองถูกกระทําคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยนะคะแล้วก็สอนให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาค่ะนะคะการดูแลการป้องกันตัวเองเพื่อให้เขากล้าที่จะพูดคุยเปิดเผยกับพ่อแม่นะคะโดยอาจจะใช้เป็นหนังสือนิทานก็ได้ค่ะเพื่อสื่อสารให้ลูกน้อยเห็นภาพแล้วก็ย้ำเตือนให้กำลังใจว่าผู้ปกครองเนี่ยจะอยู่เคียงข้างเขานะคะดังนั้นเนี่ยอย่ากลัวที่จะสื่อสารหรือที่จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะในส่วนของเด็กโตค่ะช่วงวัยรุ่นขึ้นไปเนี่ยผู้ปกครองนะคะควรเพิ่มการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักค่ะนะคะรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวแล้วก็การป้องกันตนเองจากความเสี่ยงนะคะทักษะในการปฏิเสธการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็การคุมกำเนิดค่ะทำยังไงคะเมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กกำลังถูกล่วงละเมิดทางเพศเราอาจจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกค่ะว่าถ้าเริ่มมีความผิดปกติเช่นมีร่องรอยฟกช้ำนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เด็กมีอาการเก็บตัวหวาดกลัวตกใจง่ายนะคะหวาดกลัวบางคนหรือบางสถานที่เป็นพิเศษเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแต่อยู่ในระยะที่ไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดนะคะเพื่อหาทางพูดคุยแล้วก็แก้ไขต่อไปค่ะนะคะแล้วก็ประเด็นแรกเลยท่านผู้ปกครองนะคะอาจจะต้องพร้อมรับฟังสิ่งที่ลูกต้องการสื่ออย่างมีสติค่ะเมื่อเด็กแสดงท่าทีว่าต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เขารู้สึกว่ากำลังเป็นปัญหาหรืออยากจะขอความช่วยเหลือค่ะเราต้องไม่ผัดผ่อนนะคะแล้วก็พร้อมรับฟังอย่างตั้งใจจริงค่ะเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือแม้เรื่องราวจะดูไม่ร้ายแรงหรือยากเกินกว่าจะเชื่อได้แต่อยากให้ท่านผู้ปกครองรับฟังด้วยอารมณ์สงบไม่ตกใจโกรธหรือโวยวายเพราะจะทำให้เด็กยิ่งรู้สึกกลัวค่ะแล้วก็ให้ตั้งข้อสันนิษฐานค่ะว่าเป็นความจริงไว้ก่อนเสมอนะคะไม่โต้แย้งหรือแสดงท่าทีว่าไม่เชื่อเพราะจะทำให้เด็กไม่อยากเล่าเรื่องราวและขอความช่วยเหลือจากเราค่ะเราถามหาผู้กระทำแต่เราจะไม่คาดคั้นนะคะอาจจะถามไถ่ถึงผู้กระทำค่ะแต่ถ้าเด็กไม่พร้อมที่จะบอกอย่าไปคาดคั้นหรือบังคับค่ะอาจจะต้องมีการสอบถามอย่างใจเย็นเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของผู้กระทำกับเด็กนะคะรวมถึงการกำหนดขอบเขตในการสืบหาผู้ต้องสงสัยต่อไปค่ะแล้วก็คอยปลอบโยนเขาอยู่เสมอเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็กล้าที่จะเล่านะคะแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆควรจะมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่ผู้ปกครองเนี่ยมีการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะให้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ค่ะแล้วก็พิจารณาว่าเอ้ยเป็นความจริงหรือไม่นะคะซึ่งอาจจะเป็นเพียงการวิเคราะห์ในเบื้องต้นก่อนระหว่างนี้นะคะอาจจะพาเด็กไปไว้ในที่ปลอดภัยจากนั้นจึงแจ้งตํารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะรวมถึงพาเด็กไปตรวจรักษาหรือรวบรวมหลักฐานค่ะการรวบรวมหลักฐานนะคะเช่นเสื้อผ้าที่เด็กใส่ขณะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับผู้กระทำในที่เกิดเหตุหากสามารถถ่ายภาพร่องรอยการกระทำไว้ได้นะคะให้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บอกเด็กให้เข้าใจค่ะว่าเราถ่ายไปใช้ทำอะไรที่สำคัญนะคะห้ามนำไปเผยแพร่เด็ดขาดยกเว้นใช้ในการสืบสวนคดีค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะพาเด็กไปตรวจร่างกายนะคะอาจจะพาไปเองเพื่อความรวดเร็วค่ะหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อรวบรวมหลักฐานที่สำคัญค่ะนะคะและที่สำคัญเลยห้ามชำระร่างกายเด็กก่อนการตรวจเด็ดขาดนะคะเพราะจะทําให้ร่องรอยหลักฐานสูญหายค่ะทั้งนี้ถ้าเป็นการถูกกระทําที่ผ่านมานานแล้วค่ะควรจะตรวจรักษาเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ตรวจสอบการตั้งครรภ์ร่วมด้วยนะคะกรณีที่เป็นเด็กหญิงค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่ดิฉันได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานนะคะหรือการคุกคามที่เกิดขึ้นกับเด็กความรุนแรงในแต่ละระดับนะคะรวมถึงมาตรการวิธีการนะคะเมื่อเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนะคะดิฉันอยากจะให้ข้อมูลค่ะในเรื่องของกฎหมายนะคะว่ากฎหมายคุกคามทางเพศค่ะมีโทษที่รุนแรงนะคะมีโทษที่หนักเป็นกรณีที่ถ้ามีการคุกคามทางเพศทางวาจาหรือการแสดงกิริยาท่าทางค่ะเช่นการแซวการวิจารณ์หุ่นการจ้องมองการผิวปากจำคุก1 ปีนะคะปรับ20,000 บาทค่ะกรณีที่มีการคุกคามทางเพศนะคะทางออนไลน์ค่ะอาจจะเป็นแชทนะคะส่งรูปโป๊คอมเมนต์คุกคามค่ะโทษจำคุก3 ปีค่ะปรับ60,000 บาทค่ะถ้าเป็นการคุกคามทางเพศทางร่างกายค่ะการแตะการจับการลูบคลำนะคะโดยไม่ยินยอมค่ะจำคุก1 ปีนะคะปรับ20,000 บาทค่ะการใช้อำนาจข่มค่ะกรณีที่เป็นเจ้านายนะคะเป็นครูอาจารย์หรือเป็นผู้บังคับบัญชาค่ะจำคุก3 ปีนะคะปรับ60,000 บาทค่ะและถ้าการคุกคามทางเพศเป็นกระทำต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า15 ปีค่ะโทษหนักสุดนะคะไม่สนค่ะว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมโทษจำคุก5 ปีค่ะและปรับ100,000 บาทค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสาระความรู้กฎหมายดีๆนะคะจากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีปัญหากฎหมายนะคะอยากจะขอรับคำปรึกษานะคะท่านผู้ฟังสามารถติดต่อสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้นะคะปรึกษาได้ฟรีค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะที่อยู่คือถนนสุโขทัยค่ะนะคะแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันวิไลลักษณ์ไกรราชสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ให้ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6:00 น.ถึง1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ับรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
11: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุลถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า ค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com

0: เป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูผุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์

0: ขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งไยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งไยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 97.0 MHz เราก็ขอให้ฟังรายการข้อมูลดีๆไปกับการพักผ่อนไปด้วยได้นะคะในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของแต่ละคนและในวันนี้เองเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเองก็ดีหรือเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศก็ดีเราก็ต้องเฝ้าระวังหรือเกาะติดสถานการณ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงนี้รัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนี่ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็ค่อนข้างฟิตนะคะในเรื่องของนโยบายที่มีความเข้มชัดการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บขาเข้า300บาทหรือเก็บขาออก 1,000 บาทรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเดินทางให้กับทางสนามบินในบริษัทในเครือของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยนะคะก็อีกพันกว่าบาทในเดือนมิถุนายนก็เรียกว่านักท่องเที่ยวเองจะต้องเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพและมีกำลังการจ่ายค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ถือว่าดีเพราะว่าจะได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็มีความพร้อมในการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินอย่างเต็มที่นะคะแล้วในรายการของเราเดี๋ยววันนี้เองถ้าพูดถึงเราก็มีสัมภาษณ์พิเศษคุณจิรวดีคุณทรัพย์จะมาพูดถึงเรื่องของตลาดระยะไกล4ทวีปจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยทั้งในช่วงสถานการณ์ต้นปีที่ผ่านมาและในช่วงครึ่งปีหลังเราสามารถที่จะเติมเต็มในตลาดส่วนไหนได้บ้างและจะทำให้งาน Thailand Travel Mart Pass เนี่ยเชิญชวนตลาดระยะไกลเข้ามาเจรจาจับคู่ธุรกิจกับประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนมีข่าวดีอะไรบ้างและต้องเฝ้าระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมานำเสนอให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท King Power ย้ำกันถึงเรื่องของการเปิดให้บริการธุรกิจใหม่เรื่อง Rent and Go เป็นบริการเช่าอุปกรณ์แกดเจ็ตและอุปกรณ์การเดินทางไปต่างประเทศใครที่ไม่อยากเป็นเจ้าของก็สามารถที่จะซื้อและก็สามารถที่จะเช่าได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ King Power ชูในเรื่องของการปรับระบบมาตรฐานความปลอดภัยในองค์กรโดยการเน้น7ปอก็ถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในส่วนของตลาดระยะใกล้หรือช็อตฮอลในเอเชียแปซิฟิกใต้เองก็ได้สรุปอัปเดตสถานการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในช่วงวันที่1มกราคมถึง19พฤษภาคม2519เอเชียทั้งหมดมาเที่ยวเมืองไทยแล้วประมาณ 8,240,000 คนด้วยกันและใน Q3 ก็คาดว่าลักษณะการเติบโตของตลาดก็จะเป็นไปในแบบค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรืออาจจะทรงตัวนะคะสำหรับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเข้าไปร่วมเวทีอาเซียนโดยนำคาร์บอนมาร์เก็ตคลับนะคะที่มีสมาชิกเกี่ยวกับคาร์บอนทั้งหลายเนี่ยไปร่วมในเวทีอาเซียนคอมมอนคาร์บอนเฟรมเวิร์กก็จะผนึกกำลังกับทุกประเทศในอาเซียนผลัก

0: ดันคาร์บอนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในตลาดการเชิงพาณิชย์ต่อไปนะคะในช่วงนี้เราไปฟังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแนวรุกตลาดระยะไกลครึ่งปีหลัง2569โดยปูพรมฟื้นตลาดไปให้เป็นบวกได้เร็วที่สุดจาก3เรื่องสำคัญก็จะมีจับมือกับพันธมิตรสายการบินที่บินมีเที่ยวบินตรงและมีการปรับศูนย์กลางการบินเข้ามาไทยส่วนตะวันออกกลางก็ในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมมีข่าวดีว่าเอทีฮัดกับแอร์เวย์กับฟลายดูไบจะกลับมาบินช่วงเดือนกรกฎาคมเพิ่มนะคะเป็นดูไบกรุงเทพ2เที่ยวต่อวันและทางฝั่งอเมริกาแอร์แคนาดาอีวาแอร์ของไต้หวันเองก็แจ้งสถิติมียอดจองล่วงหน้าเดินทางเข้ามาไทยจากฝั่งอเมริกาเดือนมิถุนายนเนี่ยโตประมาณ 36% ส่วนยุโรปทางบริติชแอร์เวย์การบินไทยก็ในช่วงปลายปีก็ทยอยจะเพิ่มเส้นทางและเที่ยวบินด้วยการบินไทยก็เป็นเปิดอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็ลอตแอร์ไลน์ของโปแลนด์ปลายปีนี้มีบินเข้าไทยแบบตลอดทั้งปีเลยนะคะและททก็ตั้งเป้าที่จะฟื้นนักท่องเที่ยวระยะไกลทุกตลาดให้ได้กลับมาปกติในไตรมาสที่4ปีนี้ส่วนงาน Thailand Travel Mart Pass 2026ในวันที่9ถึง11มิถุนายนนี้ก็จะมีเอเจนต์ท่องเที่ยวตลาดไกลตอบรับเข้ามาร่วมกว่า170รายหรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้400รายทั้งเอเชียและยุโรปช็อตฮอลและลองฮอลแล้วก็ยังสบช่องที่จะนำเสนอขายโปรดักต์ที่เป็นลักชัวรี่ไฮเอนด์แบบครบวงจรมีการดีไซน์พีโพสต์ทัวร์พาผู้ซื้อกับสื่อทั่วโลกไปลุยสำรวจเที่ยวไทยใน12เส้นทางรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
1: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
0: สวัสดีค่ะท่านรองจิรวดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีพี่ปู่ค่ะ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนก็มีความหวังอยากที่จะรับรู้อัปเดตเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะตลาดที่เป็นลองฮอลที่ลองน้อยดูแลอยู่ค่ะว่าในช่วงครึ่งปีหลังช่วงมิถุนาถึงธันวาคมนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้างนะคะ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะยินดีมากมากเลยนะคะอย่างนี้ค่ะขออนุญาตปูภาพนิดนึงนะคะว่าถ้าเรามองย้อนไปเมื่อปีที่แล้วตลาดระยะไกลเนี่ยเราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะก็คือเติบโต 10% กว่านะคะนักท่องเที่ยวแตะรวมเนี่ยก็คือ 10.8 ล้านคนนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีสถานการณ์ที่มัน uncertainty จากไอ้ตัวภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ผลกระทบก็ค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะในแง่ของจริงๆแล้วถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่17พฤษภาคมเนี่ยนะคะในส่วนของภูมิภาคยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยยังทรงตัวนะคะเพราะว่าเราบวกอยู่ประมาณ 0.07 อะไรเงี้ยค่ะถ้าเทียบอันนี้เป็นการเทียบกับในช่วง period เดียวกันกับของปีที่แล้วนะคะปี2025นะคะในขณะที่ภูมิภาคอเมริกาก็เช่นกันนะคะก็ทรงตัวเช่นกันก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กับของปีที่แล้วเนี่ยจำนวนก็ใกล้เคียงกันติดบวกอยู่ประมาณ 0.10 อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่แน่นอนที่สุดเลยว่าตลาดที่เราได้รับผลกระทบมากๆในช่วง Q1 Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตลาด Middle East นะคะซึ่งตอนนี้ติดลบไปประมาณ 38% เลยทีเดียวนะคะก็แน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสายการบินที่มีการยกเลิกกันทั้งหมดเลยนะคะจริงๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดลองฮอลอื่นไม่ว่าจากภูมิภาคยุโรปหรือภูมิภาคอเมริกาด้วยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนฮับการบินใหม่นะคะก็ไปใช้เส้นทางอื่นบินเข้ามานะคะแต่แน่นอนว่าจริงๆเนี่ยจากเป้าที่เราวางเอาไว้ในช่วง 4-5 เดือนแรกเนี่ยมันต้องมากกว่านี้นะคะแต่คิดว่าด้วยสถานการณ์ที่มันหนักขนาดนี้แล้วเรายังทำได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าพอใจนะคะในส่วนของแอฟริกาเนี่ยก็ตลาดก็ถดถอยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยก็อาศัยสายการบินของตลาดมิดเดิลอีสต์เช่นกันนะคะก็2ภูมิภาค ากที่เราคิดว่าอาจจะต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะค่
0: ะ
2: ในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมของพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นลักษณะของดู booking เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ short window เพิ่มมากขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวก็จะจองใกล้ๆนะคะโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางในกลุ่ม GCC country เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบ wait and see นะคะ short lead time booking มากๆตอนนี้จะเหลืออยู่แค่ประมาณ14วันหรือ2สัปดาห์ล่วงหน้าแค่นั้นเองนะคะของตลาดตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ เราดูจากตัว forward key ซึ่งเป็นการดูตัวการค้นหาจุดหมายปลายทางยังพบว่าประเทศไทยเนี่ยยังถูกเสิร์ชหาอยู่เนี่ยในจำนวนที่สูงมากในกลุ่มประเทศ GCC นะคะเป็น Search to Booking ซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคเนี่ยยังมีความต้องการที่จะเดินทางมาเมืองไทยนะคะประกอบกับเราเพิ่งได้คุยกับทางFly Dubai ซึ่งในช่วงหน้าร้อนของตะวันออกกลางเนี่ยค่ะซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยนะคะเราจะมีเที่ยวบินที่ Fly Dubai เนี่ยจะเป็น Inaugural Flight คือเที่ยวบินใหม่นะคะเปิดบินจากดูไบมาที่ดอนเมืองเป็นดับเบิลเดลี่นะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเริ่มมีสายการบินก็เริ่มกลับมาบินถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเหมือนปัจจุบันเนี้ยนะคะก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็อาจจะเริ่มกล้าที่จะเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่ Etihad เองก็เพิ่มอีกจำนวน2เที่ยวบินนะคะซึ่งจากปรากฏการณ์ตรงนี้แล้วก็การทำงานร่วมกันกับสายการบินของเราเนี่ยที่เป็นเรื่องของนโยบาย Airline Focus เนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนของตัวตลาด Middle East เนี่ยน่าจะเริ่มรีซูมกลับมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะถ้าไม่มีสถานการณ์ที่มันกระทบกระเทือนเหมือนกับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
2: คราวนี้อย่างที่นำเรียนไปว่าศักยภาพและการปรับตัวของอุปทานด้านการบินเนี่ยนะคะพอมันมีผลกระทบเรื่องของตัวการปรับลด capacity ทั้งจำนวนของเส้นทางที่ลดลงแล้วก็จำนวนของ seat capacity ที่ลดลงเนี่ยนะคะตัวนี้ทำให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนปรับนโยบายในการดำเนินงานนะคะซึ่งก็มีการทำงานในครึ่งปีหลังเนี่ยช่วง second half ของปีนี้เนี่ยเราได้ปรับแผนในการที่จะเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงของการเดินทางเข้าประเทศไทยจากไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปหรือจากอเมริกาเนี่ยนะคะอาจจะเปลี่ยนฮับการบินเนี่ยไปเป็นที่อื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างจากภูมิภาคอเมริกาซึ่งเป็นซุปเปอร์ลองของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยในตลาดอเมริกาเองเนี่ยเราก็มีสายการบินที่บินตรงอย่างแอร์แคนาดานะคะซึ่งจริงๆแอร์แคนาดาเนี่ยบินจากโตรอนโตแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของแอร์แคนาดาเนี่ยก็คือจะมาจากฝั่งเวสต์ของทางอเมริกานะคะเป็นตัวโอกาสอันหนึ่งที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกในการที่จะบินตรงเข้าประเทศไทยได้นะคะแล้วก็มีอีก2สายการบินที่ตอนนี้ได้พูดคุยกับเราไว้นะคะว่าจะเปิดเส้นทางบินตรงเหมือนกันแล้วก็อีกฮับนึงที่เราเปลี่ยนไปเลยก็คือการใช้จากตลาดอเมริกาเนี่ยก็คือไปใช้ทางฝั่งเอเชียเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Korean Air EVA Air แล้วก็ China Airlines นะคะก็คือทั้งไทเปแล้วก็ทั้งโซลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสปริงบอร์ดที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยนะคะก็จะมีการรีโลเคตตัวสปริงบอร์ดที่จะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนนึงด้วยนะคะในส่วนของยุโรปเองเนี่ยค่ะตลาดที่เติบโตดีมากในช่วง2ไตรมาสแรกหรือว่าไตรมาสกว่าๆเนี่ยนะคะเราเห็นว่ากลุ่มยุโรปเหนือเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มสแกนดิเนเวียนเนี่ยเติบโตดีทุกตลาดรวมคือถ้าเรียกเป็นนอร์ดิกก็ได้ค่ะจะได้อินคลูดฟินแลนด์ไปด้วยเนี่ยก็คือเติบโตดีทุกตลาดแล้วก็2ดิจิตนะคะในส่วนของยุโรปอีกอันนึงก็คือยุโรปตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์โรมาเนียแถวนั้นเนี่ยก็เติบโตดีมากโดยเฉพาะโปแลนด์นะคะซึ่งก็มีปัจจัยสนับสนุนหลายๆอย่างก็คือเป็นการจากการทำงานต่อเนื่องในส่วนของที่เราทำงานร่วมกันกับทีมไทยแลนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานทูตไทยที่กรุงวอร์ซอนะคะที่เราช่วยกันผลักดันจนล็อตแอร์ซึ่งปกติเนี่ยจะบินเป็นชาร์เตอร์ไฟลท์เข้าประเทศไทยตอนนี้ในซีซั่นหน้าวินเทอร์เนี่ยล็อตแอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสเกดูลไฟลท์นะคะแล้วก็เป็นเยียร์ราวสเกดูลไฟลท์ที่จะบินเข้าไทยอันนี้ก็ถือว่าช่วยเป็นการช่วยอย่างมากในเรื่องของการเพิ่ม access เข้าประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตลาดโปแลนด์เนี่ยตอนนี้ขนาดมีสถานการณ์นะคะเรายังโตเกือบ 20% นะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่า strategy ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่โฟกัส ในส่วนของ direct flight นะคะแล้วก็ในส่วน charter flight ที่บินตรงประเทศไทยได้โดยตรงตัวนี้ก็ช่วยเป็นอย่างมากในการที่เราอาจจะลดการพึ่งพิงสายการบินจากตะวันออกกลางในช่วงระหว่างที่มันมีสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของกลยุทธ์แอร์ไลน์โฟกัสพูดรวมไปด้วยเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าพูดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่พูดถึงในส่วนของตอนดอกกลางคือฟลายดูไบกับเอทิฮัดส่วนในส่วนของยุโรปเองเนี่ยในตัวแอร์ไลน์โฟกแอร์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันมีการขยับส่วนไหนยังไงได้บ้างด้วยไหมคะ
2: มีค่ะอย่างเช่นนะคะสายการบินแห่งชาติของเราอย่างการบินไทยก็มีการเปิดเที่ยวบินตรงอัมสเตอร์ดัมกรุงเทพนะคะซึ่งเขาก็จะเริ่ม1กรกฎาคมนี้แล้วนะคะแล้วก็ British Airways ก็จะรีซูมกลับมาก็จะบินออกจากลอนดอนแกตวิกนะคะก็ลงกรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีจากตลาดอังกฤษเนี่ยก็จะมี Virgin Atlantic ซึ่งจะลงทั้งกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตนะคะ North Atlanticที่บินจากกลุ่มสแกนดิเนเวียนคันทรีแล้วก็รวมถึงอังกฤษด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคริเออร์ที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มในวินเทอร์นี้นะคะนับรวมถึงลอตแอร์ที่เมื่อกี้ที่นำเรียนไปแล้วนะคะก็จะเป็นสเกดูลไฟท์ที่จะเอานักท่องเที่ยวจากทางยุโรปตะวันออกเข้ามานะคะหรือว่าหรือรวมกระทั่งถึงตัวเซ็นทรัลเอเชียนะคะที่เราดูแลอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเอสตานาแอร์เนี่ยค่ะเขาก็เป็นฮับในการที่จะรวบรวมนักท่องเที่ยวจากกลุ่มอีสเทิร์นยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางเช็กนะคะแล้วก็ทางพวกเซอร์เบียพวกบัลการีอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้เส้นทางบินที่เชื่อมโยงได้ในภูมิภาคนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเห็นตัวเลขของอีสเทิร์นยุโรปเนี่ยก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าแต่ละตลาดนะครับเป็นตลาดแม้ว่าจะเป็นโปแลนด์เนี่ยตลาดใหญ่สุดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายแสนคนนะคะเติบโตอยู่ประมาณปีที่แล้วเติบโตอยู่ประมาณ 31% ในขณะนี้เนี่ยเติบโตอยู่ที่ประมาณ 17% นะคะแล้วก็ในขณะที่ตลาดอื่นๆเนี่ยก็เติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะคะก็คือสำหรับเทิร์นยุโรปเนี่ยกรีนทั้งกระดานนะคะแล้วก็นอร์ทเทิร์นยุโรปก็เช่นกันนะคะเราจะเห็นในบางตลาดที่เริ่มดีคลายลงนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเซนติเมนต์ของในพื้นที่เช่นอยู่ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งคนอาจจะยังไม่เดินทางอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นฝรั่งเศสเป็นต้นนะคะแต่คิดว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการใน Q4 เนี่ยค่ะอัตราการบุ๊กิ้งเนี่ยเรียกว่าเฮลตี้มากค่ะพี่ปูก็คือมีจำนวนบุ๊กิ้งเข้ามาเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจค่ะ
0: ดูแล้วภาพก็ยังน่าจะไปได้ค่อนข้างดีอยู่เนาะค่ะ
2: ค่ะ
0: คราวนี
2: ้ก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ใน uncertainty world อ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงนะคะยังไงก็ตามเนี่ยการบริหารความเสี่ยงคิดว่าในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้ sentiment ของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลในยุโรปที่มี direct flight ตรงเข้าไทยเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ความกังวลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของตัวแค่จำนวนสายการบินหรือซีท capacity ตอนนี้มันไปอยู่ที่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยืดเยื้อเนี่ยถ้ามันส่งผลต่อไอ้ตัวเรื่องของตัวน้ำมันตัวนั้นนะคะก็อาจจะเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าอย่างตามไปที่ยังมีน้ำมันเติมได้อยู่แล้วก็คิดว่าราคาเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็ยังมีความต้องการเดินทางอยู่ค่ะแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเมนสตรีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะ
0: ค่ะคราวนี้ต่อเนื่องไปเราเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2026ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะในตลาดลองฮอลเองเรามีคู่ค้าจากตลาดเหล่านี้มาจับคู่เจรจาธุรกิจกับไทยที่ไหนยังไงบ้างที่เป็นไฮไลท์สำคัญและเป็นตลาดที่สามารถตอบโจทย์เรื่องไฮเอนด์ได้ด้วยหรืออัลต้าลักชัวรี่ได้ด้วยค
2: ่
0: ะ
2: สำหรับงาน TTM Plus หรือ Thailand Travel Mart 2026เนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นเดือนมิถุนาเดือนหน้ากำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะเรามี buyer confirm เข้าร่วมงานทั้งหมดเนี่ยจากตลาดลองฮอลเนี่ยประมาณ171บริษัทนะคะซึ่งก็เรียกว่าจาก total 400บริษัท ษัทก็สัดส่วนก็ค่อนข้างสูงอยู่เรายังได้รับความสนใจจากไบเออร์นะคะซึ่งเป็นทัวร์ออเปอเรเตอร์หรือทราเวลเอเจนต์ที่จะเข้ามาร่วมงานครั้งนี้ก็เรียกว่าถ้าภูมิภาคที่อยู่ในระดับที่เป็นระดับท็อปเลยก็คือภูมิภาคยุโรปซึ่งตลาดที่สำคัญก็คืออย่างเช่นตลาดยุโรปตลาด UK ค่ะนะคะก็จะมีจำนวนไบเออร์มากกว่า20คนที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้แต่ว่าโทเทลจากทุกตลาดรวมแล้วเนี่ยทั้งภูมิภาคยุโรปภูมิภาคอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ171บริษัทค่ะนะคะแต่โทเทลี่ทั้งไบเออร์ทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ400รายค่ะรวมตลาดช็อตฮอลด้วยค
0: ่ะตรงนี้ถ้าพูดถึงเราแนะนำผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยเองที่จะให้นำเสนอขายสินค้าที่เป็นสินค้าไฮเอนด์สินค้าอัลต้าลักชัวรี่ค่ะรองน้อยแนะนำยังไงบ้างนะคะ
2: คือตอนนี้เราจะค่อนข้างจะในประเทศไทยเราน่าจะพูดกันเยอะถึงเรื่องของว่าประเทศไทยมีแต่ product เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็โอเคมีส่วนจริงบ้างแต่ว่าคือถ้ามองให้ลึกแล้วเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เขาเป็นดาวรุ่งอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนว่าเรากำลังเล่นกันคนละเซกเมนต์นะคะในปีนี้เขายังอาจจะไม่ได้ยังอาจจะยังเขาเป็นการโตแบบเขาเรียกว่า organic growth นะคะแต่ของเราเนี่ยเราโตแบบที่เรียกว่ามันมี strategy ในการขับเคลื่อนคือไอ้ตัวนโยบายที่ทางรัฐบาลพูดถึงเรื่องของ New Thailand ที่ให้โฟกัสเรื่อง value over volume ใช่ไหมคะการใช้นโยบายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องการมีนักท่องเที่ยวที่เป็นจำนวนน้อยลงนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราโฟกัสกลุ่มที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะการที่เราโฟกัสกลุ่มที่มีคุณภาพมากขึ้นจะเห็นได้ว่าจากตัวแคมเปญที่ทท.เผยแพร่ออกไปในปีนี้ที่เราใช้เป็นแคมเปญในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวไทยเนี่ย Healing is the new luxury เนี่ยนะคะคำว่า luxury ซึ่งตรงกับ target ที่เป็นกลุ่มคุณภาพเนี่ยมันถูกตีความใหม่ที่มันสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่เรามีนะคะคือ luxury มันไม่ได้ถูกตีความในแง่ของการที่มันเป็น material item หรือว่ามันเป็นเรื่องของ access แต่ว่ามันถูกตีความในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะออฟเฟอร์ product ที่มันมีความเป็นส่วนตัว product ที่มันสามารถ tailor made หรือว่าภาคบริการของเราในโรงแรมที่เรามีบริการที่ดีนะคะแล้วก็ซึ่งประเทศไทยเรามีจุดขายหรือว่า unique selling point ในเรื่องของ hospitality อยู่แล้วนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยก็คือเป็น magnet ที่ดีอันหนึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่เป็นตลาดคุณภาพเนี่ยเขายัง prefer destination แบบ Thailand เพราะว่าการออฟเฟอร์ตัวสินค้าและบริการเนี่ยมันยังตรงกับต้องการของเขาอยู่นะคะแล้วก็ตัวมาตรฐานการให้บริการโรงแรมของเราในระดับ4ดาว5ดาวนี่อันนี้เราก็ติดอันดับอยู่แล้วว่าการเป็นการให้คุณภาพที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้การทำการตลาดของทท.เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มี product อะไรใหม่ๆเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีอยู่แค่นี้ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมากกว่าเรื่องของการที่จะเป็นตัว attraction เนี่ยก็คือมันพูดถึงเรื่องของประสบการณ์นะคะตั้งแต่เขาเริ่มต้น journey ของเขาเนี่ยจากต้นทางหรือตั้งแต่เขาการหาข้อมูลการเสิร์ชข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยทท.เองเราก็พยายามที่จะเร่งสร้างเสริมประสบการณ์โดยการนำ AI ต่างๆเข้ามาใช้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยถูกฟีดอยู่ในลำดับต้นๆมากกว่าคู่แข่งอันที่หนึ่งที่สองเนี่ยพอเขาเดินทางทำการบุ๊กคิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าทุกๆทัชพอยท์ที่จะต้องได้รับความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคิดว่ามันก็องจะมีบางจุดที่เราต้องปรับปรุงเพื่อที่จะให้ในระดับของอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นก็คงจะมีบางจุดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพอมาถึงในเมืองไทยแล้ว เข้าเช็คอินแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพหรือว่ามันมีการเทเลเมดบริการบางอย่างทั้งจากโรงแรมหรือทั้งจากอีโคซิสเต็มที่ในการที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะคะตัวนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นตัวที่attractive หรือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อยู่นะคะครั้นในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวถ้าเกิดจะมีการinvest ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าการพัฒนาที่มันเป็น man-made attraction อันนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่สนับสนุนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้ถึงกับว่าเราแบบโอ้สินค้าเราเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมองว่าประสบการณ์ที่เขาได้มาเนี่ยที่เขามาแล้วเนี่ยมันทำ ําให้เขาเขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจําที่ดีกลับไปแล้วก็มีวันหยุดที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยตัว experience เนี่ยสําคัญนะคะแล้วก็เราคิดว่าอย่างสมมติการขายโรงแรมอะค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่การขายห้องพักละในสมัยนี้แต่มันเป็นการขายประสบการณ์ที่โรงแรมเขาจะทําให้ลูกค้าของเขาเนี่ยประทับใจได้อย่างไรก็เริ่มต้นตั้งแต่การ pick up ที่สนามบินไปจนถึงการเช็คอินหรือตลอดระยะเวลาที่เขาพำนักพักอยู่ที่โรงแรมนั้นนะคะประสบการณ์เหล่านี้มากกว่าที่จะช่วยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็กลับมาเที่ยวซ้ำอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปกติในปัจจุบันนี้ค่ะ behavior หรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะการเดินทางกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนดูจะเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันการเดินทางที่ไม่ได้เดินทางมาเพื่อฮอลิเดย์แต่การเดินทางที่มี purpose หรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางเนี่ยตอนนี้ตัวทททเองเนี่ยเราก็ให้มาหันมาให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นการที่เรามีอีเวนต์สำคัญในประเทศอันนี้ก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าได้มาเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นการเดินทางโดยที่วัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อที่จะเทรนนิ่งในเรื่องของสปอร์ตนะคะในช่วงที่ทางนู้นเป็นวินเทอร์บ้านเราก็อากาศสบายๆก็จะมีกลุ่มนักกีฬาที่มาใช้เมืองไทยเป็นแคมป์ในการเทรนอย่างนี้เป็นต้นหรือในเรื่องของตัวอีเวนต์สำคัญในระดับโลกตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดึงดูดจำนวนเราจะเรียกว่านักท่องเที่ยวหรือเราจะเรียกว่านักเดินทางก็อันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้เราด้วยส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยความดินามิกของตัวอีโคซิสเต็มในการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเข้าใจเพียงพอแล้วเราเห็นคือในวิกฤตมันก็มีโอกาสนะคะเราเห็นว่าตรงไหนเป็นโอกาสแล้วเราก็จับฉวยโอกาสตรงนั้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าการท่องเที่ยวไทยก็ยังไปได้อยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะตลาดระยะไกลที่เรามอนิเตอร์อยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งภูมิภาคยุโรปและทั้งภูมิภาคอเมริกาเนี่ยจำนวนไม่ได้ถดถอยแต่ทรงตัวนะคะแล้วก็มีภูมิภาคเดียวที่เราคิดว่าเราคงจะต้องช่วยผลักดันต่อก็คือตลาดตะวันออกกลางนะคะค่ะ
0: ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองน้อยจีแล้วดีมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: รองธีรวดีคุณทรัพย์นะคะหรือรองน้อยรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ได้นำเสนอให้เห็นในแต่ละช่วงของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากตลาดบินไกลข้ามทวีปในสถานการณ์ที่ท้าทายก็เรื่องราคาน้ำมันค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่พอสมควรและต้นทุนของการบินเองรวมไปถึงมีกระแสข่าวต่างๆแต่ว่าสิ่งที่นำเสนอไปมันก็มีมิติของมุมบวกให้เห็นในหลากหลายด้วยกันเพราะว่าสายการบินต่างๆก็ยังมีแผนที่จะบินเพิ่มในช่วงปลายปี2569หรือในไตรมาสที่4ก็อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเราก็ลองร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรามีความปลอดภัยยั่งยืนและมีคุณภาพเราก็จะมีรายได้ที่มั่นคงเข้าประเทศด้วยนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเรามาฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power ได้แนะนำบริการธุรกิจใหม่เป็นบริการที่เรียกว่า Rent & Co บริการเช่าสินค้าจาก King Power สามารถเช่าได้3ขั้นตอนง่ายๆนั่นก็คือ 1. จองสินค้าผ่าน LINE Official Account โดยใส่ Assign พิมพ์ King Power เข้าไปนะคะก็จะมี 1. การเช่าสินค้าโดยกดเมนู Rent & Go แล้วก็ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการเลือกวันเวลาเลือกรับสินค้าและบริการพร้อมยืนยันและชำระค่าเช่าสินค้าขั้นตอนที่2ก็คือการรับสินค้าแสดงใบยืนยันการเช่าพร้อมบัตรประชาชนที่จุดบริการ Rent and Go King Power รางน้ำชั้น2และก็รับเงินประกันกับรับสินค้าไปขั้นตอนที่3ก็คือการคืนสินค้าก็จะต้องแสดงใบตรวจรับมอบสินค้าที่จุดบริการ Rent and Go King Power รางน้ำชั้น2แล้วก็มารอพนักงานตรวจสอบสินค้าและดำเนินการตามขั้นตอนโดยไม่ต้องซื้อแค่เช่าก็สามารถไปใช้ชีวิตแบบชิลๆได้ในต่างประเทศและก็ได้ใช้อุปกรณ์ครบคันทันสมัยด้วยนะคะอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power ได้นำเสนอถึงการเน้นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงานโดยเน้นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อที่จะมีส่วนร่วมเป็นองค์กรเรื่องของ Green Organization นั่นเองนะคะด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบของทุกคนในบริษัทก็มีการประกาศวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ไทยน่าอยู่ยั่งยืนก็มีคุณชัยวัฒน์ว่องคงคากุลนะคะเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนร่วมกับพนักงานทุกคนเป้าหมายสำคัญก็เป็นการสร้างมาตรฐานสากลมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001 2018ก็เป็นการมุ่งลดอุบัติเหตุจากรถยกจากการปฏิบัติงานและการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเพราะ Clean Power นี่มีระบบโลจิสติกที่ต้องขนถ่ายสินค้าหรือคลังสินค้าค่อนข้างใหญ่อยู่ในประเทศไทยเป็นคลังสินค้าดิวตี้ฟรีนั่นเองสำหรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001ปี2015เขาเน้นเรื่องของการเดินหน้าองค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการแยกขยะให้ถูกต้องตามกฎหมายถึง 90% ผนวกเข้าไปกับนโยบาย 7 ป.เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างความวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ดีทั้งกับองค์กรทั้งกับชุมชนรอบข้างและอีโคซิสเต็มทั้งระบบในวงจรของธุรกิจด้วยสิ่งสำคัญก็คือให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้ถึงที่การใช้เครื่องดับเพลิงแนวทางทางด้านความปลอดภัยจุดรวมพลกรณีฉุกเฉินจุดรวมพลหลักและก็จุดสำรองต่างๆนะคะทุกคนก็ให้ความใส่ใจร่วมมือเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะมาที่นางสาวภัทรอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมระหว่างวันที่1ถึง16พฤษภาคม2569ตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้หรือชอร์ตทอลเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้วประมาณ2,400,000คนเป็นเอเชียตะวันออกมากที่สุดและเติบโตแรงเป็นแชมป์นั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนครองแชมป์เป็นตลาดหลักเติบโตมากที่สุด 18.79% ส่วนอีก4ตลาดที่ตามมาในอันดับ5อันดับแรกจีนอันดับ1 นะคะตามมาด้วยอินเดียไต้หวันเมียนมาฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเมียนมากับฟิลิปปินส์นี่มีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องและคาดว่าในปี2569จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนด้วยกันในช่วงไตรมาสที่3ปี2569มีการประเมินตลาดระยะใกล้หรือช็อตฮอลจากเอเชียแปซิฟิกใต้แนวโน้มจะส่งตัวหรือขยายตัวเพียงเล็กน้อยจากแรงหนุนของช่วงวันหยุดภาคเรียนหรือ School Holiday ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศและในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ก็ยังมีช่วงที่เป็นซัมเมอร์ฮอลิเดย์จากตลาดสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนส่วนเรื่องราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นก็มีแนวโน้มทำให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางระยะใกล้หรือภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้การแข่งขันยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นถึงจังหวัดสำคัญในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพและช่วงชิงขีดความสามารถทางการแข่งขันปรับกลยุทธ์จากแนวคิดในการฟื้นฟูตลาดท่องเที่ยวในตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าจำนวนหรือ volume recovery นะไปสู่การขับเคลื่อนด้วยมูลค่าหรือ value driven growth นะคะในระยะยาวก็จะช่วยกระจายรายได้มาสู่เศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยททพร้อมจะเดินหน้ากระตุ้นตลาดและก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยววันหยุดกับช่วงฤดูกาลสำคัญสำคัญเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมของการเดินทางและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสถิติระหว่างวันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2519ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้หรือช็อตฮอลมาไทยแล้วประมาณ 8,240,000 คนภูมิภาคเอเชียมามากที่สุดก็คือ 3,730,000 คนตามมาด้วยอาเซียนเอเชียใต้แปซิฟิกใต้รวมทั้งหมด 4,500,000 คนและ5อันดับแรกก็ประกอบไปด้วยอันดับ1สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,150,000 คนเติบโตประมาณ 18.79% หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 340,000 คนแล้วก็มีเที่ยวบินกับจำนวนที่นั่งเที่ยวบินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอันดับ2คือมาเลเซีย 1,460,000 คนอันดับ3ก็คืออินเดีย 941,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 8.8% เกาหลีใต้ประมาณ 510,000 คนไต้หวันประมาณ 410,000 คนเพิ่มขึ้น 3.6% และเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางอิสระและท่องเที่ยวซ้ำมากเป็นพิเศษในขณะที่เมียนมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสะสมในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 290,000 คนเพิ่มถึง 24.47% ส่วนใหญ่จะเดินทางมารักษาพยาบาลและก็ศึกษาต่อรวมไปถึงติดต่อธุรกิจแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภายในประเทศแต่เมียนมาก็ยังมีกำลังกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยในขณะที่ฟิลิปปินส์มีท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 244,375 คนก็เพิ่มประมาณ 2.21% และไทยก็ยังติดจุด หมายปลายทางท็อป10ของตลาดฟิลิปปินส์ด้วยตลาดเอเชียนี่มีแรงกระตุ้นใหญ่ๆจากแม่เหล็กที่เป็นแรงจูงใจ4ปัจจัยด้วยกันหนึ่งก็คือปัจจัยที่1ก็คือการทำตลาดเชิงรุกมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มสนใจเป็นพิเศษอย่างกลุ่ม incentive golf wellness และเดินทางเป็นคู่หรือ couple นั่นเองปัจจัยที่2ก็คือททได้จัดทำโครงการกระตุ้นตลาดต่างประเทศผ่าน Thailand Summer Blast โดยสนับสนุนการเชื่อมต่อเที่ยวบินด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำและทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจัยที่3เป็นเรื่องของกระแสการเดินทางที่เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเป็นแฟนดอมมีแฟนมีตของศิลปินเคป๊อปทีป๊อปในไทยและก็ยังมีแรงหนุนสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับจากอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงจีนซึ่งเป็นแฟนคลับขนาดใหญ่และมีกำลังการใช้จ่ายสูงปัจจัยสุดท้ายคือนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่มีการขยายช่วงวันหยุดยาวของประเทศหลักๆก็คืออย่างจีนก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การท่องเที่ยวไทยจากตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีความชัดเจนนะคะว่ามีช่วงเพิ่มช่วงลดและในไตรมาสที่3ก็อาจจะส่งตัวหรือขยายเพียงเล็กน้อยเราก็ต้องเตรียมรับมือกันไว้ด้วยนะคะมาที่คุณกอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและประธานคาร์บอนมาร์เก็ตคลับหรือ CMC 1ในหน่วยงานก่อผู้ก่อตั้งอาเซียนคอมมอนคาร์บอนเฟรมเวิร์กหรือ ACCF ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านตลาดคาร์บอนอาเซียนก็ล่าสุดก็มีรายงานความคืบหน้าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถึงตลาดคาร์บอนคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสมาชิกจากประเทศต่างๆได้จัดการประชุม ACCF Steering Committee หรือคณะกรรมการของคาร์บอนมาร์เก็ตที่สิงคโปร์ระหว่างงาน Ecosperity Week 2026ก็ได้มีการแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่57แล้วก็มีการแถลงการร่วมด้านของอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศหรือขอบ30นั่นเองแล้วก็ได้รับการอ้างอิงแนวทางตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของอาเซียนหรืออาเซียน Capital Market Forum ตลอดปี2568กลุ่มที่เป็นคณะกรรมการ ACCF ก็ได้สนับสนุนมาตรฐานคาร์บอนทั้งระดับประเทศและมาตรฐานอิสระที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพระดับสากลอย่าง ICVCM มีคอเซียแล้วก็มีการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือกับความมั่นใจให้ตลาดโลกยอมรับคาร์บอนเครดิตจากอาเซียนทั้งหมดด้วย ACCF เนี่ยเป็นการดำเนินงานครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่1อุปสงค์อุปทานของตลาดคาร์บอนหรือ Supply and Demand ส่วนที่2ก็คือโครงสร้างพื้นฐานของตลาด Market หรือ Infrastructure ส่วนที่3ก็คือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการเสริมสร้างศักยภาพโดยผลักดันความสอดคล้องด้านนโยบายแล้วก็มีการทำธุรกิจนำร่องเป็นกลไกสนับสนุนสำคัญมีสมาชิกในแต่ละประเทศร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าดังกล่าวผ่านโครงการระดับประเทศเชื่อมโยงกันอย่างอินโดนีเซียคาร์บอนเทรดแอสโซซิเอชันมาเลเซียคาร์บอนมาร์เก็ตแอสโซซิเอชันสิงคโปร์ซัสเทนเนเบิลไฟแนนซ์แอสโซซิเอชันและก็ยังมีคอริชันทูโกคาร์บอนมาร์เก็ตอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศไทยมีคาร์บอนมาร์เก็ตครับที่บางจากเป็นผู้ก่อตั้งนะคะก็ได้เริ่มเชื่อมกันเชื่อมโยงตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศผ่านความร่วมมือของ Macau Emission Exchange แล้วก็มีการทำ Renewable Energy Certificate หรือใบรับรองของคาร์บอนเครดิตด้วยที่เรียกว่า T-Ver นะคะของไทยก็มีการจดทะเบียนแพลตฟอร์มระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการสนับสนุนแนวคิด High Integrity Carbon Initiative โดยดำเนินการผ่านกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ในการสร้างมาตรฐานคาร์บอนในประเทศไทยแล้วก็มีการสนับสนุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำลังพัฒนาอยู่ก็ทำให้คาร์บอนมาร์เก็ตคลับของบางจากเองก็มีพลังในการที่จะสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการสร้างเสริมศักยภาพผ่านเวทีของ ACCF ในการพัฒนาแนวทางสื่อสารและอัตลักษณ์องค์กรสู่สากลได้อย่างเป็นระบบและก็ทำให้การผลักดันเข้าสู่ภาคปฏิบัติของคาร์บอนในภูมิภาคอาเซียนนี่มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนในช่วงที่2เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวมาแนะนำใครที่ยังไม่ได้วงกลมปฏิทินว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะไปเที่ยวไหนเรามีแหล่งท่องเที่ยวในนครราชสีมานะคะมีกิจกรรมไฮไลท์เขาใหญ่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีอะไรให้เที่ยวเดี๋ยวต้องรอฟังส่วนเรื่องของสุขภาพก็จะมีเรื่องของการเดินหลังอาหารทันที10นาทีก็สามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างจริงจังและก็ช่วงข่าวท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: ปีนี้มีไฟบินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งยายสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจะมาชวนไปเช็คอินสุขทันทีที่เที่ยวนครราชสีมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเขามีงานใหญ่ๆ ใน2พิกัดให้ลองเลือกไปท่องเที่ยวกันในช่วงวันที่30พฤษภาคมมาจนถึง1มิถุนายนนะคะสำหรับพิกัดแรกก็ไปเที่ยวงานเทศกาลไหว้พระนอนหินทรายย้อนรอยอารยธรรมทวารวดีกับพระนอนเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีงานนี้เขาจะจัดในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ที่บริเวณวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินนี่ก็เป็นวิถีชุมชนอยู่ในวัดนี้ดูมีความเก่าแก่น่าสนใจมากที่เดียวนะคะสำหรับวันที่30พฤษภาคมเขามีกิจกรรมประกวดวาดภาพเล่าเรื่องเมืองโบราณเสมามีมินิคอนเสิร์ตจากหญิงทิติการและวันที่31ก็ไปร่วมพิธีบวงสรวงพิธีแห่ถวายพระห่มพระพุทธสายญาติถวายบายสีถวายดอกไม้บูชาพระนอนมีการเปิดเทศกาลไหว้พระนอนประจำปีชวนไปเที่ยวชมเมืองโบราณไปชมปราสาทเมืองเสมาปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกูปราสาทเมืองเก่าแล้วไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชารวมถึงชมลิเกดังคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมีพร้อมดำดงนะคะส่วนวันที่1มิถุนายนก็ไปชวนมีการเปิดเวทีเสวนาด้วยในเรื่องของเมืองเก่าแห่งศรัทธาพระนอนเสมากับงานอนุรักษ์ แล้วก็ชมการแสดงพื้นบ้านการฟ้อนแคนเดือน5มีการเปิดให้เลือกซื้อสินค้าภายในตลาดวัฒนธรรมไปเที่ยวเมืองโบราณปราสาทเมืองเสมาปราสาทเมืองแขกปราสาทเมืองนนท์กู่ปราสาทเมืองเก่าถิ่นวัฒนธรรมงามล้ำธรรมจักรซึ่งเป็นภาษาโคราชสำหรับพระพุทธไสยาตรรวมใจประเพณีใหญ่ไหว้พระนอนนั่นเองพิกัดที่2เป็นเขาใหญ่อาร์ตฟอเรสต์นะคะแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงศิลปะธรรมชาติการพักผ่อนอาหารและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันที่จะสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยชวนไปดื่มด่ำศิลปะกลางธรรมชาติสัมผัสภูเขาหมอกสุดตะการตาโดยมีศิลปินญี่ปุ่นที่หาชมได้ยากในโลกนะคะแล้วก็ไปลิ้มรสอาหารถิ่นรังสรรค์อย่างประณีตโดยเชฟฝีมือดีมีเปิดบริการตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์นี้เขาจะแบ่งแต่ละวันช่วงเวลาจะต่างกันนะคะวันพฤหัสถึงวันศุกร์ก็ช่วงเที่ยงครึ่งถึง 18:00 นวันเสาร์อาทิตย์ก็ 10:00 นถึง 18:00 นส่วนวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะปิดบริการมีการเสิร์ฟอาหารกลางวันในวันพฤหัสถึงศุกร์ช่วง 18:00 นถึง 14:00 นและช่วงมื้อเย็นก็จะเป็นวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วง 17:00 นถึง 18:30 นส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะและเปิดให้ชมเขาใหญ่ Frog Forest ทุกวันพฤหัสถึงศุกร์ด้วยเวลา 16:00 น.รอบละประมาณ 10 นาทีส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ 10 นาทีเช่นกันก็คือเวลา 11:30 น.กับช่วงบ่าย 4:30 น.นั่นเองนะคะก็เป็นพิกัดใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะการไปเที่ยวนครราชสีมามุมใหม่ๆในช่วงหน้าฝนกรีนซีซั่นก็เย็นชุ่มฉ่ำดีค่ะค่ะด้านการดูแลสุขภาพนะคะมาดูว่าเดินแค่10นาทีหลังอาหารแต่ละมื้อเนี่ยจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้จริงผู้รับประทานอาหารอิ่มส่วนใหญ่ก็จะชอบนั่งนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆก็จะมีอาการที่เรียกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอาการง่วงเพลียหลังมื้ออาหารมักเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงเร็วเกินไปวันนี้มีงานวิจัยล่าสุดมาบอกกันเป็นงานวิจัยจากญี่ปุ่นนะคะพูดถึงเรื่องของการเดินเพียงสั้นๆก็จะช่วยทำให้สถานการณ์หนังท้องตึงหนังตาหย่อนหลังกินอาหารเนี่ยดูกระปี้กระเป๋าขึ้นมาได้และเดินเพียง10นาทีเท่านั้นก็เป็นผลวิจัยที่เขานำมาเสนอประกอบไปด้วยเคล็ดลับให้เดินนาทีหลังอาหารหลังมื้ออาหารภายใน 10-20 นาทีโดยงานวิจัยของญี่ปุ่นเขาได้ทำการทดลองเปรียบเทียบมาแล้วนะคะและถ้าใครที่ไม่เดินทันที 10-20 นาทีแล้วไปรอเดินหลัง30นาทีก็จะไม่ได้ช่วยในการเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เท่ากับการกินเสร็จแล้วเดินทันทีเพราะว่าช่วงนั้นน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงและมาเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเคล็ดลับที่2ก็คือเดินเบาๆก็เห็นผลคำตอบก็คืออยู่ที่กล้ามเนื้อเมื่อเราขยับร่างกายกล้ามเนื้อก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำที่ดูดซับน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าไปเผาผลาญเป็นพลังงานทันทีก็ไปหยุดการทำงานของอินซูลินที่จะออกฤทธิ์ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปและแต่จะทำให้อินซูลินเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยทำให้สบายตัวขึ้นด้วยส่วนวิธีการเดินยังไงให้ได้ผลนะคะก็คือเดินเริ่มให้ไวสำคัญมากก็คือเดินภายใน10นาทีไม่ต้องรอถึง30นาทีแล้วถึงไปเดินนะคะแล้วก็เดินเบาๆแค่แกว่งแขนเดินรอบบ้านเดินย่อยๆโดยไม่ต้องวิ่งหรือออกแรงหนักใช้เวลาแค่10นาทีอย่างสม่ำเสมอทุกวันหลังอาหารก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของทุกคนเป็นอย่างมากนะคะมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยหรือ THA นำคณะกรรมการบริหารเข้ายื่นหนังสือให้นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาก็นำเสนอถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีด้วยกันทั้งหมด8เรื่องเรื่องที่1ก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้มีราคาน้ำมันปรับตัวสูงและกระทบไปถึงการเดินทางกับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วก็ทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมากทางสมาคมโรงแรมไทยเขามีข้อเสนอก็คือ1ให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำและก็ในเส้นทางต่างๆและพิจารณาเรื่องของการเพิ่มลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวข้อเสนอที่2ก็คือสนับสนุนโครงการร่วมจ่ายหรือโคเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับนักท่องเที่ยวไทยข้อเสนอที่3ก็คือพิจารณาเรื่องของการชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางขาออกต่างประเทศหรือ exit fee กับ 1,000 บาทเนื่องจากว่าปัจจุบันนะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเยอะถ้าไปเก็บค่าต่างๆนี้ก็อาจจะมีจำนวนน้อยลงส่วนเรื่องที่2ที่เสนอก็คือมาตรการยกเลิกวีฟรีวีซ่าเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้พิจารณาเป็นรายประเทศไปถ้าประเทศที่มีคุณภาพก็ยังคงให้ใช้วีซ่าฟรีต่อไปได้แต่เรื่องนี้ก็น่า าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลคิดหนักอยู่พอสมควรเรื่องที่3ก็คือรัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยในการใช้สำรองห้องพักที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเรื่องที่4ก็คือรัฐบาลควรออกกฎหมายคุม OTA ต่างชาติให้จ่ายภาษีกับรัฐบาลไทยเรื่องที่5ก็คือรัฐบาลควรสร้างโครงข่ายการคมนาคมให้การท่องเที่ยวกระจายตัวไปสู่เมืองรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่6ก็คือรัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเรื่องที่7ก็คือรัฐบาลควรหาแหล่งเงินทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กได้นำไปปรับปรุงโรงแรมเรื่องที่8ก็คือรัฐบาลควรควบคุมไม่ให้มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัวจากทั่วโลกนี่รำคาญปัญหาเรื่องการสูบกัญชาในที่สาธารณะของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่โรงแรมชาเตียมแกรนด์กรุงเทพเขาได้เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ก็คือ The Oyster World Cup Gastronomy 2026ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ก็มีการชิงแชมป์เรื่องการแกะหอยนางรมนะคะเป็นการรวบรวมระดับเชฟมิชลินระดับมิชลินสตาร์จากทั่วโลกมาแกะหอยนางรมแล้วก็มีมิกโซโลจิสชั่วดังทั่วโลกมาร่วมประสบการณ์ด้วยรอกันได้เลยนะคะในช่วงเทศกาลนี้เขาออกแบบมาเป็นพิเศษโดยโรงแรมซาเตียเป็นผู้นำร่องไฮไลท์อย่างวันที่20มิถุนายนนี้เขาจะมีการจัดแข่งขันเป็นเรียกว่าซักออฟไทยแลนด์2026นะคะการแกะหอยนางรมระดับประเทศที่เฟ้นหาตัวแทนไปสู่เวทีระดับโลกที่จะแข่งในปี2570ต่อไปนะคะส่วนรายละเอียดก็มีมากมายเลยเดี๋ยวเรานำมาเสนออีกครั้งในช่วงใกล้เวลานะคะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าฟังเรียลไทม์ได้ในทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือในเว็บไซต์ของสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 ฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าวฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยและสามารถเข้าไปอ่านข่าวทั้งหมดได้ในบล็อกเกอร์คูรูทัวซ่าในเพจ Facebook เพลลุงยาย3เสนและขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาฟังรายการกับเราอย่างมีความสุขได้ตลอดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 11:00 น. ถึง 12:00 นสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดมีที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมครามครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: าชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำยามและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
1: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
0: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้

0: เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
4: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเนียมนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเนียมนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเนียมนครแล้วก็สมาชิกความเนียมนครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
3: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสสิริเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องทายธรรมและถวายพระตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพรและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหล ไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
10: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะห์มุสดาลิฟะห์และการขว้างเสาหินตามลำดับ ซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
12: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
13: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
12: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโครินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุง งการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟลาเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
18: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Staff เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่ติติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6 และ15-10ตีเสมอเป็น1-1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14-13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14-14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5-4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลัยยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัศพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
19: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมก็มีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศนคติดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่ จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะครับ
17: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5-0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำ24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยอะออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาว นอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
23: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกันเป็นประจำนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุที่จะพูดคุยกันโดยสรรชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามากันเป็นครั้งคราวนะครับอาทิตย์นี้ไม่ได้ส่งเสียงคุณสุวิชาแน่นอนเพราะว่าไม่อยู่นะครับถ้าใครติดตาม Facebook แกตอนนี้กำลังสุขสันต์หรรษานะครับอยู่ที่ต่างประเทศนะครับส่วนผมก็สุขสันต์หรรษาอยู่กับต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเช้านะครับวันนี้ก็อ๋อจริงๆก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าอยู่นนทบุรีเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่นนทบุรีแล้วก็ไปทำงานต่อที่ปทุมธานีเห็นไหมครึ่งวันเช้านะครับทำงาน3จังหวัดดูพูดดูเหมือนไกลเลยนะครับ3จังหวัดแต่ว่าเป็นจังหวัดปริมณฑลนะครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับติดตามฟังกันสดๆได้ทางเพจทางเว็บไซต์ก่อนนะครับเว็บไซต์ที่ฟังเสียงเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะเป็นที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ที่เพจนะครับก็เป็นเพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเดี๋ยวนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันจัด2รายการ2สถานีนะครับเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเป็นส่งเสียงตามสายนะครับแต่บ่ายเนี้ยนะครับเสร็จทันนะครับเพราะว่ามีไปทำงานนะครับวันนี้ก็ไปทำงานอยู่ที่ปทุมธานีนะครับพอบ่ายนะครับคิดว่าตอนแรกคิดว่าเสร็จไม่ทันถ้าเสร็จไม่ทันนี่ก็จะส่งเสียงตามสายเข้ามาคุยในรายการนะครับแต่ปรากฏว่าเสร็จก่อนนะครับเสร็จก่อนเสร็จสักประมาณ11โมงได้11โมงนิดๆนะครับก็เลยรีบนะครับรีบบึงกลับมานะครับรีบบึงกลับมาเพื่อที่จะมาจัดรายการให้ทันตอนบ่ายโมงนะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันเสาร์นั้นพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์นั้นพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา2วันหยุดที่จะมาพูดคุยหรือว่ามาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำที่ไปทำมาเมื่อวานมาแชร์ส่วนหนึ่งก่อนนะครับส่วนของวันนี้นะครับอาจจะไม่ทันเพราะว่าของวันนี้นี่นะครับกลับมาถึงนะครับรูปนะครับก็สดๆนะครับบางส่วนก็จะเป็นก็เรียกว่าผลงานนะครับที่ทำนะครับมาแชร์กันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเป็นรายการที่เราทำกันนะครับแล้วก็เป็นการจัดรายการใช้ประสบการณ์จากหน้างานนะครับประสบการณ์จากหน้างานนำมาซึ่งการแชร์การแก้ปัญหาแล้วก็การตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับเพื่อเป็นการนำไปใช้ประโยชน์นะครับให้ตรงแล้วก็สอดคล้องกับความหมายของรายการนะครับอย่างที่บอกว่าความหมายของรายการก็คือช่างรู้คู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับผมก็จะนําประสบการณ์มาให้ท่านมีความรู้เรื่องช่างเจ้าของบ้านก็จะมีความรู้เรื่องช่างเพื่อที่จะสามารถนะครับทำเขาเรียกว่าสามารถที่จะนําความรู้เนี่ยนะครับไปใช้นะครับไปใช้ไปคุยไปประยุกต์นะครับในการดูแลบำรุงรักษาบ้านเองได้นะครับช่างก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับหรือว่าส่วนที่เป็นความรู้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับไปใช้ในการซ่อมบ้านนะครับเทคนิคใหม่ๆเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทำกันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ผมก็ประกบนะครับกับทีมงานพลพรมพุ้ยนะครับเป็นทีมเขาเรียกว่าพันธมิตรทางการรับเหมานะครับเพื่อที่จะทำงานแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าทีมช่างของทีมงานพลพรมพุ้ยเนี่ยครับเขาใจเย็นใจเย็นตั้งแต่ลูกพี่นะครับอันไหนไม่ดีรอได้อันไหนยังไม่แห้งรอได้นะครับรอจนกว่าจะได้คุณภาพแล้วถึงจะเริ่ม
เริ่มทำนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญของการใช้วัสดุต่างๆนะครับมันจะต้องรอเพื่อให้การใช้วัสดุนะครับมันจะเป็นไปตามขั้นตอน

ส่วนใหญ่ก็ดูขนาดเอาแล้วก็กะบอกเฮ้ยผมประสบการณ์บางคนก็โอ้ยผมทํามาเยอะนะครับผมใช้มาหลายที่นะครับบางวัสดุผมก็เชื่อว่าช่างอาจจะเคยใช้มาหลายที่แต่ผมก็มั่นใจว่าหลายที่ที่ท่านใช้นะครับท่านเป็นช่างกะกะเอานะครับกะ A เท่านี้ B เท่านี้บางวัสดุบางช่วงเวลาของการใช้วัสดุเนี่ยกะได้ครับแต่บางวัสดุบางช่วงเวลาของการใช้วัสดุเนี่ยไม่ควรกะครับต้องใช้วิธีการชั่งเช่นเดียวกันนะครับกับงานวันนี้นะครับงานวันนี้งานเมื่อวานต้องบอกงานเมื่อวานขออภัยงานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่ผมส่งเสียงตามสายเพราะว่าเมื่อวานไปอยู่ที่นี่แหละครับหมดไปวันหนึ่งนะครับปัญหาเนี้ยนะครับผมเท้าความปัญหาให้ท่านฟังก่อนว่าปัญหาเนี้ยจริงๆเราแก้ผิดจุดนะครับแก้ผิดจุดคือการแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุการแก้ไขหรือการป้องกันที่จะให้หายขาดนะครับต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุของปัญหาทีเนี้ยต้นเหตุของปัญหาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นส่วนข้างในนะครับต้นเหตุของปัญหาคือห้องน้ําถ้าจะต้องแก้ไขห้องน้ำนะครับมันจะต้องมีการรื้อมีการทํางบประมาณมีการทํารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ทันทีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับน้ํามันก็จะไหลซึมนองออกมานะครับอันนั้นคือเป็นปัญหาหลักนะครับปัญหาก็คือว่าเวลาที่ใช้น้ําในห้องน้ําที่เป็นส่วนของอ่างล้างหน้านะครับหรือน้ําใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ไปไม่ได้เกิดจากการใช้ชักโครกหรือใช้ส่วนของห้องน้ําหลักนะครับเช่นเมื่อไหร่ที่ล้างหน้าล้างมือนะครับใช้น้ําจากอ่างล้างหน้านะครับน้ํานะครับมันจะแล้วก็ซึมขึ้นมาตามขอบเสาซึมขึ้นมาตามขอบพื้นชนผนังแล้วก็เป็นน้ําขังอยู่ในบริเวณนี้อันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นต้นเหตุหรือต้นตอของปัญหานะครับในต้นเหตุและต้นตอของปัญหานี่แหละครับทีมทางเจ้าของผู้ว่าจ้างนะครับก็ได้คุยกับช่างพลว่าจะแก้อย่างไรซึ่งช่างพลนะครับก็ไปทําที่นี่หรือว่าไปแก้ไขที่นี่อยู่เป็นประจํานะครับเมื่อเจอคําถามนี้ช่างพลก็เนื่องจากว่าช่างพลช่วงหลังก็ได้รับงานไปจากผมไปทํานะครับทํางานให้กับช่างรูปคู่บ้านนะครับก็คุยกันนะว่าวัสดุแบบไหนที่จะมาไปลุกใช้หรือมาใช้นะครับผมก็จะเรียนตรงๆว่าการแก้แบบนี้นะครับคือการแก้ที่ปลายเหตุเราป้องกันจุดนี้ได้แต่มันอาจจะไปออกจุดอื่นเพราะเรายังไม่ได้บล็อกต้นทางหรือต้นต่อของน้ำนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับทางเจ้าของอาคารก็จะรับรู้แล้วก็รับทราบนะครับรับทราบว่านะครับมันไม่หายขาดแต่ก็จะบรรเทาได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ความช่ำหรือการซึมของน้ำนะครับยังคงไม่หายขาดแน่นอนแต่มันจะไปออกส่วนไหนเนี่ยอันเนี้ยเราตอบไม่ได้นะครับก็ถ้าจะบรรเทาแบบนี้นะครับก็บรรเทาได้เพื่อที่จะบล็อกไม่ให้น้ำมันขึ้นมาตรงทางเดินเนี่ยนะครับมันมีน้ำขังแล้วมันก็อันตรายต่อการสัญจรนะครับของทางเดินส่วนนี้นะครับก็เลยแนะนำว่าวิธีการที่เราจะทำนะครับผมจริงๆมันเป็นการประยุกต์ด้วยมุมมองผมเองต้องบอกว่าไม่ได้ประยุกต์โดยเจ้าของสินค้านะครับผมมีการนำเอาตัว epoxy injection เนี่ยไปใช้นะครับอันเนี้ยนะครับเกิดจากการประเมินอย่างที่บอกนะครับว่าจากการประเมินว่าเราคิดว่าน้ํามันซึมขึ้นมาตามขอบพื้นชนผนังซึ่งมันจะมีรอยแตกเป็นเส้นเล็กๆน้ํามันจะขึ้นจากขอบนี้นะครับเราก็จะกรีดแล้วก็เอาน้ํายาหรืออีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับอัดลงไปนะครับเมื่อวานนะครับทีมของช่างพลนะครับก็มีช่างนนท์กับช่างเจนะครับเขาไปก่อนก็กรีดไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอกรีดเสร็จเรียบร้อยนะครับพอไปถึงปรากฏว่ามันยังทํางานไม่ได้เนื่องจากว่า1ก่อนคืนก่อนวันเสาร์นะครับวันศุกร์เนี่ยฝนตกมันเลยทำให้น้ำมันขังและเปียกชื้นอันที่สองคือภายในห้องน้ำเนี่ยมีการล้างทำความสะอาดห้องน้ำทำให้น้ำมันซึมออกมาตลอดเวลาเลยนะครับเพราะพอเรากรีดไปนะครับมันก็ยังมีความชื้นอยู่ซึ่งถ้าเมื่อไหร่มีความชื้นเนี่ยการใช้ epoxy injection เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้เพราะมันมีความชื้นเป็นตัวบล็อกอยู่นะครับเราก็ต้องวิธีเป่านะครับเป่าความร้อนแล้วก็ต้องหยุดน้ำในห้องน้ำนะครับแล้วก็หาจุดรั่วนะครับแล้วบางจุดที่เราคิดไม่ถึงคือมันมีช่องชาร์ปแล้วพอหลังจากที่เราสกัดเอาดื้อนะครับปรากฏว่าน้ำที่มันออกมาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับช่องขออภัยไม่ใช่ช่องชาร์ปเป็นเสาหลอกเสาตกแต่งที่อยู่ด้านนอกน้ำบางส่วนหนึ่งนะครับมันก็ไหล

0: มาตามรอบของเสานะครับเสาโชว์หรือบัวโชว์เนี่ยแหละครับบัวที่ติดตั้งบัวเป็นเสาโชว์เนี่ยนะครับอยู่นอกนะครับเพราะวิธีที่เราจะหาน้ํามาต้นต่อนะครับช่างเจกับช่างนนนะครับก็คุยกันก็ตัดสินใจว่าตัดบัวตัดบัวที่ติดตั้งโชว์ออกก่อนนะครับซึ่งเราดูแล้วว่าบัวนั้นสามารถตัดรื้อออกมาได้แล้วก็จะติดกลับไปใหม่นะครับเราก็อันนี้ก็เป็นความไม่รอบคอบนะครับแชร์กันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทํางานจากหน้างานจริงนะครับเราก็เคาะที่บัวนะครับที่เสาบัวนะครับมันก็โปร่งอยู่ข้างในเราก็จากล่างขึ้นมานะครับเราก็จากข้างล่างขึ้นมามันก็โปร่งขึ้นมาประมาณนัก30-40 เซนนะครับมันก็ยังโปร่งอยู่ก็เลยคิดว่ามันคงโปร่งตลอดแนวนะครับก็เลยสกัดพอสกัดปั๊บปรากฏว่าไอ้ส่วนที่เราเคาะเนี่ยมันโปร่งแต่ไอ้เหนือกว่าที่เราเคาะขึ้นไปหน่อยนะครับมันกลายเป็นว่าข้างในนั้นมันมีซีเมนต์นะครับเป็นซีเมนต์หรือเป็นคอนกรีตที่เขาหยอดไว้ในบัวตกแต่งส่วนนี้นะครับพอสกัดปุ๊บมันจะเอาไม่ออกแล้วนะครับก็เลยต้องไปตัดแล้วเอาส่วนที่ข้างล่างที่มันโปร่งนะครับออกมามันก็เลยเห็นว่าน้ําที่ซึมออกมานะครับมาจากตรงไหนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนที่เราจะตัดออกมานะครับเราแก้ปัญหานี้ก่อนครับนี่ผมขออนุญาตลืมเมื่อกี้ข้ามไปนะครับลืมไปนะครับคุยอธิบายเพลินนะครับก่อนที่เราจะไปตัดออกนะครับเนื่องจากว่าพอเราเจาะปุ๊บน้ํามันก็ไหลออกมานะครับเราก็มีพัดลมเป่าเพื่อให้น้ําออกก็คิดว่าหมดแล้วนะครับเราก็พยายามรอเป่าให้มันแห้งนะครับปรากฏว่าสักพักหนึ่งน้ําออกมาอีกนะครับก็เลยไปซื้อ PU โฟมมาฉีดนะครับผมไปซื้อ PU โฟมซึ่งเป็น PU โฟมกระป๋องนะครับขนาด750 มล.แล้วก็ในรายละเอียดนะครับข้างกระป๋องก็จะบอกว่าเป็น PU โฟมที่ขยาย40 เท่านะครับแล้วก็การเตรียมพื้นผิวใต้ดีนะครับถ้าพื้นผิวแห้งๆเนี่ยให้พรมน้ำมีความชื้นเพื่อที่จะอัดฉีด PU โฟมนี้ไปแล้วมันเกิดการขยายตัวนะครับผมก็เลยเลือกรุ่นนี้เพราะอะไรครับเพราะข้างในที่เป็นกล่องเนี่ยนะครับมันมีความชื้นจากน้ำที่ซึมมาอยู่แล้วเพราะเราก็เลยเจาะรูเพื่อที่นะครับ PU โฟมเข้าไปนะครับใน1กระป๋อง750 มล.นะครับเรายิงเข้าไป2ต้นเนี่ยจนมันล้นนะครับมันล้นไม่หยุดด้วยนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับเราคิดว่าโพรงมันใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับว่าคิดว่าโพรงมันใหญ่มันต้องขยายขึ้นไปเรื่อยปรากฏว่ามันขยายได้สักพักนะครับมันล้นออกมาเรื่อยๆครับล้นแบบไม่หยุดนะครับล้นแบบไม่หยุดเราก็กดไว้ให้มันหยุดเพื่อขยายตัวอยู่ข้างในหลังจากนั้นนะครับรอดูปรากฏว่าอ้าวยังมีน้ําค่อยๆเล็ดลอดออกมาจนได้สุดท้ายครับตัดสินใจตัดเลยครับตัดแยกในส่วนของตัวบัวนะครับที่ติดตั้งโชว์นั้นออกมานะครับพอเราตัดแยกออกมาเสร็จปั๊บนะครับพอรื้อออกมานะครับเราก็เจอน้ำที่มันหยดมันไหลนะครับซึ่งพอน้ำหยดมันไหลซึ่งตอนนี้นะครับเราจะไปหาวัสดุมากันก็ไม่ทันแล้วนะครับเราก็จะใช้วัสดุที่มีซึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับวัสดุบางอย่างนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสคุยให้กับเจ้าของงานได้ฟังว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราเสนอคือเราใช้แค่ epoxy injection ที่จะมาหยอดตามร่องรอยต่อรอยร้าวที่มีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของ epoxy นะครับ epoxy mortar ในการฉาบซ่อมนะครับเพราะวัสดุที่ใช้นะครับไม่เยอะครับมี epoxy injection นะครับมี epoxy mortar แล้วก็มีตัวไซลิงนะครับก็มีผ้าทำความสะอาดนะครับแล้วก็ของนะครับแปลงเพลิงที่จะใช้แค่นี้นะครับในการทำงานแต่สัดส่วนจำนวนนะครับผมก็เทไปที่ตัวอีพ็อกซี่ประสานเพราะคิดว่ามันต้องมีร่องแล้วหยอดลงไปนะครับอีพ็อกซี่มันต้องวิ่งไปตามจุดต่างๆนะครับแต่พอรื้อพอสกัดออกมานะครับผิดคาดครับนะครับผิดคาดเพราะว่าพอสกัดออกมานะครับช่องรอยมันน้อยสิ่งที่เจอปัญหาคือน้ำมันซึมซึ่งถ้าน้ำยังซึมอยู่เราไม่สามารถที่จะยิงอีพ็อกซี่อินเจคชั่นเข้าไปได้นะครับก็เลยต้องผ่าเสาเนี่ยออกมานะครับถึงแม้ว่าเราจะยิง PU โฟมไปเข้าไปแล้วก็ตามนะครับเราต้องผ่าเสาซึ่งเสาก็จะมี PU โฟมให้เห็นว่าการขยายของตัวของมันนะครับก็จะขยายไว้จนเต็มนะครับมันก็เลยเป็นไปได้ว่าพอเราทิ้งไว้นานๆมันแห้งเราจะไม่สามารถที่จะเจาะรูนะครับเข้าไปนาได้นะครับถ้าจะเจาะมันต้องคว้านหรือเจาะดีๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำข้างในนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว PU โฟมมันก็จะถูกขยายตัวแล้วก็ล้นออกมานะครับล้นออกมานะครับนะครับล้นออกมานะครับพอล้นออกมาแล้วมันยังไม่หยุดรั่ว สุดท้ายเรารื้อเลยครับนี่คือรื้อสภาพของหลังจากที่เรารื้อนะครับหลังจากที่เรารื้อออกนะครับนี่ครับเนี่ยฟิวโฟมนะครับมันล้นออกมาไม่พอครับน้ํายังไม่อยู่ไม่หยุดนะครับตัดสินใจนะครับหรือนะครับก็หรือตอนแรกหรือตอนแรกเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันเป็นโพรงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความยากผมก็เคาะช่วยกันเคาะจากข้างล่างขึ้นมานะครับเราก็คิดว่ามันหยุดแค่เนี้ยก็เลยไปสกัดสกัดไปสกัดมาก็ไปเจอว่าอ้าวไอ้ส่วนที่เราสกัดเนี่ยนะครับมันมีคอนกรีตที่ถูกเทอยู่ข้างในล่างจากที่สกัดลงมานิดเดียวเองครับมันถึงจะเป็นตัวบัวที่ตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับนั่นหมายถึงว่าเราก็ตัดเลยครับทีนี้พอตัดแล้วก็ถอดบัวออกพอตัดและถอดบัวออกถึงเห็นเลยว่าจุดที่มันอยู่ใต้นะครับใต้คอนกรีตที่เขาเทเนี่ยนะครับมันมีน้ําซึมออกมาซึ่งมันซึมจากในผนังนะครับก็อธิบายกับเจ้าของงานว่าถ้าจะป้องกันหรือแก้ไขให้อาคารนะครับเราควรจะไปแก้ที่ต้นเหตุก็ต้องไปไล่ดูว่าไอ้ต้นเหตุเนี่ยนะครับที่นะครับต้นเหตุที่มันทำให้เกิดน้ําซึมออกมานะครับมันจะเกิดจากช่วงเวลาไหนนะครับช่วงเวลาของการใช้น้ําล้างมือล้างมือล้างเท้านะครับหรือล้างห้องน้ําหรือส่วนไหนนะครับหรือภายในห้องน้ํามีส่วนอาบน้ําของบางส่วนนะครับก็ต้องไปไล่ดูนะครับซึ่งอันเนี้ยห้องน้ําที่นี่นะครับมันไม่ใช่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยแต่เป็นอาคารนะครับที่ใช้ประโยชน์นะครับของอาคารแล้วก็จํานวนห้องน้ํานะครับก็จะเยอะมีทั้งห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็ห้องน้ําแยกออกมาเพราะฉะนั้นครับพอเรารื้อออกมานะครับเราก็จะเห็นน้ํามันหยดนี่ครับหยดจากแถวเนี้ยนะครับหยดท่านดูจากรูปแรกนะครับความสูงขึ้นไปน้ํามันก็จะหยดนะครับหรือถ้าดูจากรูปที่2ที่ผมเห็นผมซื้อผมใช้ตัวที่ปั่นที่เป่าลมนะครับชี้ไปน้ํามันหยดจากแนวเนี้ยครับเพราะน้ํามันหยดจากแนวนี้นะครับมันก็หยดมากเข้ามากเข้ามากเข้านะครับมันก็จะทําให้พื้นมันเปียกชื้นพอพื้นเปียกชื้นมันก็จะส่งผลต่อปัญหาเรื่องของตัววัสดุที่เราไปทาหรืออีพ็อกซี่ที่เราใช้ทานะครับเพราะตอนนี้พอรื้อเจอปุ๊บนะครับตอนนี้วัสดุที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากการประเมินไว้เช่น PU foam เป็นวัสดุที่เราไม่ได้คิดไว้อยู่ในการแก้ปัญหานะครับPU foam นะครับแล้วก็นอกจาก PU foam นะครับก็จะมีในส่วนของอีพ็อกซี่ประสานนะครับอีพ็อกซี่ประสานเพราะอีพ็อกซี่ประสานนั้นนะครับปกติถ้าถามว่าบางคนใช้ไหมบางคนอาจจะไม่ใช้นะครับเนื่องจากว่ามันมูลค่างานเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายของวัสดุเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะใช้นะครับวัสดุในการฉาบซ่อมไปแต่นี้นะครับผมใช้วัสดุหลายตัวผสมประสานน้ำที่มันซึมลงมานะครับเราก็ยิงด้วยKB410 ยิงไปเพื่อหยุดน้ำข้อดีของ KB410 คือถ้ามันมีความชื้นมีเปียกน้ำนิดๆมันสามารถยิงเข้าไปแล้วก็ยึดติดได้นะครับก็ยิงเข้าไปแล้วก็ใช้โฟมPU โฟมที่มันขยายตัวนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปรก็อัดเข้าไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบริเวณจุดต่างๆนะครับเราก็จะมีการเตรียมพื้นผิวนะครับแล้วก็รอมันแห้งเพราะวันแรกเนี่ยนะครับเราได้แค่อุดน้ำเพื่อให้มันหยุดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่แบบนี้เสร็จนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำที่ซึมมาจากที่เสานะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งของการทำงานที่ต้องให้รายละเอียดนะครับซึ่งนะครับเมื่อวานเราทำไม่ทันเมื่อวานเราได้แค่ผ่าตัดแล้วก็อุดจุดน้ำและที่สำคัญคือพออุดจุดน้ำแล้วนะครับมันต้องรอให้พื้นผิวแห้งทีนี้บางจุดเรารอไม่ได้นะครับผมก็จะมีที่เป่าร้อนนะครับนำไปเป่าร้อนเพื่อให้พื้นผิวมันแห้งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะทำงานได้นะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราใช้งานนะครับเพราะหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับเพราะเมื่อวานนะครับเราก็จะจบด้วยการที่หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะผสมในส่วนของอีพ็อกซี่แล้วก็นำไปปกติมันต้องใช้อัดหรือฉีดนะครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีโพรงไม่มีรอยร้าวหรือไม่รูที่ให้เป็นตัวนำน้ำยาลงไปนะครับเราก็ใช้วิธีลูกหมูกรีดแล้วก็น้ำยาราดลงไปนะครับเพื่อให้น้ำยามันค่อยๆซึมไปในพื้นผิวของคอนกรีตนะครับการที่เราราดลงไปนะครับมันไม่ดีเท่ากับใช้ไซลินอัดเข้าไปนะครับการที่อัดนะครับมันจะอัดแล้วก็ดูดดันน้ำยาใส่เข้าไปข้างในแต่นะครับถ้าเกิดว่า เราไม่มีรอยร้าวหรือพื้นที่จำกัดนะครับซึ่งอันนี้เป็นการประยุกต์ผมก็ใช้วิธีราดนะราดน้ำยาลงไปและให้น้ำยามันค่อยๆซึมนะครับลงไปตามรูพรุนของกรีดและของคอนกรีตและรอยร้าวที่ผมให้ช่างนนท์กรีดไว้ตรงข้างผนังนะครับมันก็จะเตรียมไว้นะครับทีนี้หลังจากเตรียมไว้นะครับเนื่องจากว่าตัวอีพ็อกซี่ที่เราราดลงไปนะครับมันไม่แห้งนะครับผมก็เลยเลือกที่บอกว่างั้นวันนี้นะครับพอแค่นี้แล้วเราไปต่อกันวันถัดไปเพื่อที่จะเตรียมนะครับในการติดตั้งนะครับหรือว่าในการแก้ปัญหานะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับของการที่เราแก้ปัญหานะครับในส่วนของน้ําที่ซึมลงมานะครับเมื่อวานนะครับเราก็หยุดอยู่แค่การที่ใช้ตัวอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับไปหยอดหรือเทลงในร่องที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากเมื่อวานนะครับพอมาวันนี้นะครับเราก็ไปดูแล้วพื้นผิวมันแห้งแล้วนะครับพื้นผิวแห้งแล้วนะครับเราก็หยอดผสมนะครับการผสมเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับการผสมอีพ็อกซี่เนี่ยนะครับหรืออีพ็อกซี่สำหรับซ่อมรอยร้าวอีพ็อกซี่เรซินนะครับเวลาผสมเนี่ยครับจะน้อยหรือมากเนี่ยผมจะใช้วิธีการชั่งนะครับชั่งน้ำหนัก A กับ B นะครับตามสัดส่วนนะครับต้องดูว่า A นะครับแต่ละตัวมันจะมีวัสดุ A กับ B นะครับใน A กับ B นะครับสัดส่วนผสมมันก็จะมีตั้งแต่1ต่อ1สองต่อหนึ่งนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะดูจากข้างผลิตภัณฑ์ข้างผลิตภัณฑ์จะบอกว่า A เท่าไหร่ B เท่าไหร่นำมากวนกันนะครับนำมากวนแล้วก็ทำความสะอาดนะครับจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็มากวนวัสดุจนเข้าไปเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับอีพ็อกซี่เนี้ยมันจะเป็นน้ำใสๆกับน้ำขุ่นๆเอาสองอย่างมารวมกันแล้วก็ปั่นประมาณสัก10วิ15วินะครับหรือประมาณสัก1นาทีโดยประมาณนะครับเนื่องจากว่าน้ำยามันน้อยนะครับพอมันน้อยเนี่ยถึงเราจะปั่นนานเท่าไหร่นะครับมันก็ยังคงเขาเรียกว่าการเข้าไปเนื้อเดียวกันนั้นดีแน่นอนนะครับก็ผสมเสร็จนะครับเราก็นำไปราดครับราดตามร่องที่เราทำไว้ตอนนี้ร่องนะครับกว้างนะครับร่องเนี่ยกว้างปลีออกมานะครับกว้างประมาณ 2-3 เซนนะครับแล้วจุดที่เราเดินท่อนะครับถ้าเป็นท่อลอยเราก็จะพยายามปรับผนังเพื่อให้มันครอบคลุมในส่วนของท่อให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีท่อไม่มีอะไรนะครับเรากรีดผนังเสร็จเราก็สามารถที่จะเอาน้ำยานะครับราดลงไปตามร่องเพื่อให้น้ำยามันซึมลงไปนะครับซึมไปจนเต็มนะครับพอราดลงไปปั๊บนะครับน้ำยามันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำผมก็ใช้ดินน้ำมันซึ่งเตรียมไว้แล้วนะครับไปทำเป็นธรณีขั้นไว้เพื่อให้น้ำยามันถูกขังและก็ดูดซับดูดซึมลงในเนื้อของคอนกรีตนะครับนี่ครับก็ราดไปนะครับราดไปทั้งหมดเลยนะครับราดไปจนเต็มนะครับแล้วก็ปล่อยขังไว้นะครับบางจุดเราจะเห็นเลยว่าจุดเนี้ยนะครับที่เราเตรียมพื้นผิวเราเป่าร้อนไปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าความชื้นมันขึ้นมาพอความขึ้นมามันจะเป็นฝ้าขาวๆนะครับในเนื้อของอีพ็อกซี่นะครับก็เตรียมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะครับวันแรกนะครับเราก็ได้ในเรื่องของการที่เราใช้นะครับน้ำยานะครับทานะครับเทลงไปนะครับใช้น้ำยาเทลงไปอยู่ในร่องนะครับแล้วก็ตอนเย็นตอนแรกกะว่าจะนั่งรอตอนเย็นถ้าตอนเย็นแห้งนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อีพ็อกซี่นะครับซ่อมได้นะครับหรือทาประสานแล้วก็ฉาบซ่อมได้นะครับปรากฏว่าไปจนถึงเย็นนะครับ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงกว่ายังไม่แห้งนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ยังไม่แห้งนะครับเราไม่รีบเพราะถ้าเราทำไปในขณะที่มันยังไม่แห้งปัญหาก็มีโอกาสตามมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้น้ำยานะครับมันแห้งแล้วก็เซตตัวเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดคือการที่เราทิ้งไว้ครับทิ้งไว้นะครับข้ามคืนนะครับก็ภาวนาว่าเมื่อคืนยังฝนตกนะครับซึ่งวันนี้ได้คุยกับทางท่านเจ้าของงานนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนะครับฝนไม่ตกเพราะถ้าฝนไม่ตกนะครับอากาศมันก็จะแห้งนะครับหรืออากาศมันอาจจะมีความชื้นอยู่บ้างบางส่วนนะครับเราก็สามารถที่จะทําการซ่อมได้เพราะทิ้งไว้1คืนเมื่อเช้าผมไปนะครับมันก็จะแห้งแข็งนะครับลองเอามือกดไปก็จะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าด้วยอีพ็อกซี่แบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนฟิล์มหนาๆที่เกาะอยู่บนช่องว่างนะครับหรือบนพื้นผิวที่เราราด ราดลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทาทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับพอทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับวันนี้นะครับก็ไปทำต่อเมื่อวานนะครับในการทำงานเนี่ยทีมงานของคนพรมพุยนะครับเขาก็ส่งช่างเจกับช่างนนมาทำเพราะว่าเมื่อวานมันต้องกรีดทำความสะอาดเมื่อวานจะเยอะนะครับส่วนวันนี้นะครับทำหน้าที่แค่หยอดตามร่องรอยร้าวนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับก็คิดว่าผมก็คิดว่าประมาณสักไม่เกินครึ่งวันก็ได้เสร็จซึ่งเสร็จนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับรูปที่ผมนำมาให้ท่านชมเนี่ยอาจจะไม่ครบสมบูรณ์แบบนะครับอาจจะเห็นบางส่วนว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วเป็นการป้องกันนะครับเพราะพอวันนี้นะครับตอนเช้าที่ผมไปนะครับอันแรกก็ไปส่องดูเลยว่าไอ้ข้างใต้ที่เราอุดไว้นะครับน้ำมันยังหยดไหมยังไหลไหมนะครับถ้าน้ำมันไม่ไหลเลย 100% อันเนี้ยการแก้ปัญหาก็จะมาถูกทางเยอะสุดแต่เมื่อไหร่ที่มันมีเสียงดังอยู่บ้างนะครับการแก้ปัญหาก็จะรู้แล้วว่ามันอาจจะยังไม่ตรงจุด 100% เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ปัญหารอบนี้นะครับคุยกับเจ้าของอาคารชัดเจนว่าเป็นการบรรเทานะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากแนวที่เป็นเสียงของเรียกว่าเป็นแนวหรือจุดที่ต้องมีการใช้หรือสัญจรอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถึงทำการซ่อมด่านแรกเพราะด่านแรกในการซ่อมเป็นอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับวันนี้ครับผมจะนำมาแชร์เท่าที่รูปและหน้างานที่ผมมีปัจจุบันนะครับก็มาแชร์กันเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครบอกว่าอยากจะนำไปใช้แต่การนำไปใช้มันมีเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าหยอดข้างๆแล้วหยอดได้หมดไม่ได้นะครับบางครั้งมันมีเทคนิคในการที่จะหยอดนะครับหรือว่าในการใช้ตัวอีพ็อกซี่ที่เป็นอีพ็อกซี่เรซินนะครับสำหรับในการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวบางจุดใช้ได้รอยร้าวบางจุดใช้ไม่ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นการแก้ปัญหาก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะงานที่ผมสัญชัยกนันช่างรู้คู่บ้านประยุกต์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านติดตามแล้วเห็นคลิปนี้นะครับท่านดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่อาจจะยังไม่สามารถที่จะก็เรียกว่าทำตามทั้งหมดได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลักนะครับก็ฝากย้ำนะครับว่าการใช้วัสดุแอปพลายแบบนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานและการใช้ต้องใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อให้ได้คุณสมบัติและคุณภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับอ่ะอันนี้คือเมื่อวานนะครับที่เราจบไปเมื่อวานตั้งแต่การซ่อมโป๊นะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นการโป้ซ่อมรอยร้าวนะครับทีนี้การโป้ซ่อมรอยร้าวเดิมนะครับเวลาเราเสนองานนะครับสมมติว่ามีในส่วนของเสานะครับที่มันเกิดการแตกเสียหายนะครับเราจะกัดแล้วก็ทาด้วยน้ำยาแปรงสนิมแล้วก็ฉาบซ่อมนะครับส่วนที่นี่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดสนิมแต่เกิดจากน้ำซึมขึ้นมาก็จะใช้ตัวน้ำยาแปรงสนิมไม่ใช่น้ำยาเป็นเนี่ยก็อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ปูนที่ใช้นะครับไม่ได้ใช้ปูนซ่อมรอยร้าวแต่ใช้อีพ็อกซี่เพราะอะไรครับเพราะเดิมความตั้งใจเราจะใช้อีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวที่เป็นเส้นเล็กๆแล้วตรงข้างผนังนะครับเมื่อมันต้องใช้ตัวนี้นะครับอยู่แล้วที่เป็นอีพ็อกซี่ซึ่งมันจะสิ้นเปลืองแล้วก็ความแข็งแรงก็อาจจะแข็งแรงกว่านะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะเมื่อวานจบด้วยการที่เราใช้ตัวน้ำยานะครับหรือว่าอีพ็อกซี่ในการยิงเพื่อที่จะยึดในส่วนของรอยแตกหรือรอยร้าวหรือส่วนที่จะทำให้น้ำมันซึมขึ้นมานะครับวันนี้ครับช่วงเช้านะครับผมก็ไปทำการนะไปเขาเรียกว่าไปลุยต่อกับช่างนะครับไปลุยต่อกับช่างนะครับพอตอนที่ไปลุยต่อกับช่างนะครับวันนี้รูปมีแล้วแต่ว่านะครับรีบกลับมาจัดรายการนะครับก็ให้ท่านเห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการที่เราเตรียมพื้นที่ไว้นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนนี้นะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านในช่วงแรกนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ฟังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.comนะครับสามารถติดตามฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถชมพร้อมฟังภาพพร้อมเสียงได้ที่เพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับ FM 97นะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะครับหรือนะครับติดตามได้ทาง YouTube เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ นะครับก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
5: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังเรื่องราวของบ้านกับผมสัญชัยกนานแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เรามาแชร์นะครับมาแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์จากหน้างานนะครับประสบการณ์จากหน้างานมาสู่การตอบคำถามการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การให้เขาเรียกว่าวิธีการนะครับวิธีการขั้นตอนรายละเอียดนะครับในการใช้วัสดุต่างๆนะครับอย่างละเอียดนะครับละเอียดมากอย่างที่ท่านเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับอันนั้นคือการที่เราเค้าเรียกว่าเป็นการใช้นะครับวัสดุในการแก้ปัญหานะครับถึงแม้บางครั้งจะเป็นการประยุกต์นะครับแต่ในการประยุกต์นั้นนะครับเราจะใช้วัสดุแล้วก็การผสมผสานนะครับต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็ใช้วิธีการชั่งนะครับการใช้วัสดุบางจุดบางตำแหน่งบางช่วงเวลาเรากะได้แต่การใช้วัสดุในบางงานบางประเภทนะครับไม่กะครับต้องใช้นะครับต้องใช้การชั่งตวงน้ำหนักนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับทีมงานที่ทำกันอยู่นะครับเวลาที่เราเจอหน้างานแบบนี้แล้วก็ใช้วัสดุแบบนี้นะครับหลายครั้งนะครับหลายครั้งนะครับหลายครั้งที่เราเจอผู้รับเหมาแล้วก็อาจจะได้ทำกันแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเรียกว่ากำกับในการทำงานโดยการชั่งนะครับก็อาจจะหายไปนะครับแต่ก็หลายทีมที่เราใช้วิธีในการชั่งนะครับทีมงานนะครับช่างเอ่ยผู้รับเหมาเอ่ยนะครับก็เน้นย้ำในการทำนะครับก็จะทำให้การใช้งานหรือในการทำงานนะครับก็จะสะดวกนะครับมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับมาดูกันในช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็นำในส่วนของการพูดคุยนะครับมาแชร์กันนะครับในช่วงที่2นะครับมาดูกันนะครับขออนุญาตในช่วงที่2นะครับข้ามไปก่อนนะครับงานที่ทำในวันนี้ของเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับรูปเอาขึ้นไม่ทันเพราะว่าพอเสร็จปั๊บขับรถมาปุ๊บนะครับหรือเวลามาถึงตรงนี้ก็ไม่กี่นาทีนะครับเอารูปขึ้นมาร้อยเรียงไม่ทันเพราะรูปอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็ร้อยเรียงกันไม่ทันนะครับก็เลยนะครับต้องเรียกว่าต้อง เอาเรื่องอื่นมาขั้นเวลาก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นที่มาขั้นเวลานะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัสดุในการซ่อมรอยร้าวนะครับเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการซ่อมรอยร้าวนะครับการซ่อมรอยร้าวเนี่ยนะครับมันมีวัสดุอยู่ตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงแล้วก็แนะนำบ่อยๆก็คือการใช้ตัวเขาเรียกว่าถ้าเป็นรหัสก็คือ KB330นะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังบ้านเนี่ยนะครับมันมีทั้งรอยร้าวที่เกิดจากการสุดตัวหรือรอยร้าวที่เกิดจากการทำงานปกตินะครับรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการสุดตัวเกิดจากการให้ตัวของผนังหรือของอาคารนะครับลักษณะของการร้าวนะครับมันก็จะเป็นรอยร้าวที่อันตรายกับรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับถ้ารอยร้าวที่อันตรายเนี่ยนะครับการซ่อมหรือการแก้ไขนั้นจะต้องให้ความสำคัญในส่วนของการเลือกวัสดุนะครับต้องให้ความสำคัญกับการเลือกวัสดุนะครับเพราะว่าในการเลือกวัสดุเพื่อการซ่อมนั้นนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรานะครับเลือกวัสดุผิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะแก้ไม่หายเพราะการเลือกวัสดุนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเองก็จะนำวัสดุนะครับมาพูดหรือมาแชร์กันนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่มั่นใจว่าแนะนำไปแล้วถ้าหากท่านใช้วัสดุตามขั้นตอนนะครับผสมตามขั้นตอนวิธีการทำงานตามขั้นตอนนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นหายแน่นอนแต่รอยร้าวที่เราจะนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้นะครับจะเป็นรอยร้าวที่เขาเรียกว่ารอยร้าวที่ไม่อันตรายแล้วก็รอยร้าวที่มีการอยู่ตัวแล้วนะครับไม่ใช่รอยร้าวที่อันตรายหรือรอยร้าวที่ยังมีการสุดตัวและรอยร้าวยาวเพิ่มกว้างเพิ่มถ้ารอยร้าวที่มีลักษณะของการสุดตัวยังมีความกว้างเพิ่มขึ้นและยาวเพิ่มขึ้นนั้นนะครับวัสดุตัวนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะเป็นวัสดุในการซ่อมรอยร้าวที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้แต่เป็นวัสดุที่ให้ตัวได้คำว่าให้ตัวได้นะครับมันอาจจะมีแรงบิดแรงขยับแรงเคลื่อนแรงเคลื่อนได้แต่คำว่ายืดหยุ่นนั้นมันสามารถที่จะดึงออกแล้วหดกลับได้นะครับแต่รอยร้าวของอาคารนะครับส่วนใหญ่มันจะดึงแล้วดึงเลยมันจะไม่หดกลับนะครับแต่ถ้าเกิดรอยร้าวที่มันให้ตัวได้นะครับมันอาจจะเกิดจากการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนปุ๊บรอยร้าวมันก็จะมีการขยับนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับแต่มันไม่ได้ดึงออกแล้วหดกลับนะครับนั่นคือลักษณะของการนำวัสดุไปใช้ในการซ่อมรอยร้าวเพราะรอยร้าวนะครับที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่ไม่ร้าวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รอยร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 0.3 มิลนะครับจนถึง1เซนสามารถใช้วัสดุซ่อมรอยร้าวประเภทนี้ได้วัสดุประเภทนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีพ็อกซี่ชนิดหนึ่งนะครับอีพ็อกซี่แบบนี้นะครับมีทั้งสูตรน้ำและก็สูตรน้ำมันนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านถนัดแบบไหนและคุณสมบัติการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวนี้ผมแนะนำว่าการนำไปใช้นะครับไม่ยากสำคัญอย่างเดียวคือช่างเวลาใช้นะครับต้องกรีดร่องรอยร้าวให้มันมีความกว้างขึ้นทีนี้คำว่ากรีดร่องรอยร้าวเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเอาลูกหมูกรีดต้องเป็นกว้าง1เซน2เซนเสมอไปนะครับรอยร้าวบางขนาดเช่นรอยร้าวที่มันกว้างอยู่สักประมาณ2มิล3มิลซึ่งมันเล็กมากๆถ้าเราเอาอีพ็อกซี่ตัวเนี้ยตัว KB330 ไปอัดเนี่ยครับมันอาจจะไม่เข้าเพราะมันอาจจะมีแค่ความกว้างแต่ความลึกมันอาจจะไม่สัมพันธ์กันวิธีการไม่ยากเลยครับใช้ปลายเกรียงนะครับปลายเกรียงที่เป็นมุมคมๆเนี่ยนะครับครูดไปที่ร่องครับครูดไปตรงกลางครูดเอียงซ้ายครูดเอียงขวานะครับคูดเอียงซ้ายหน่อยคูดเอียงขวาหน่อยในคูดตรงกลางนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้รอยร้าวที่มันเป็นเส้นอยู่นั้นนะครับมันเป็นบากบ่าเป็นร่องวีลงไปนะครับเมื่อรอยร้าวมันเป็นร่องวีลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราจะโป้นะครับวัสดุประเภทนี้มันจะลงมาอยู่ในร่องอันนี้คือสำคัญที่ร่องรอยร้าวสำคัญตัวที่สองคือการผสมอีพ็อกซี่ประเภทนี้นะครับมันจะเป็น AB ในกระป๋องที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระป๋องเดียวบางท่านถามว่าไหนตอนบอกว่าขายมี AB แต่มาทำไมกระป๋องเดียวผมบอกไม่ลองสังเกตก่อนครับ ที่กระป๋องเนี่ยครับมันจะมีฝาเป็นฝา2ชั้นมีสายรัดดึงออก2รอบท่านต้องดึงสายรัดออกทั้ง2เส้นเส้น1เส้นล่างนะครับเป็นสายรัดที่ยึดระหว่างกระป๋องนะครับอยู่ด้านบนเป็นกระป๋องเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอีกกระป๋องหนึ่งนะครับมันจะซ้อนกันอยู่สายรัดที่อยู่ด้านบนมันคือดึงฝาของกระป๋องบนออกเพราะท่านต้องดึงสายรัดเส้นล่างออกก่อนเพื่อดึงกระป๋องออกมาแล้วก็สายรัดเส้นบนนั้นก็จะเป็นฝาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอเปิดออกมานะครับมันเป็น AB สัดส่วนมันจะเท่าๆกันการที่เราจะนำไปใช้นะครับเราจะต้องเอาอีพ็อกซี่ไอวัสดุตัวนี้นะครับ KB330 เนี่ยผสมกัน1ต่อ1ครับถ้าขนาดรอยร้าวเยอะยาวเราผสมครั้งเดียวได้แต่ถ้ารอยร้าวเราทำไปทีละส่วนทีละส่วนแนะนำแบ่งผสมนะครับผมแนะนำแบ่งผสมเพราะฉะนั้นหลายท่านนะครับเวลาไปใช้นะครับบอกใช้เยอะเยอะของท่านกับเยอะของวัสดุบางทีมันไม่เหมือนกันแนะนำว่าถ้าท่านจะใช้วัสดุอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับท่านจะต้องแบ่งผสมครับการแบ่งผสมนั้นไม่ยากครับวัสดุบางอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องใช้ตาชั่งนะครับชั่งน้ำหนักแล้วผสมกันเข้าไปนะครับเพียงแต่วัสดุประเภทนี้นะครับสามารถกะได้ครับกะ A กับ B ให้มันเท่าๆกันน้อยกว่ามากกว่าแต่ละตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราจะกะให้มันใกล้เคียงมากที่สุดถ้าเรากะ A กับ B ได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับพอท่านเอา A กับ B ไปรวมกันนะครับท่านก็สามารถถ้ามันน้อยนะครับท่านก็สามารถใช้เกลียงนะครับกวนเราจะผสมส่วนใหญ่เราจะผสมในภาชนะนะครับแต่ช่างบางท่านนะครับเขาผสมแบบวัสดุอุดโป๊ะเขาจะมีเกลียงอันใหญ่นะครับประมาณ8นิ้วเกลียง8นิ้วนั้นนะครับก็จะเป็นเกลียงเขาเรียกว่าเป็นเกลียงโพยิปซัมนะครับแล้วท่านก็เอาไอตัว KB330 นะครับ A กับ B ตัดเท่าๆกันแล้วก็ไปกองไว้บนเกลียงแล้วก็ใช้เกลียงอันเล็กครับผสมนะครับเขาก็จะกวนไปกวนมากวนไปกวนมานะครับซ้ายทีขวาทีนะครับคนไปนะครับคนไปคนมาจนนะครับ A กับ B นะครับมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะ A กับ B เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับจากเดิมมันมีสีขาวกับสีเทาดำพอผสมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเทาอ่อนๆแล้วก็สามารถที่จะนำนะครับวัสดุตัวนี้นะครับไปโป้ได้เช่นเดียวกับผนังที่นี่นะครับผนังที่นี่นะครับเป็นการปรับปรุงอาคารนะครับตอนนี้นะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามฟังรายการนะครับแล้วกำลังมองว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเวลาฟังรายการช่างรู้คู่บ้านแล้วเวลาหาช่างนะครับก็จะหายากนะครับอยากได้ช่างที่ช่างรู้คู่บ้านแนะนำนะครับก็นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าเคยแนะนำช่างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าช่างก็คือช่างบางครั้งเนี่ยครับเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมการทำงานได้เพราะว่านะครับช่างนะครับท่านก็จะรับงานตามที่คุยกับท่านกันเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเผื่อใครที่กำลังมองว่าต้องการทีมงานที่สามารถทำขั้นตอนตามวัสดุที่ผมบอกได้นะครับก็สามารถสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานได้นะครับท่านจดเบอร์โทรผมไว้นะครับ0917893563จดไว้นะครับอย่าเพิ่งโทรตอนนี้เพราะตอนนี้จัดรายการสดรับสายไม่ได้ท่านโทรเบอร์นี้นะครับเก็บจดเบอร์นี้ไว้จดเบอร์และก็ไลน์ไว้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็คือ0917893563นะครับส่วนไลน์ผมนะครับ ID line นะครับ@สัญชัยนะครับ ID line @sunchai ครับ @sunchai @sunchai นะครับ @sai แล้วก็ sunchai นะครับก็สามารถที่จะจดนะครับเมมไลน์ไว้ก่อนได้ท่านจดไลน์หรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไว้เนี่ยครับเวลาท่านเจอปัญหาท่านสามารถถ่ายรูปแล้วส่งมาถามทางไลน์ได้นะครับหรือจดเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้แต่เมื่อไหร่ที่ท่านจดเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเวลาท่านโทรมาผมบอกพี่แอดไลน์แล้วส่งรูปมาเพราะการส่งรูปมาแล้วสื่อสารด้วยกันนะครับมันจะทำให้เข้าใจนะครับปัญหาหน้างานและวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถประมาณได้ก็คือเรื่องของราคาหลายครั้งท่านถามว่าส่งรูปมารอยร้าวแบบนี้นะครับค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับก็จะบอกว่านะครับบางทีมันบอกด้วยราคายากเพราะ นะครับเราเห็นมันพื้นที่มันไม่เยอะนะครับพอบอกด้วยราคาแล้วไปเจอหน้างานจริงนะครับมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของราคาถ้าท่านจะถามจะเกิดขึ้นหลังจากการที่ทีมงานได้มีการสำรวจหน้างานจริงนะครับจะเป็นหน้างานพื้นที่เปลือยพื้นที่เปล่าพื้นที่มีอะไรอยู่นะครับก็จะดูว่าหน้างานเหล่านั้นสามารถเข้าไปสำรวจได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้นะครับแต่ไม่สามารถประเมินราคาทางโทรศัพท์ได้นะครับเช่นเดียวกับที่นี่นะครับเมื่อมีการปรับปรุงอาคารนะครับเราเข้าไปเราก็จะเจอรอยร้าวของผนังอาคารรอยร้าวบนผนังอาคารนี่นะครับหลายท่านก็อาจจะใช้ตัวยิปซัมในการโป้นะครับหรือบางคนก็ใช้ปูนขาวโป้นะครับบางคนก็ใช้คลิกโป้นะครับรอยร้าวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเล็กมากถ้าท่านดูอยู่ในหน้า Facebook นะครับอาจจะเห็นเล็กกันสักนิดนะครับรอยร้าวเล็กๆแบบนี้นะครับถ้ามันเล็กจนเกินไปนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเอาตัว330ที่ผสมแล้วนะครับโป๊ะเข้าไปได้เราก็จะกรีดร่องให้มันมีความกว้างขึ้นนะครับกรีดร่องให้กว้างขึ้นประมาณสัก2-3มิลนะครับเวลากรีดร่องนะครับกรีดไม่ยากนะครับท่านกรีดกับเอียงด้านขวากับเอียงด้านซ้ายนะครับเอียงด้านขวาไล่ลงมาทีนึงเอียงด้านซ้ายลงมาทีนึงนะครับมันจะได้ร่องรอยร้าวที่เป็นร่อง V พอได้ร่องรอยร้าวที่เป็นร่อง V แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปผสมในส่วนของ KB330 นะครับแล้วก็นำมาโป๊ตามรอยร้าววิธีการที่จะโป๊ตามรอยร้าวแล้วให้ได้นะครับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยนะครับตามรอยร้าวนะครับท่านจะต้องกรีดให้มันมีร่องความกว้างและความลึกแล้วก็เป่าฝุ่นออกหรือผ้าเช็ดฝุ่นออกจากนั้นผสม AB นะครับก็นำเกรียงมาปาดการปาดนะครับเราจะเกรียงจุ่มนะครับตัวเนื้อ KB330 แล้วปาดพาดไปที่ร่องนะครับปาดพาดไปที่ร่องนะครับผสม KB330 ทีละน้อยๆครับบางทีส่วนใหญ่ผมบอกว่าตักมาทีละเกรียงหรือ2เกรียงก็พอถ้าตัก A มา2เกรียงก็ตัก B 2เกรียงแล้วก็ใช้มือกวนครับถ้าน้อยๆนะครับใช้มือกวนแต่ถ้าเยอะก็ใช้สว่านปั่นทีนี้คำว่าเยอะนะครับเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าผสม1ชุดเนี่ยครับใช้สว่านปั่นเนี่ยนะครับใช้สว่านตัวใหญ่ไปเวลาปั่นนะครับมันอาจจะทำให้เนื้อมันหกกระเด็นออกมาได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราผมซีน้อยๆนะครับเราสามารถใช้เกรียงนะครับผสมมือครับเกรียงขูดไปขูดกวนไปกวนมากวนไปกวนมาจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วถึงจะนำไปซ่อมรอยร้าวนะครับการนำไปซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เรากรีดไว้นะครับในผนังนะครับเราต้องดูว่าในแต่ละห้องมันมีกี่จุดเราสามารถทำต่อเนื่องได้นานเท่าไหร่นะครับถ้าทำต่อเนื่องได้ไม่เยอะเราก็แบ่งผสมแต่ถ้าทำต่อเนื่องได้เยอะเราก็สามารถผสมตั้งชุดได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการซ่อมรอยร้าวนะครับนี่ครับเห็นไหมพอเปิดมาในกระป๋องเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น AB แบบนี้ส่วนรอยร้าวนะครับที่ผมให้ดูรูปก่อนหน้านี้ก็คือรอยร้าวที่มันเป็นเส้นเล็กแล้วบางทีมันมองแทบไม่เห็นนะครับเราก็ใช้วิธีในการกรีดร่องรอยร้าวขึ้นแล้วก็มาเตรียมครับเตรียมในส่วนของ KB330 KB330 นะครับมันก็จะเป็นวัสดุ A กับ B ท่านเห็นกระป๋องยาวเนี่ยนะครับมันจะมีกระป๋องเล็กซ้อนอยู่ข้างในในเนื้อของกระป๋องเล็กมันจะเป็นส่วนผสมนะครับผสมกันต้องเอาสีขาวนะครับผสมกับสีเทาเข้มๆในกระป๋องสัดส่วนคือ1ต่อ1นะครับ1ต่อ1เอามาผสมกันนะครับ A กับ B เอามาผสมกัน1ต่อ1ให้แบ่งแล้วก็กวนนะครับพอกวนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับก็จะนำไปโป๊ได้นะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการนะครับกวนผสมเนี่ยเราสามารถหาไม้นะครับหรือยิปซัมหรือไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นหนึ่งนะครับประมาณสัก20 × 20 20 × 30หรือ30 × 30เซนประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยได้นะครับก็กวนนะครับกวนไม้กระดานเนี่ยครับบางคนมีเกรียงใบใหญ่เขาก็จะกวนไปเกรียงในปริมาณที่น้อยๆถ้าตักมาแค่อย่างละช้อนน้อยก็จะสามารถใช้เกรียง8นิ้วผสมได้แต่ถ้าตักมาเยอะๆนะครับเกรียง8นิ้วนะครับมันไม่สามารถที่จะขยายเนื้อของมานะครับเขาเรียกว่ากวนและขยายเนื้อออกข้างแล้วก็ให้มันกลับมาเป็นก้อนนะครับถ้าเกรียงมันเล็กเกินไปนะครับมันจะทำยากนะครับเพราะต้องผสมทีละน้อยๆพอกวนจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะไปใช้ก็คือว่าตามร่องรอยร้าวนะครับเราจะต้องปาดขวางร่องก่อนนะครับปาดขวางร่องครับ การปาดขวางร่องภาพซ้ายมือนะครับคือการที่เราให้เนื้อของมันนะครับเข้าไปอยู่ในร่องนะครับพอเนื้อมันเข้าไปอยู่ในร่องนะครับเนื้อเข้าไปอยู่ในร่องแล้วนะครับจนเต็มเราก็จะปาดตามแนวยาวนะครับปาดตามแนวยาวนะครับพอปาดตามแนวยาวนะครับมันก็จะทำให้เนื้อนะครับมันล้นออกซ้ายขวาย้ำนะครับว่าการปาดขวางร่องนั้นคือการที่ทำให้เนื้อของวัสดุนะครับลงไปอยู่ในร่องให้มันมีความลึกและเต็มการปาดตามแนวยาวก็คือการปาดเพื่อให้มันเรียบและออกซ้ายขวาย้ำว่า 1. ต้องกรีดร่อง 2. เช็ดฝุ่นออก 3. ผสม KB 330ตามสัดส่วน 4. กวนจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ 5. ใช้เกรียงนะครับตักแล้วก็ปาดขวางร่องเพื่อให้เนื้อของ KB 330นั้นลงไปอยู่ในร่องจนเต็มหลังจากนั้นปาดตามแนวยาวเพื่อให้เนื้อของมันเต็มเรียบและก็ขยายออกซ้ายขวาทำแบบนี้ซ้ำๆถ้าร่องรอยร้าวมันใหญ่เกินไปเวลาที่เราทำแบบนี้นะครับมันจะเกิดการยุบตัวถ้าเกิดการยุบตัวก็สามารถที่จะทำซ้ำได้นะครับนี่คือวิธีการใช้วัสดุในการอุดโผนะครับเห็นไหมครับว่าปาดกรีดปาดขวางร่องปาดตามแนวยาวนะครับพอหมดปุ๊บ ก็ไปผสมแล้วก็ปาดขวางร่องปาดตามแนวยาวต่อนะครับจนจบจนเต็มร่องเมื่อเต็มร่องเมื่อไหร่นะครับรอนะครับเนื้อวัสดุแห้งแล้วสามารถขัดแต่งให้เรียบได้นะครับพอหลังจากขัดแต่งเรียบแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะรอยแห้งหลังจากแห้งแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับฉาบบางนะครับต้องรอแห้งนะครับรอแห้งอย่างน้อยข้ามวันคือการใช้ KB 330เนี่ยครับถ้าผสมไปจนแห้งแล้วเนี่ยครับมันจะใช้เวลาในการเซตตัวนานนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการกะถ้าผสมตามสัดส่วนและปั่นนะครับก็จะประมาณวันหนึ่งจะแห้งนะครับข้อเสียถ้าเกิดไม่แห้งแล้วเราไปทาสีทับมันอาจจะเกิดคราบเหลืองนะครับย้ำบอกก่อนนะครับอาจจะนะครับย้ำว่าอาจจะเกิดคราบเหลืองอันเกิดจากการที่เนื้อของวัสดุมันยังไม่แห้งแต่ถ้าแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วขัดแต่งเรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถทาสีทับได้อ่ะนะครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกับการใช้ KB 330ซ่อมรอยร้าวครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านกับผมสัญชัยกนันนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับอ่ะนี่ครับเราซ่อมรอยร้าวก็มาเห็นนะครับก็ซ่อมกันนะครับไปนะครับก็จนเยอะนะครับในการซ่อมรอยร้าวประเภทนี้นะครับก็นะครับวันนี้เวลามาหมดถึงช่วงสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฝากช่องทางในการสอบถามส่งรูปภาพมาทาง LINE นะครับ ID LINE @สัญชัยครับ @sunchai @สัญชัยหรือเบอร์โทรก็0917893563นะครับ0917893563นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
16: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเสาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
17: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิต หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy

ค่ะคุณผู้ฟังคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธ์นะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็จะพูดคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือคุณผู้ฟังพิมพ์โทรศัพท์นะคะในโทรศัพท์นะคะมือถือเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งข้อความที่พิมพ์เนี่ยนะคะส่งมาที่ SMS 483-8133นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง SMS 483-8133นะคะจะได้ฝากข้อความไว้แล้วก็จะได้ให้คุณนสิทธิ์นะคะกับที่คุยกับคุณรัชกรในช่วง Investment Talk เนี่ยนะคะตอบคำถามให้ในช่วงท้ายรายการนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะอย่างที่บอกเช่นเดียวกันนะคะก็คือทางเพจ Facebook นะคะของสถานีข่าวคุณภาพ FM 97เนี่ยนะคะที่ชื่อว่า QFM นะคะอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อกับทางรายการได้นะคะวันนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังเรามาถึงวันที่24แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะ25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคุณผู้ฟังก็ต้องเริ่มกันแล้วนะคะสำหรับการที่เขาจะเปิดให้ไปเรียกว่าใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงว่าตรวจสอบสิทธิ์อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็กดรับสิทธิ์กันเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งจะให้ทำกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะจันทร์ที่25เนี่ยละค่ะไปจนถึงวันที่29นะคะพฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันเลยนะคะกับร้านค้านะคะก็วันเดียวกันนี้แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางแอปนะคะก็คนที่เป็นผู้ฝ่ายผู้ซื้อเนี่ยนะคะก็คือต้องใช้แอปเป่าตังค์นะคะส่วนฝ่ายพ่อค้าแม่ขายนะคะที่ขายของเนี่ยค่ะเป็นคนขายเนี่ยต้องไปที่แอปถุงเงินนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาจะทำอะไรไม่ได้ยังไงเนี่ยนะคะก็ต้องไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็คือธนาคารหยุดนะแต่ว่าสาขาของธนาคารที่อยู่ในห้างอะค่ะเขาก็พร้อมให้บริการเรื่องนี้อยู่แต่ว่าโอ้โหต้องบอกยอมรับเลยแหละค่ะว่าคนเยอะจริงๆแล้วคนที่ไปแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่แบบว่าวัยรุ่นทั้งนั้นวัยรุ่นในที่นี้ก็คือรุ่นแบบรุ่นผู้ใหญ่นะคะก็คือว่าโอ้ก็ต้องไปขอพึ่งบริการกันว่าใช้ไอ้พวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยใช้แอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปขอความช่วยเหลือกับที่แบงค์เยอะมากก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ฟังก็คือเงินน่ะนะคะใครก็อยากได้เนาะแล้วก็นี่ก็คือให้เดือนละพันทั้งหมด4เดือนนะคะรวมทั้งหมดก็ 4,000 นะคะแล้วก็ให้ใช้จ่ายกันนะคะก็ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รัดออก60เดาออก40อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าอันเนี้ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีคลังนะคะเจ้าของโครงการแหละคุณเอกนิตินะคะก็บอกนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าที่เขาทำโครงการเนี้ยขึ้นมาไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะต้องใช้เงินเนี่ยนะคะทั้งหมดนะคะก็176,000ล้านบาทเนี่ยนะคะช่วยคนนะคะในส่วนที่เป็นโครงการที่เป็นถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการก็อีกสัก30ล้านคนอย่างนี้นะคะแต่การช่วยแบบนี้เขาบอกว่าช่วยเพื่อที่จะดูแลเรื่องค่าครองชีพนะคะมาช่วยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องสินค้าที่มันแพงขึ้นนะคะจากเรื่องของสงครามอิหร่านเนี้ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้หวังนะอันนี้เขาย้ำนะว่าไม่ได้หวังนะว่าอันนี้มันเป็นการทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็ว่ากันแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวถ้าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่างั้นเงินที่ใส่เข้ามาตั้งเกือบ200ล้านเนี่ยนะคะก็ออกมาแล้วก็จะยังไงกันแล้วครบ4เดือนอ้าวแล้วจะยังไงกันต่ออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตาแล้วก็ให้ความสนใจพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในเชิงของผลตอบรับนะคะจากโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ได้มาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่เอามาแจกจ่ายประชาชนเนี่ยเกือบ200ล้านเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เงินกินเปล่านะคะมันเป็นเงินที่ต้องกู้มาเพื่อที่จะแจกจ่ายนะคะซึ่งหมายถึงว่านั่นก็หมายถึงว่าต้องรัฐถ้าไปกู้มาเพื่อแจกเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันนะคะผลตอบแทนถ้าออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องแจกเป็นดอกเบี้ยพันธบัตรนะคะรัฐบาลด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็
็อันนี้เรา

0: มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังกับคุณสมชายพรรัตนเจริญนะคะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และอดีตนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ฟังว่านะคะคุณสมชายนะคะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะมองยังไงนะคะแล้วน้องเขาสะกิดเตือนมาแล้วค่ะว่าคุณสมชายอยู่ในสายแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ค่ะคุณสมชายคะตอนนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าดูแล้วเนี่ยจากที่คุณสมชายสัมผัสนะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์ของสมาคมค้าส่งนะคะปีกไทยเนี่ยดูแล้วเขาตื่นตัวกันมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเทียบกับเมื่อตอนที่เป็นคนละครึ่งพลัสอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็มันก็มีความตื่นตัวกันนะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้มันพฤษภา5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการซื้อขายกันต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงาเบาบางประชาชนไม่มีกำลังซื้อนะครับแล้วก็สินค้าก็ขึ้นไปสูงระดับหนึ่งนะครับก็โครงการนี้ก็เหมือนกับว่าออกมาเป็นลมพัดเย็นๆให้เขาลดผ่อนคลายไอ้ความรู้สึกหดหู่ต่อเศรษฐกิจต่อกำลังซื้อที่มันหดหายไปนะครับอย่างที่คุณบอกตอนต้นนะครับว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ต้องกู้มาแจกจ่ายเราถามว่าในภาวะเช่นนี้ในอารมณ์ที่ในภาวะที่เราอยู่กับสงครามมันถ้าเราตัวผมเองอายุมากนะครับ70กว่าก็เลยมองเห็นว่ามันถ้าความคุ้มค่าหรือว่าการที่เรามีเงินอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายของการจะกู้ได้ในบ้านเราเพราะว่าเข้าใจว่าเงินก็คงจะกู้มากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้ว
0: เต็มเพดาน
1: เพราะมันสูงมันเต็มเพดานคราวนี้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยเรายังมองเห็นภายภาคหน้าเนี่ยมันมีของที่จะต้องเตรียมเงินไว้ใช้อะไรอีกเผื่ออะไรฉุกเฉินอีกเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงไม่ได้ว่าถึงเวลามันมีอะไรฉุกเฉินมาที่ไม่ต้องใช้เงินอีกเนี่ยมันเรารีบเอาเงินมาตรงเนี้ยแจกจ่ายไปโดยไม่คาดหวังเนี่ยที่คุณบอกนะว่าคนเจ้าของเงินเขาบอกว่าเขาไม่คาดหวังอะไรก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะเงินมากมายไก่กองเก็บเงินเกินภาษีอะไรต่างๆเก็บภาษีได้เยอะเกินเป้าแล้วมาแจกก็โอเคเป็นที่น่ายินดีแต่ว่าในช่วงของภาวะสงครามแบบนี้สิ่งที่เราเห็นตามภาษาคนแก่นะครับเราก็เห็นอยากรัฐบาลรณรงค์ให้ผู้คนประหยัดอย่างไรไอ้ภาวะเศรษฐกิจงบเหงาก็ต้องยอมรับว่ายามมีความสุขความสมบูรณ์เงินทองสะพัดดีค้าขายดีก็จับจ่ายใช้สอยไปตามสบายตามกิเลสของการที่อยากจะสุขสบายอยากจะใช้เงินโอเวอร์อะไรก็ใช้ไปแต่ในชั่วโมงเนี้ยเป็นชั่วโมงของสงครามข้าวยากหมากแพงแล้วก็เราก็ไม่รู้อะไรที่มันจะเกิดที่มารุนแรงขึ้นมาอีกใน4-5 เดือนข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่องแคบปิดช่องแคบเปิดเรือผ่านได้เรือผ่านไม่ได้ตรงนู้นตรงนี้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ข่าวที่แต่ละประเทศตอนนี้เจอภัยพิบัติน้ำท่วมปกติแผ่นดินไหวก็ดีหรือโรคอะไรต่างๆมันจะระบาดอีกก็ดีมันในส่วนที่เราเป็นคนแก่แล้วก็รู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเฮ้ยเรากำลังจะใช้เงินไปเพื่ออะไรโดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันถูกต้องไหมมันยังไงอ่ะคือเดือนละ1,000นึง4เดือน 4,000 จบแล้วยังไงแล้วก็คนละ1,000เนี่ยกินไปใช้ไปเนี่ยมันได้ความอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลในภาวะที่คนเรายังขาดศักยภาพขาดความสามารถในการแข่งขันของคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่ยังยากจนอยู่เยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆที่มันสูงถ้าเราสามารถจะไปเอาเงินเกือบ200ล้านเนี่ยไปใช้เพื่ออะไรที่มันดำรงชีวิตอยู่ในต่อไปในอนาคตที่มันถูกลงอาจจะไปทำเรื่องของการรถไฟอะไรต่างๆที่มันเดินทางจากเหนือมาใต้จากใต้ไปเหนือไปทั่วประเทศเนี่ยให้มันถูกลงโดยรัฐบาลอาจจะซับซิได้หรือไปซับพอร์ตตรงนั้นเพื่อให้การขนย้ายเรื่องของผักหญ้าของคนตัวเล็กๆเพื่อมาทำหากินในเมืองได้มันก็จะเป็นประโยชน์กว่าไหมแล้วก็จะทำให้ของถูกลงไหมก็แทนที่จะต้องให้ไปใช้รถยนต์อย่างเดียวซึ่งนับวันการพึ่งพาเรื่องของน้ำมันต่อไปก็จะลำบากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าภาครัฐมามองช่องทางที่เราเคยใช้มาเป็นร้อยๆปี นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะย้อนกลับไปพึ่งพาในสิ่งที่เรามีแล้วเรายังเข้มแข็งได้เพื่อทำมันถูกลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไปอำนวยความสะดวกให้มันเพิ่มมากขึ้นจากที่เราไม่คิดจะใช้เขาแล้วหรือว่าถูกทอดทิ้งมาจากการมีรถยนต์จากมีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไปทำตรงนั้นก็จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกตอนต้นเราก็ไม่รู้ว่าภาวะการสู้รบความยืดเยื้อต่อระบบน้ำมันมันจะลึกขนาดไหนแล้วก็การซ่อมแซมพวกโรงกลั่นต่างๆพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่มันจะมีความยืดเยื้อแล้วก็มีต้นเหตุของความสินค้ามันจะแพงขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราเอาเงินตรงนี้คนละพันมากินมาใช้โดยขาดเป้าหมายเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้กินไปใช้ไปแล้วมันจะไปช่วยให้วิถีชีวิตมันดีขึ้นไหมถ้าเราเอาไปใช้ในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์แล้วก็หมุนเวียนได้หลายรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้การค้าการขายเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค้าขายไม่ค่อยได้ขายออกมาก็ไม่พอจ่ายค่าเช่ากันก็คือสังคมมันตอนเนี้ยมันคนจนทำให้คนรวยอยู่ได้ทำให้คนรวยรวยยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราก็อยากเห็นรัฐบาลมองไว้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะสร้างสถานที่ค้าขายอะไรให้คนจนไม่ต้องเสียค่าเช่าได้ไหมเอาใครมีอะไรเอามาของมาขายอะไรต่างริมผักริมรั้วใครมีสมบัติทรัพย์สถานอะไรที่จะพอหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินทำตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้ธุรกิจมันพอยืดหยุ่นได้แล้วก็ประชาชนจะได้มีอะไรทำเพิ่มมากขึ้นถ้ากรณีโรงงานต่างๆต้องปิดตัวไปนะครับแล้วเราเอาเงิน140,000 ล้านเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยไปทำแพลตฟอร์มไปทำอะไรก็ได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พวกเราในอนาคตหรือว่าเด็กรุ่นหลังๆจะได้มีแพลตฟอร์มของตัวเองอะไรต่างๆสิ่งที่เราตอนนี้ยังขาดแคลนอยู่แล้วต้องไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจอยู่ก็วันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถใช้วิกฤตนี้ทำขึ้นมาได้เองก็จะเป็นคุณประโยชน์กว่าที่จะไปให้คนละ4,000ใช้ไปไหมอันนี้ก็เรามองเป็นฐานะคนแก่คนหนึ่งนะครับแต่ว่ามุ่งหมายเขาก็อาจจะว่าอ้าว4 เดือนนี้คุณไปอิ่มมีพีมันกันสดชื่นกันมาหน่อยก็เหมือนกับถูกหวยนะ2 ตัวเดียวนี้มันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มัน1,000 หรือเปล่าถ้า1,000ก็อาจจะทุกคนถูกหวยกัน2 ตัวคนละ1,000ก็ดีใจเฮฮากันไปนะแล้วหลังจากนั้น4 เดือนพ้นไปแล้วทีนี้เราจะตกระกำลำบากยังไงเราก็ไม่รู้ละก็ฝากไว้ก็โชคชะตาเพราะว่าเราขาดการมองระยะยาวว่ามันเงินจำนวนที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วคาดหวังไม่อยากให้มันเกิดแหละเราก็อยากคาดหวังให้เหมือนกับที่ผ่านมาโชคดีประเทศไทยอุดมสมบูรณ์พระเมตตานะครับประทานอะไรสิ่งที่มันมาแก้ไขได้โดยที่พวกเราไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทำอะไรมากมายถึงเวลาฝนจะตกหนักก็พัดผ่านไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ที่ผ่านมาว่าเมืองไทยมึงพูดนะก็ได้ภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรที่เลวร้ายขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะมีเงินมีอะไรที่จะไปหยิบยืมใครมาได้อีกไหมเพราะว่าเราประมาทเกินไปเรามีความสุขกับแต่ละวันเกินไปผมว่านะ
0: ค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยที่แจกเงินกันให้กันเนี่ยนะคะยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเขาก็เป็นเพื่อจะช่วยนี่แหละให้ซื้อของได้ถูกด้วยแล้วก็ให้คนมีอาชีพด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำโครงการลดพุ่มพวงขึ้นมาเนี่ยค่ะซึ่งเขาให้โครงการตั้งแต่15 พฤษภาคมนะคะไป1 เดือนนะคะออกรถไป 10,000 คันแล้วก็มีเติมน้ำมันให้ด้วย 1,000-3,000 บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยคุณสมชัยมองว่าดีไหมคะเข้าถึงไหมคะ
1: คือเราไม่รู้ว่าวิ่งแล้วไปมุ่งหมายไปขายจุดปลายทางตรงนั้นเป็นที่ไหนแล้วพอไปถึงจุดนั้นคนมีตังค์ไหมจริงๆแล้วภาครัฐวันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดมีเงินที่จ่ายถึงกับคนจำนวน14 ล้านคนมากที่สุดเพราะว่าแต่ละเดือนที่รัฐจ่าย300ให้กับคนที่ยากจนผ่านร้านค้าที่เป็นเครือข่ายเนี่ยถ้ารัฐมาพัฒนาเครือข่ายตรงนั้นน่ะ แทบจะไม่ต้องไปจ่ายเงินอะไรชดเชยให้กับรถพุ่มพวงรถอะไรเลยรถพุ่มพวงเขาก็สามารถที่จะมีเครื่องมีอะไรอยู่กับที่ได้เพราะว่าภาวะตอนนี้น้ำมันมันไม่ได้มีเยอะนะครับมันไม่ได้มาที่จะไปพุ่งตายตรงนั้นถ้าเราสามารถที่เอางบประมาณที่จะไปส่งเสริมตัวร้านรถพุ่มพวงแต่ว่าไม่ได้ว่านะครับเมื่อเขาทำแล้วก็โอเคล่ะก็อยากให้คนสะดวกสบายไม่ต้องออกมาเดินทางข้างนอกแต่ถ้าเราสามารถที่จะมาพัฒนาและปรับปรุงตัวร้านค้าต่างๆให้มีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ควบคุมเรื่องของการซื้อสินค้าอะไรต่างๆถ้ารัฐจะสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างผมว่ามีเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสุดนะครับที่ไปร้านค้าแล้วก็มีเงินที่จะโฟกัสไปว่าไอ้แต่ละคนตอนเนี้ย300บาทที่ได้แต่ละคนเนี่ยในจำนวน14ล้านคนเนี่ยฉันต้องการโฟกัสให้เดินไปซื้ออะไรเช่นกลุ่มเกษตรกรรมกลุ่มของอะไรที่รัฐบาลส่งเสริมเรื่องไม่ว่าของกระทรวงเกษตรหรือของกระทรวงมหาดไทยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทำแล้วยังหาที่ขายไม่ได้เนี่ยถ้ารัฐมองในแก้ปัญหาแบบระยะยาวแล้วก็สัมพันธ์กันทุกกระทรวงไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปตายเอาเองตามยถากรรมถ้าเราสามารถโฟกัสรวมกันหมดเลยกระทรวงเกษตรคุณส่งเสริมอะไรภาคเกษตรกรรมมีอะไรออกมาเนี่ยโฟกัสต้องไปผ่านประชารัฐคนที่จะมีเงินไปซื้ออะไรของที่มันโอเคละกระป๋องปิดน้ำปลาแหละมันจะเป็นแหละแต่เดือนนึงซื้อแล้วมันก็กินได้สองเดือนเดือนที่สองก็ควรจะมาเปลี่ยนดูว่าอะไรที่มันเป็นของประเทศไทยนะครับก็เอาตรงนั้นแหละที่เป็นของชาวบ้านตัวเล็กๆเนี่ยให้มันหมุนเวียนขายได้มันก็เหมือนรัฐบาลจ่ายเงินไปช่วยทั้ง SME ได้อะไรได้แต่ทุกวันที่จ่ายไปเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยทุกเดือนเนี่ย 4-5 หมื่นล้านเนี่ยมันก็ไปซื้อกับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของในทุนตัวใหญ
0: ่
1: ๆนะครับมาตรงนั้นก็ส่งให้เขาแข็งแรงขึ้นรวยขึ้นซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายที่รัฐบาลควรทำรัฐบาลควรทำก็คือว่าวันนี้เอาเงินตรงเนี้ยมาโฟกัสเรื่องของสินค้าที่มันมีปัญหาอยู่SME ที่กำลังจะตายจากไปเงี้ยที่กำลังอ่อนแรงที่จะมาเป็นปัญหาเรื่องของความยากจนหรือความลำบากในอนาคตเนี่ยถ้าเอาเงินตรงประชารัฐที่เราแจกทุกเดือนเนี่ยไปโฟกัสว่าต้องไปซื้อกลุ่มพวกนี้ผ่านร้านค้าเครือข่ายพวกนี้ให้ช่องทางเขาแข็งแรงขึ้นทุกภาคส่วนSME แข็งแรงสินค้าชุมชนแข็งแรงหมู่บ้านที่ค้าขายแข็งแรงขึ้นเขาก็มีเงินที่จะไปซื้อรายใหญ่ๆเพราะว่าคนมีตังค์ก็จะไปอุดหนุนของกินดีอยู่ในห้างใหญ่ๆนะครับไม่ต้องห่วงแต่ในภาวะแบบนี้มันไปไม่ไหวเพราะว่าสินค้าเนี่ยเวลาคุณไปในห้างมันแพงมากแต่ขณะเดียวกันความการแข่งขันของตัวเล็กๆเนี่ยมันก็สู้รายใหญ่ไม่ได้เพราะงั้นก็อยากว่าถ้ารัฐบาลมองปัญหาทะลุข้ามช็อตไปเราใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้คนตัวเล็กๆร้านค้าเล็กๆเนี่ยมีโอกาสในการค้าขายสร้างรายได้เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหากับประชาชนกับรัฐบาลในอนาคตถูกไหมเพราะถ้าเขาอยู่ดีกินดีเขาไม่ต้องไปร้องรบกวนให้รัฐบาลมาดูแลหมู่บ้านชุมชนก็เหมือนกันแล้วเดือนเราจ่ายไปไม่ใช่น้อยเราจ่ายไปหลายตังค์จ่ายไปเพื่อไปซื้อของใครแล้วของที่เนี่ยเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรามีในทุนเจ้าสัวทุกหมดอยู่ไม่เพียงรายไม่กี่รายแล้วเขาก็มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะเกิดวิกฤตของโควิดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่กลุ่มเหล่านี้เขาไม่เคยจนลงเลยก็รวยขึ้นตลอดแต่ขณะเดียวกันกลุ่มระดับล่างๆกับจนตลอดแล้วจนช่องทางเนี่ยมันห่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นภาครัฐมองว่าเอ๊ะเราจะอุดช่องว่างไงถ้าอุดได้ทำให้ก็ระดับล่างๆดีขึ้นมาได้คนล่างๆพอมีตังค์เขาไปซื้อของข้างบนที่มันแพงได้มันก็จะแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่ยิ่งทำแล้วก็ประชาชนยิ่งลำบากแต่ว่าคนที่ผลิตสินค้าซึ่งมีอยู่หยิบมือเดียวในประเทศไทยนี้ก็จะรวยขึ้นเราก็เสียดายเงินนะถ้าเงินจ่ายไปแล้วมีการวางแผนที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนได้เลือกซื้อได้ช่วยกันเองระหว่างคนตัวเล็กตัวน้อยเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นมาก็สร้างให้ประชาชนมีตังค์อะไรฮะมันจะได้ทำให้คนรวยเขาขายของได้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือจากต้นปีมาถึงตอนนี้มันก็ปัก5เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยในช่วง3เดือนหลังเนี่ยก็คือตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยซึ่งมันมีสงครามอิหร่านมีต้นทุนน้ำมันแพงเลยนะคะตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าค่ะ ค่าปีค่าส่งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไปอีกแล้วหรือยังคะคือแต่ต้นๆเนี่ยมันก็ปรับกันแล้วแหละเราเห็นแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จะต้องมีการปรับอีกไหมคะในเชิงของค่าส่งค่าป
1: ีช่วงนี้ไม่น่าจะมีนะครับไอ้ที่ปรับแล้วก็คงจะยืนช้างอยู่แบบนั้นแต่สิ่งที่ชวนสังเกตก็คือวันนี้เนี่ยภาคการซื้อขายมันเงียบมากมันก็ทำให้สินค้าที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะระบายไม่ดีพอระบายไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีการทำรายการลงมานะครับเพราะว่าประชาชนไม่มีกำลังซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตของผมนะฮะเพราะว่าหลายสินค้าหลายตัวที่ความจริงมันมองแล้วมันควรจะแพงนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่แพงขึ้นเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็กลัวว่าขึ้นมาแล้วกำลังซื้อไม่เพียงพอก็ทำให้เขาขายของไม่ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีกลุ่มทุนของจีนที่เอาสินค้ามาทางออนไลน์ถูกๆก็มาเพราะว่าจีนก็มีปัญหานะครับแล้วก็สินค้าบ้านเราต้องยอมรับว่าวันนี้ไปเพื่อนบ้านไม่ค่อยได้แล้วก็เมื่อก่อนเราผลิตเผื่อเขาเยอะนะครับทั้งประเทศกัมพูชาอะไรที่ก็ดีเราไปไม่ได้ซื้อสินค้าไปไม่ค่อยได้ปุ๊บมันก็มีสินค้าที่เคยผลิตเผื่อคนอีกตั้งจำนวนเท่าไหร่ของประเทศกัมพูชาเราก็คำนวณดูนะครับแล้วก็ที่จะไปต่างประเทศอีกหลายที่ถึงแม้เดือนที่แล้วหรือว่า 3-4 เดือนมาเนี่ยเราดูแล้วตัวเลขการส่งออกจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่เราก็คิดว่าเป็นการซื้อของประเทศที่มีภาวะสงครามและต้องการซื้อสินค้านะครับมันก็โตไม่ได้มากนะครับเพียงแต่ว่ากำลังซื้อการบริโภคของในบ้านเราเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มสินค้าที่เป็นห่วงที่สุดหลังจากนี้ไปก็คือกลุ่มพืชผลเกษตรกรรมต่างๆที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของชาวไร่เนี่ยซื้อปุ๋ยลำบากปุ๋ยแพงขึ้นเราก็ได้ข่าวว่าบางที่บางจังหวัดพวกปลูกข้าวก็จะเลิกปลูกกันเพราะว่าเราขาดมาตรการการตลาดอะไรต่างๆมาช่วยที่มันเป็นห่วงเพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสเรื่องของความช่วยเหลือไปยังกลุ่มระดับฐานรากจริงๆเพราะที่เขาได้ผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันแพงต่างๆการทำพืชไร่หรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเน้นปลูกจำนวนมากๆเพื่อป้อนโรงงานคราวนี้มันกดโดนถูกกลุ่มโรงงานกดราคาต่ำๆมามากมันก็เลยไม่สามารถที่จะปลูกได้จากที่ปุ๋ยขาดแล้วก็มีราคาแพงน้ำมันที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรแพงขึ้นแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศทำให้กลุ่มนี้อาจจะไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้ก็กลายเป็นคนที่จะต้องรอภาครัฐช่วยเหลือซึ่งนับวันมันก็จะมีทวีคูณมากยิ่งขึ้นแล้วรัฐเนี่ยเราเงินมาจ่ายตรงการกระตุ้นกินกระตุ้นใช้ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นหาตังค์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดว่าเราฝึกคนของเรารอขอรอใช้จากรัฐบาลมากกว่าที่จะมีความคิดมีอะไรที่จะกระตุ้นเรื่องของศักยภาพของเขาแล้วก็เราก็เป็นสังคมที่คนแก่เริ่มเยอะแล้วเป็นคนแก่ที่จนด้วยนะครับแล้วตอนนี้ปัญหาหนักที่สุดตอนที่เราเห็นก็คือว่าเราโรงพยาบาลต่างๆที่เคยดูแลคนแก่คนนี้ส่วนใหญ่ได้ก็เริ่มจะไม่ไหวละก็เริ่มกระดอยไม่รับเรื่องของบัตรประชาไอ้บัตรสวัสดิการอะไรต่างๆเรื่องบัตรทองต่างๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดซึ่งถ้าเรามีเงินตรงนั้นมาโฟกัสเรื่องของความเป็นอยู่คุณเจ็บป่วยขึ้นมามีคนดูแลบางมั่นใจดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เป็นความห่วงลึกๆนะฮะแต่เมื่อกู้มาแล้วแจกแล้วก็ยินดีกันไปครับแล้วก็ทนกันไปเพราะว่ายังไงมันก็อ่ะ4เดือนก็ยังได้ยิ้มได้สดชื่นมานิดนึงแต่หลังจาก4เดือนที่หมดไปก็เตรียมตัวไว้ว่าเผื่อมันมีอะไรที่มาแล้วรุนแรงหรือหนักก็ขอมีสติฮะก็ได้มาอีก 4,000 เป็นรายได้เพิ่มก็เก็บออมไว้อีก 4,000 นั่นคือเงินของที่ต้องกินต้องใช้ไปแต่ว่าเซฟไว้หน่อยเผื่อ
0: มันมีใครที่มีประโยชน์จริงๆ
1: ที่รุนแรงมาแล้วเราไม่มีตังค์แล้วตอนนั้นจะทำยังไง
0: ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความคิดเห็นจากคนที่เรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนแหละนะคะต้องใช้คำนี้นะคะของคุณสมชายต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ไอเดียนะคะแล้วก็แสดงความส่งเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวครบ4เดือนแล้วเราก็มาคุยกันอีกนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมีสติก่อนใช้ตังครับสวัสดีครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคุณสมชายพรรัตนเจริญนะคะที่ปรึกษา กิติมศักดิ์นะคะแล้วก็อดีตนายกของสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยนะคะแล้วก็บอกแล้วนะคะก่อนจะจบก่อนที่จะสวัสดีกันไปนะคะคุณสมชายก็บอกนะคะว่ามีสติก่อนใช้สตังค์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังยังไงเราก็ต้องขออนุญาตว่าพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาคุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมนะคะตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญนะคะอยู่ในแวดวงการเงินแล้วก็ SME ด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิสีสัมมาชีพด้วยล่ะค่ะนะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือ

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
10: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
11: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือ

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: คือ4นาฬิกา39นาทีนะคะคุณผู้ฟังก็กลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับเซียนเศรษฐกิจนะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าเราเชิญคุณมงคลลีลาธรรมนะคะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศรีสัมมาชีพนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ฟังก็คุณมงคลนะคะก็มีความรู้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะคะในเชิงของเรื่องของการเงินการธนาคารนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของธุรกิจ SME อะไรเงี้ยนะคะก็เยอะทีเดียวแหละนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณมงคลก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็ดูแล้วนะคะก็ถือตั้งธงเอาไว้นะคะว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เหมือนกับว่าคุณมงคลนะคะจับสังเกตว่านะคะจากกรณีของวิกฤตนะคะตั้งรามมาจากสงครามอิหร่านเนี่ยนะคะทำให้ต้นทุนน้ำมันแพงเกิดเงินเฟ้ออะไรเหล่านี้นะคะจนทำให้ถึงขั้นมีการขายพันธบัตรกันออกมานะคะของบรรดาธนาคารกลางรัฐบาลของประเทศต่างๆอะไรเงี้ยนะคะจนกระทั่งเรียกว่ามันดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีสึนามิทางเศรษฐกิจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณมงคลดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมมงคลนะครับครับก็ยินดีนะครับว่าผมพูดใน Facebook ของผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะมาถึงบ้านเราได้โดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้เพราะว่ากระแสข่าวที่ธนาคารกลางหลายแห่งมีการตัดสินใจนะหลายประการซึ่งก็ต้องตามแต่ฐานานุภาพของแต่ละประเทศนะครับแต่ที่เห็นชัดที่ผมเขียนไปก็คือธนาคารกลางตุรกีตัดสินใจเทขายพันธบัตรรัฐบาลเกลี้ยงพอร์ตเลยถึง90%นะครับภายในระยะเวลาเดือนเดียวซึ่งอันนี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกตื่นตระหนกไม่น้อยซึ่งผมก็ทำให้ผมเกิดกังวลว่าขณะนี้ขึ้นใต้น้ำลูกใหญ่เนี่ยกำลังก่อตัวในระบบการเงินซึ่งอาจจะมีแรงกระแทกเนี่ยมาถึงบ้านเราแน่นอนเพราะว่าด้วยปฏิกิริยาหลายอย่างเนี่ย เห็นได้ชัดว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีกับ30ปีขึ้นมันขึ้นเกินกว่าที่เขาเรียกว่าคนคาดการไว้อย่างเช่น30ปีก็เกินทะลุ 5% นะครับแล้วก็10ปีเนี่ยก็ทะลุเกินกว่าเพดานที่ทุกคนคาดการไว้ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ชัดว่าธนาคารกลางในประเทศเอเชียหลายประเทศก็ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ไทยยังไม่ได้มีปริวิตกหรือข้อกังวลประการใดนะแต่ผมก็ด้วยเหตุผลที่เราเป็นคนอยู่ในวงการแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาพอสมควรเพราะว่าสงครามอิหร่านอย่างที่เราทราบนะครับว่านิชภาก็รู้นะครับว่าเดิมอเมริกาที่เปิดศึกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะจบโดยเร็วแต่ที่ไหนได้3เดือนแล้วยังไม่จบ
1: มันลากยาวมาละ
2: ใช่ๆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเขาเรียกว่าจะสงบแต่แน่นอนก็คือว่าตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากราคาน้ำมันเนี่ยมันทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งแน่นอนว่าโครงสร้างการผลิตของน้ำมันเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกปีหรือ2ปีเนี่ยถึงจะกลับมาสู่ปกติถ้าสถานการณ์ปกตินะครับก็เราดูสงครามอย่างรัสเซียกับยูเครนเห็นไหมเดิมคิดว่าสงครามนี้น่าจะเสร็จโดยไม่เกิน1ปีที่ไหนได้ก็ล่างมาถึงวันนี้ก็หลายปีก็เป็นที่แน่นอนว่าประเทศที่นำเข้า พลังงานทั้งหมดอย่างตุรกีเมื่อพลังงานพุ่งสูงขึ้นค่าใช้จ่ายการนำเข้าก็มูลค่าก็สูงขึ้นเดิมเมื่อก่อนน้ำมันเนี่ยอยู่60ถึง80ถูกไหมเพราะนั้นพอดุลการค้าขาดดุลหนักเงินเฟ้อเนี่ยของตุรกีเนี่ยก็สูงถึงร้อยละ24ถึง30ทำให้ตุรกีเนี่ยต้องงัดกระสุนทุกอันในคลังหรือทุนสำรองเนี่ยออกมาแม้กระทั่งทองคำหรือพันธบัตรก็ขายออกมาหมดนะเพื่อพยุงค่าเงินไม่ให้อ่อนค่าลงมูลค่าของตุรกีที่ขายครั้งนี้ก็ 1.4 หมื่นล้านบาทแต่ถ้าเทียบกับหนี้อเมริกาเนี่ย49ล้านล้านก็ถือว่าน้อยมากคงถ้าหลายคนบอกว่าคงไม่กระเทือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาเขาเรียกตัวเลขเล็กน้อยมากเนี่ยเมื่อเทียบกับหนี้มหาศาลของขยะตัวตุรกีอันเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าสัญญาณภัยเรื่องนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเรียนแบบของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับเพราะว่าประเทศที่เมื่อก่อนได้ดุลการค้าอเมริกาเนี่ยก็จะเก็บเงินที่ได้ดุลที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐเนี่ยเก็บไว้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวก็คือ10ถึง30ปีซึ่งดอกเบี้ยพวกนี้ไม่ผันผวนนะครับมันก็รักษาค่าของหนี้
1: ค่อนข้างจะนิ่ง
2: นี่ได้ดีถูกไหมครับพอดอกเบี้ยยิวที่มันสูงขึ้นในอเมริกาซึ่งเงินเฟ้อสูงที่สุดในรอบตั้งแต่2550นะ
1: ค่ะช่วงนั้นก็ก่อนซับไพรม์ก่อนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
2: ใช่ใช่เพราะทุกคนก็เลยกังวลว่าเงินเฟ้อต้องมาแน่อเมริกาก็คงไม่มีทางจะลดดอกเบี้ยได้มากกว่านี้เพราะนั้นดอกเบี้ยที่10ปีถึง30ปีก็ขึ้นสูงพอสูงป๊อปเนี่ยแล้วก็ Bank of America เนี่ยเขาออกโพลสำรวจนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ยิ่งตื่นตระหนกตกใจไปใหญ่เพราะว่าผู้จัดการกองทุนต่างๆที่ทำเรื่องตลาดเงินเนี่ยทั่วโลก665นะครับคิดว่าอัตราผลตอบแทนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพุ่งสูงถึงระดับ 6% ครับโอ้โหตั้งก็สูงตั้งแต่2542เลยทีเดียวซึ่งสูงกว่าระดับปกติเนี่ยมากแล้วถ้าจะใครยังถือบอนด์ของสหรัฐระยะยาวอยู่เนี่ยจะขาดทุนหนักถูกไหมครับถ้าพูดง่ายๆถ้าสมมติถือขาดทุนปีหนึ่ง 1% ถือ30ปีก็หนักเหมือนกันนะอยู่ก็เงินสดก็หายไปจากร้อยหนึ่งหน้าตัวก็พันธบัตรถ้าขายออกไปตอนนั้นก็อาจจะเหลือแค่ร้อยละ70%อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่ปริวิตรว่าทุกคนก็เริ่มแห่ขายจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยขายมานานแล้วนะขายมานานแล้วแล้วก็เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาก็ขายไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอินเดียเนี่ยก็อยู่ๆก็โดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยปกติจะประชุมกันวาระปกตินี่คือวันที่18เดือน6นะครับปัจจุบันก็เดือนเมษาก็ขึ้นมาแล้วสลึงหนึ่งเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ประกาศว่าอาจจะต้องรีบประชุมฉุกเฉินเรียกดอกเบี้ยด้วยแต่ที่แน่ๆก็คืออินโดนีเซียขึ้นไปแล้วอย่างฉุกเฉินก็คือขึ้นถึง50ตังค์ซึ่งก็สูงกว่าที่ทุกคนคาดการไว้เลยทีเดียว
1: ค่ะ
2: งั้นค่าเงินของ2ประเทศนี่อ่อนมากเพราะว่าเงินวันนี้ของสหรัฐเนี่ยวิ่งกลับไปสู่อเมริกาครับวิ่งกลับไปสู่อเมริกาเพราะนั้น
1: ดอลลาร์แข็ง
2: ใช่ใช่ประเทศไทยเราก็โดนในเรื่องนี้แข็งตามไปด้วยซึ่งก็ผิดปกติถูกไหม
1: ค่ะก็บาดทอนค่ะ
2: ทีนี้พอสาเหตุที่อเมริกามันขึ้นดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงแล้วเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆลึกๆเนี่ยก็น่าหลายคนก็คงไม่ทราบว่าอเมริกาเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่ามันเงินไอ้อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผลิตน้ำมันได้เยอะแต่ทำไมถึงเดือดร้อนจากเงินเฟ้อ เพราะจริงๆสหรัฐอเมริกาที่ขุดและที่ขุดน้ำมันมาใช้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นน้ำมันชนิดเบาน
1: ะ
2: แต่โรงกลั่นของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่สร้างมาเพื่อกลั่นน้ำมันชนิดแบบหนักเพราะฉะนั้นก็สหรัฐอเมริกาก็เลยส่งออกน้ำมันเบาเนี่ยไปขายนอกประเทศแต่ก็นำน้ำมันหนักจากตะวันออกกลางและและที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อสงครามอิหร่านก็ทำให้เส้นทางทั้งเดินเรือราคาและค่าขนส่งน้ำมันกลับมาที่สหรัฐอเมริกาก็สูงขึ้น
1: ก็แพงอ
2: ีกก็มีผลกระทบทอดมาที่น้ำมันก็แพงประเทศด้วยเพราะว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 3.8% สูงสุดในรอบ3ปีเลยก็เหตุผลทำให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่ำมากแล้วก็ความหวังเรื่องดอกเบี้ยก็ริบหรี่มาก
1: แล้ว
2: ถ้าลากยาวอย่างนี้สงครามอีกก็มีเหตุผลที่จะต้องรีบเจรจาให้สงบศึกโดยเร็วเพราะถ้าไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เนี่ยมีวิธีต้องขึ้นดอกเบี้ยเท่าใดซ้ำบอนด์ยิวด์สูงสุดในรอบ19ปีเลยทีเดียว
1: ค่ะค่ะทีนี้คุณมงคลครับถ้าพอวกกลับมาที่ไทยเราอ่ะจะได้รับผลกระทบแน่เพราะว่าแต่ว่าเศรษฐกิจของไทยก็เขาก็บอกว่า GDP ไตรมาส1ดีนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตว่าการส่งออกแม้จะเยอะแต่ว่านำเข้าก็เยอะกว่ามากกว่าเป็นเท่าตัวเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ไทยก็ขาดดุลการค้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ขนาดเดียวกันเนี้ยดอกเบี้ยมันคงจะต่ำไม่ได้ก็จะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เงินเฟ้อไทยก็สูงด้วยอันนี้มันเราจะต้องทำยังไงกันคะเราควรจะอยู่กันยังไงดีคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME อะไรเหล่านี้ค่ะ
2: ครับจริงๆแล้วต้นทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอขึ้นสูงเนี่ยอย่างที่ว่า 5% กว่าเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่ากำหนดทั่วโลกเลยเพราะนั้นดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาพอสูงถึง 5% กว่าเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ดอกเบี้ยต้นทุนของภายในทุกประเทศของโลกนี้ก็ต้องขึ้นสูงตามไม่นั้นค่าเงินของตัวเองหรือพันธบัตรที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยของการรักษาค่าของประเทศเนี่ยก็กระทบกระเทือนแน่ต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยถ้าไม่ให้กระทบนะเพราะนั้นดอกเบี้ยของธุรกิจในเมืองไทยต้องมีทิศทางที่ขาขึ้นนะอันนี้ทุกคนก็จะเห็นชัดแต่ที่ดอกเบี้ยขึ้นยังไม่เท่าไหร่เท่าสภาพคล่องนะถ้าสภาพคล่องเนี่ยมันถูกหดหายไปด้วยเนี่ยถูกกระทบเทือนเหมือนกับปี40จำได้ไหมที่เราค่าเงินเราอ่อนแล้วก็ถูกเงินเนี่ยดึงกลับไปด้วยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องคาดการณ์ว่ามันมีแรงกดดันที่ทำให้ดอกเบี้ยในประเทศของไทยเนี่ยมีแรงกดดันขาขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จะมีแผนกู้เงินหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยต้องรีบดำเนินการเลยผมแนะนำอย่างนี้ว่าและให้เปลี่ยนเงื่อนไขในกรณีเป็นดอกเบี้ยคงที่ได้ก็ยิ่งดีเพราะรัฐบาลนี้ดูเหมือนจะมีอะไรนะซอฟท์โลนหรือดอกการมาช่วยเหลือของ SME ที
1: ่
2: อาจจะดอกเบี้ยคงที่เนี่ยผมคิดว่าต้องรีบใช้บริการโดยเร็วเพราะอัตราดอกเบี้ยคงที่นี้ให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นและที่สำคัญคือบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการ SME ที่นำเข้าหรือส่งออกนะครับจะผันผวนอย่างแรงในทิศทางที่ดอลลาร์และราคาน้ำมันห้ามวัดดวงข้างเงินนะครับอันนี้แนะนำขีดเส้นใต้ 5% เลยพยายามใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนให้ชัดเจนว่าต้นทุนเราเท่าไหร่เน้นนะครับห้ามวัดดวงนะห้ามวัดดวง
1: ห้ามวัดดวงอย่าไปค่ะอย่าไปเสียกับมัน
2: แน่นอนอัตราแลกเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลงแ อันต่อมาผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องกำจัดไขมันส่วนเกินทิ้งหมดนะแล้วเพิ่มกระแสเงินสดนะครับเพราะว่าในภาวะที่ต้นทุนของทั้งโลกเนี่ยมันแพงขึ้นเงินสดคือราชาธุรกิจต้องจะทบทวนเรื่องกระแสเงินสดใหม่เอาหมุนเวียนสต็อกสินค้าให้เร็วขึ้นลดระยะเวลาการชำระหนี้ลงหรือชะลอการลงทุนที่ไม่มีการสร้างรายได้ออกไปเลื่อนไปได้ยิ่งดีใหญ่เลยครับเรื่องนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คืออะไรที่ไม่มีรายได้ตอนนี้ก็หรือไม่มีกระแสเงินสดเข้ามาก็ไม่ควรทำควรตัดทั้งเลยแล้วที่สำคัญคืออันนี้คือกระบวนการอยู่รอดป้องกันความเสี่ยงก็คือลดต้นทุนทางการเงินเรียกดอกเบี้ยคงที่ได้ค่าวัดดวงกับค่าอัตราแลกเปลี่ยนค่าจำกัดไขมันส่วนเกินเพิ่มกระแสเงินสดเนี่ยส่วนที่สำคัญคือปรับตัวเองให้เข้ากับโอกาสในระยะยาวเพราะว่าต้องมาพิจารณาเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของเรานะว่าราคาน้ำมันและวัตถุดิบที่นำเข้ายังแพงอยู่เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาเขาเรียกว่าวัตถุดิบหรือสินค้าอย่างต่างประเทศอย่างเดียวไม่ได้ต้องเริ่มหาเขาเรียกว่าคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์หรือห่วงโซ่ในประเทศหรือในภูมิภาคเอเชียอาเซียนใกล้เคียงเราเพื่อลดความเสี่ยงการขนส่งและค่าเงินอันนี้ที่สำคัญเลยเพราะว่าเน้นเลยบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องเอาเริ่มต้นของการรีไซเคิลหรือเอาสินค้าที่เขาเรียกว่าที่นำมาใช้แล้วหรือเขาเรียกเวสต์
1: เอากลับมาใช้ใหม่ค่ะไม่ให้เสียหายค่ะ
2: เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่เรายังพอหาได้และทดแทนเป็นวัตถุดิบได้แล้วก็ที่สำคัญมากเรื่องอย่างเช่นวัตถุดิบในเชิงชีวภาพที่แทนไอ้อะไรนะไอ้พลาสติกที่มาจากฟอสซิลก็หนังมาใช้มันสำปะหลังที่ใช้พลาสติกจากชีวภาพ
1: ค่ะพวกชั้นอ้อยพวกอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เยอะเมื่อก่อนมันอาจจะแพงแต่วันนี้ไอ้วัตถุดิบที่มาจากไอ้ฟอสซิลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทดแทนได้แล้วราคาก็น่าสูสีกันและที่สำคัญมันเป็นสินค้าที่อยู่ภายในประเทศหรือภูมิภาคใกล้เคียงที่ลดเสี่ยงเรื่องพวกนี
1: ้ก็คือ
2: ต้องหาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับตรงนี้เข้ามาช่วยครับครับต้นทุนแพงก็ต้องหาให้เป็นนะฮะปรับกระบวนการใช้ AI มาลดไอ้ผลผลิตอะไรต่างๆให้เพิ่มขึ้นครับครับ
1: ชัดเจนดีเลยค่ะก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็ไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะว่าธุรกิจต่างๆต้องปรับตัวนะคะแล้วก็โอ้โหแต่การปรับตัวหลายๆอย่างนะคะที่ฟังเนี่ยมันก็คงจะกระทบด้านแรงงานอะไรมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าแหมเวลาหมดนะคะคุณมงคลเอาไว้โอกาสหน้าแล้วเรามาคุยกันอีกนะคะถึงเรื่องของผลกระทบจากการปรับตัว
2: ธุรกิจที่สำคัญสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่จะอยู่รอดนะแต่ธุรกิจที่มีสายปานยาวที่สุดและบริหารความเสี่ยงได้นิ่งเนี่ยถึงจะอยู่รอดได้ครับในภาวะนี้ขอบคุณครับ
1: ต้องปรับตัวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่
1: ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก็ต้องปรับตัวให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ที่แน่ๆนะขนาดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะยังหลายที่ก็ยังสภาพคล่องยังแย่ชำระเงินหุ้นกู้ไม่ได้เริ่มมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันให้ดีๆยังไงเดี๋ยวเราคงจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปนะคะคุณรัฐกรนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
3: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
10: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
11: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดSingle Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิษาประทุมมารายงาน
3: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็น0นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank เหรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: ฉันได้แล้ว
9: ผมก็ได
8: ้ป้าก็ได
10: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ซื้อเลย
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน

0: วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับชั่วโมงแรกคุณพิชภาสัตว์มังกรเป็นผู้ดำเนินรายการครับก็คุยกับสองท่านน่าสนใจนะครับคุณสมชายพรรัตนเจริญฮะที่ปรึกษากิติมศักดิ์อดีตนายกสมาคมนะฮะค้าส่งและปลีกนะฮะของไทยนะครับก็มาพูดกันแล้วครับว่าไอ้เงินที่จะใช้กันเนี่ยนะไอ้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับพลัสนะจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แนะนำอะไรอย่างท่านก็ให้คำแนะนำที่ดีเยอะนะครับแล้วก็สัมภาษณ์คุณมงคลลีลาธรรมนะฮะซึ่งท่านเป็นอดีตนะฮะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของSME D Bank นะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพนะครับท่านก็มาพูดให้ระวังนะฮะว่าขณะนี้มันมีความนะฮะที่มีเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องไอ้บอนด์ยิลด์เนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ย 6% อะไรเนี่ยนะครับมาขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ10 20 30ปีอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันไม่น่าไว้วางใจทีเดียวนะครับไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่ก็ต้องกู้เงินหน่อยเขามานะรัฐบาลก็กำลังจะกู้เงินอยู่ใช่ไหมครับก็ตาเป็นห่วงท่านก็เตือนเอาไว้นะครับก็ผู้ฟังลองไปฟังย้อนหลังได้นะครับในดอกเบี้ยออนไลน์นะครับหรือในช่องทางอื่นเองนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับก็จะได้ความรู้แล้วก็จะได้เตรียมตัวนะครับแม้แต่ตอนนี้ต้องนะขอพักรายการคุณนาสิทธิ์ไว้แป๊บนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่านะกำลังมีเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดเนี่ยที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับแหมพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับภาษิตไทยที่ว่านะครับว่าความกลัวเรื่องสงครามเนี่ยยังไม่แทนจะหายนะครับตอนนี้ก็มีความควายเรื่องไวรัสระบาดเนี่ยเข้ามาแทรกนะครับที่เห็นเทรนด์อยู่ตอนนี้ก็คือที่สิงคโปร์พบว่ามีโควิด19ระบาดถึงขั้นต้องกักตัวเป็นร้อยอะไรเนี่ยคนนะครับข่าวอ่านอย่างรวดเร็วนะครับอีโบลานะของโกแอฟริกานะครับยังไม่ทันไรก็นะก่อนหน้านี้ก็มีฮันตาไวรัสทางตาที่เกิดในเรือสำราญเนี่ยนะครับจากไอ้หนูหรือจากไอ้สัตว์ที่นะฟันหน้าฟันแทะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนะครับมากันเป็นละลอกละลอกนะเราก็รบกวนนะครับเชิญแพทย์หญิงอุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับท่านเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขมาพูดให้เราฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะประเทศไทยเราก็เป็นประเทศจุดหมายปลายทางของการเดินทางนะครับของนักท่องเที่ยวของอะไรนะเราคนไทยเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับเราจะเป็นยังไงเราก็เลยรบกวนท่านก็ได้รับความกรุณาจากท่านนะครับมาพูดให้เราฟังนะครับแบบนัดกันแป๊บๆก็ขอเชิญท่านเฮงก็กรุณานะครับผมเข้าใจว่าคุณหมออยู่ในสายแล้วนะฮะเราจะไปคุยกับแพทย์หญิงจุไรนะวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับที่รบกวนนะครับมาพูดให้เราฟังนะครับตอนนี้เอาเป็นเรื่องกันแล้วกันนะครับโควิด19ที่สิงคโปร์เป็นยังไงครับ
1: ค่ะก็คือในของที่สิงคโปร์ค่ะก็เคสของเขาก็คือเหมือนกับน่าจะมีการระบาดเพราะว่าผู้ป่วยเขาจะเพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีเข้า ICU แต่ว่าปริมาณก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเริ่มมีการระบาดเขาก็จะมีการจัดการมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคของเขาอยู่นะคะแล้วก็มอนิเตอร์หรือติดตามสถานการณ์นะคะค่ะ
0: ครับครับแล้วคิดว่าแหมสิงคโปร์ก็มาเที่ยวไทยก็ไม่น้อยนะครับไทยก็ไปเที่ยวสิงคโปร์ก็เยอะนะครับเดินทางกันไปมาจะต้องระวังอะไรกันไหมครับคนไทยเมืองไทย
1: ก็ในเน้นในเรื่องของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเท่าที่ดูข้อมูลของประเทศไทยในเรื่องของโควิด19เนี่ยนะในปี2569ตั้งแต่ต้นปีมามกราคมมานะคะเรายังถือว่าไม่ได้มีการระบาดของโควิด19นะคะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตอนหลังสงกรานต์เนี่ยค่ะเราจะเหมือนมีเคสเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังยังถือว่าต่ำยังถือว่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าข้างบ้านเราอย่างสิงคโปร์คือการเดินทางก็จะเป็นประเด็นสำคัญคันก็ต้องแนะนำว่าถ้ามีผู้ที่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์นะคะก็อาจจะต้องเข้มข้นนิดนึงในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสู่สถานที่ปิดนะคะผู้คนเยอะๆแล้วก็

0: ็โดยเฉพาะถ้าหลีกเลี่ยงการไปอยู่ใกล้คนที่ป่วยโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจนะคะการล้างมือบ่อยๆนี่ช่วยได้นะคะแล้วก็การรับประทานอาหารน้ำทุกอย่างนี่ที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยนะคะในขณะเดียวกันก็สำหรับประเทศไทยเราเองเราก็จะเข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้มข้นเรื่องมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมันก็จะช่วยได้หลายๆโรคค่ะทั้งเรื่องของโควิดไข้หวัดใหญ่นะคะหรือ RSV ที่ก็จะมาตอนหลังจากเปิดเทอมไปสักระยะนึงด้วยอยู่แล้วนะคะค่ะ
1: ครับครับหมอครับถึงขั้นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องส่งคนไปนะตรวจที่ด่านเข้าเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็นะต้องไหมครับถึงจำเป็นขนาดนั้นไหมครับ
0: สำหรับโควิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับโควิด
0: สำหรับโควิดคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าโควิดนะคะในปัจจุบันมันจะลดความรุนแรงลงนะคะเพราะฉะนั้นอาการของโควิดนะในขณะนี้จะลักษณะเหมือนบางทีคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วๆไปนะคะแต่ประเด็นที่เราต้องระวังสำหรับโควิด19คือในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว608โรคปอดโรคหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เด็กเล็กๆหรือเด็กที่มีโรคประจำตัวก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในกลุ่มนี้แต่ถ้าประชาชนทั่วไปกรณีแบบนี้นะคะอาการนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงแล้วก็แต่ก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็มียารักษานะคะโควิดในทีนี้เราก็มียารักษาอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่เราไม่ได้มีมาตรการการคัดกรองในที่ด่านแต่เราเน้นว่าเนื่องจากโควิด19เป็นโรคที่ติดต่อทางการไอจามเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆทั้งผู้ที่ป่วยและผู้ที่ไม่ป่วยอันนี้ก็จะเป็นการที่จะช่วยค่ะในการที่จะลดการแพร่เชื้อนะคะแล้วก็แนะนำว่าคือการเดินทางบางทีก็ห้ามกันยากนะคะแต่ว่าเราอาจจะเหมือนกับมีสแตนบายชุดทดสอบหรืออะไรว่าประมาณว่าเพราะมัน available อยู่แล้วนะตอนนี้นะคะมันมีความง่ายตรงนี้นิดนึงสำหรับไข้หวัดใหญ่โควิด19และ RSV ตอนนี้อยู่ในชุดเดียวกันเลยก็แนะนำว่าทำชุดทดสอบก่อนเลยแล้วถ้าเกิดเจอว่าขึ้นบวกสำหรับเชื้อไหนรีบพบแพทย์เพราะว่าสำหรับตัวโควิด19และไข้หวัดใหญ่มียารักษาซึ่งถ้าได้รับยารักษาที่เร็วนะคะมันก็จะช่วยได้ค่ะค่ะ
1: ครับครับคุณหมอครับต้องไปฉีดวัคซีนกันไหมครับ
0: วัคซีนโควิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: รู้ก็เรียนว่าวัคซีนโควิดนี้จะมีประเด็นนิดนึงค่ะตรงที่ว่าโดยสถานการณ์ทั่วโลกในตอนนี้นะคะโควิด19ลดลงมากลดลงทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องการวัคซีนจะลดลงการผลิตวัคซีนก็จะลดลงด้วยอาจจะลำบากนิดนึงในการหาวัคซีนนะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองนะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีวัคซีนคืออาจจะไม่ได้มีการผลิตเพิ่มไม่ได้นำเข้าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่ access คือการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงโดยการผลิตที่ลดลงซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกประเทศนะคะเพราะว่ามันลดลงการผลิตทั่วโลกแต่ประเด็นก็คือว่าถามว่าจากการที่สายพันธุ์ที่บอกว่าเป็นตัว NB.1.8.1 เนี่ยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นในกลุ่มของโอไมครอนเพราะฉะนั้นวัคซีนจริงๆก็คือยังสามารถที่จะป้องกันได้แต่อันนี้หมายถึงว่าช่วยคือองค์การอนามัยโลกจะแนะนำว่าช่วยในกรณีซึ่งลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเสี่ยงหมายถึงว่าทั่วไปเนี่ยไม่ได้จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาวัคซีนยากแล้วก็เรามียารักษานะคะแล้วเราสามารถป้องกันตนเองได้เราเน้นที่การป้องกันอันนี้ก็น่าจะเป็นการที่ปลอดภัยค่ะ
1: ครับครับครับคุณหมอครับอีกไวรัสอันนึงที่ตอนนี้แหมแรงในแอฟริกานะฮะก
0: ็
1: อีโบลาคองโกอะไรเนี่ยนะอันนี้มันเราจะต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับเมืองไทยคนไทยฮะ
0: ค่ะค่ะอีโบลาก็คือคนไทยยังไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะคืออีโบลาเนี่ยเอาจริงๆมันยากที่จะระบาดข้ามทวีปนะคะเพราะว่าอีโบลาเนี่ยปกติคนป่วยอะค่ะเขาจะอาการหนักชัดเจนคือยากที่จะเดินทางได้จะต่างจากโควิดตอนนี้ซึ่งเปรียบเสมือนแค่ไข้หวัดเล็กๆน้อยๆยกเว้นกับในกลุ่มเสี่ยงที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีโรคประจำตัวนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้แล้วเราก็ไม่เคยมีอีโบลาในประเทศไทยมาก่อนทีนี้ความน่ากังวลมีอยู่ตรงที่สถานการณ์ในDRคองโกตอนนี้กำลังพีค ือกำลังขึ้นสูงเพราะว่าเข้าใจว่ากว่าเขาที่จะตรวจจับการระบาดได้ค่อนข้างอาจจะประมาณเดือนนึงแล้วมันก็จะมีการระบาดไปเยอะๆแล้วประมาณนี้นะคะบวกกับสายพันธุ์นะคะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากสายพันธุ์เดิมคือเดิมเป็นสายพันธุ์ไซอีซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าสายพันธุ์ไซอีรุนแรงที่สุดอัตราการเสียชีวิตอาจจะสูงประมาณ 60-80% นะคะแต่ว่าสายพันธุ์ไซอีอันนี้เป็นสายพันธุ์เดิมนะคะที่ระบาดบ่อยๆในโซนนี้อันนี้สายพันธุ์เดิมสายพันธุ์ไซอีเนี่ยจะมียารักษาแล้วก็จะมีวัคซีนนะคะแต่ว่าประเด็นของสายพันธุ์ล่าสุดเป็นตัวไม่ใช่สายพันธุ์ไซอีนะคะเป็นอีกสายพันธุ์ที่ชื่อว่าริบุเกียวนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้แท้จริงแล้วความรุนแรงลดลงน้อยกว่านะคะอยู่ประมาณการเสียชีวิตอยู่ประมาณร้อยละแถว 30-50 นะคะแต่เราก็ไม่ประมาทเพราะว่ามันยังไม่มียามันยังไม่มีวัคซีนเป็นเหตุที่เราต้องตั้งต้นคัดกรองอย่างเข้มข้นที่สนามบินแล้วก็มีการติดตามอย่างเข้มข้นนะคะเพราะเราได้ระบาดว่าเป็นโควิดติดโรคคือต้องบอกว่าอีโบลาอยู่ในลิสต์ของโรคติดต่ออันตรายของประเทศไทยมานานแล้วนะคะแต่เมื่อเราผ่านเป็นโควิดติดโรคค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมเขาได้ตั้งแต่สนามบินในการติดตามนะคะค่ะ
1: คร
0: ับประมาณนั้นค่ะก็อยากแนะนำว่าติดตามข้อมูลใกล้ชิดอ้อและอีกนิดนึงค่ะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสองประเทศนี้ก่อนนะคะค่ะ
1: ครับทีนี้คนบางมีคนอื่นที่ไปแล้วเข้ามาเมืองไทยเขาไม่ได้บอกเราเนี่ยเราจะทำยังไงครับ
0: คืออย่างนี้นะคะตั้งแต่วันที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคอะค่ะน่าจะประมาณ2-3 วันนี้นะคะหมออาจจะจำวันแน่นอนไม่ได้มีหลายโรคเหลือเกินอันนี้ก็ประกาศว่าเป็นเขตติดโรคเนี่ยแปลว่าต้นทางต้องส่งทะเบียนมาให้เราค่ะคือเราจะทราบหมดเพราะไม่มีทางจะหลุดรอดไปได้นะคะเราจะเซฟเขาหมดค่ะว่าเขาไปตรงไหนยังไงนะคะแล้วเราจะมีการแยกแยะตั้งแต่ที่สนามบินนะคะยิ่งถ้าป่วยนะคือที่ว่าอยู่ที่สนามบินหรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ฮ่องกงนะคะแต่เขายังสบายดีเราก็จะส่งเขาไปกักกันไปแยกโรคอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้มีผู้ที่กังวลเหมือนกันว่าเคสที่เข้ามาก่อนนะที่เข้ามาก่อนที่เราตามมีประกาศเขตติดโรคนะคะก็คือเราตามแล้วก็ตามย้อนหลังอยู่ค่ะก็ตามไป3อาทิตย์ว่าก่อนหน้านี้ที่เข้ามานะคะพวกนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างติดตามค่ะแต่อย่างที่กล่าวก็คือว่าข้อดีของตัวไม่ใช่ข้อดีอะคืออีโบลามันจะแสดงอาการต่อเมื่อเขาอีโบลาแพร่เชื้อต่อเมื่อเขาแสดงอาการนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขามาจากมาจากเป็นโรคติดต่ออันตรายเนี่ยแปลว่าถ้าเมื่อไหร่เขามีอาการปุ๊บจะเข้าระบบของเราทันทีนะคะแล้วก็ประวัติได้ว่าเขามาจากไหนแล้วก็การเตรียมการในเรื่องของการดูแลรักษาห้องแยกโรคนี้เราพร้อมอยู่แล้วทั่วประเทศนะคะเพียงแต่ว่าการรักษาอีโบลาจะเป็นการรักษาประคับประคองคือมันไม่ได้มียารักษาฆ่าเชื้อไวรัสอยู่แล้วนะคะ
1: ครับฮะอาจารย์ฮะอีโบลานี่อาการช่วยสรุปนิดนึงว่าอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงครับ
0: โอเคคืออีโบลาอาการเริ่มต้นจะเหมือนไข้ติดเชื้อไวรัสประมาณคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เลยค่ะเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอาการเริ่มต้น2-3 วันแรกก็คือจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้ปวดท้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจจะไม่ค่อยไอเนื้อมีน้ำมูกค่ะแล้วก็ในช่วงที่พอเริ่มเข้าสู่ระยะที่วิกฤตเขาก็จะมีผลเลือดที่อาจจะมีเกล็ดเลือดต่ำการแข็งตัวของเลือดผิดปกติแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 วันแรกอาการเขาแทบแยกไม่ได้กับโรคที่เราพบทั่วๆไปในบ้านเราและแต่เราจะนึกถึงเมื่อเขามีประวัติว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าอีโบลาไม่เคยมีในบ้านเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการซักประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สำคัญมากแต่ว่าห้องปฏิบัติการสำหรับเชื้อนี้นะอีโบลาในประเทศไทยนะฮะเราสามารถวินิจฉัยได้นะคะถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ตัวล่าสุดนะคะซึ่งเราก็มีความพร้อมในเรื่องของห้องแลบในการตรวจอยู่แล้วค่ะค่ะ
1: ครับครับอาจารย์ตัวไหนฮะเราไปดูตัวหนึ่งฮันตาเนี่ยนะที่พวกหนูพวกฟันแทะอะไรทั้งหลายตอนนี้น่ากลัวไหมครับสำหรับเมืองไทยนะสำหรับ
0: คือเอาเหตุการณ์ของบนเรือสำราญก่อนนะคะคือถ้าเหตุการณ์ของบนเรือสำราญเนี่ยคือตอนนี้เรือสำราญก็จอดเทียบฝั่งที่เนเธอร์แลนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้เขาก็อยู่ในระหว่างการติดตามผู้สัมผัสนะคะซึ่งอันนี้ตามนานนิดนึงเพราะว่าฮันตาไวรัสที่ระยะฟักตัวมันเฉลี่ยก็คือประมาณเดือนครึ่งและอาจจะถึงได้2เดือนเพราะว่ากำลังติดตามกันอยู่แล้วก็พบเคสที่เพิ่มขึ้นค่ะพบเคสน่าจะล่าสุดคือ12เคสแต่ทั้งหมดนี้ก็คือติดกันจากบนเรือนะคะยังไม่ได้พบว่าจะติดออกจากเ เป็นต่อไปอะค่ะหลังจากที่กลับไปยังประเทศของเขาแล้วแล้วก็ตัวแอนดิสไวรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดในเรือสำราญเนี่ยค่ะก็ยังมีความจำกัดในการแพร่จากคนสู่คนถึงแม้เขาจะเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้นะคะแต่ยังจำกัดคือต้องสัมผัสใกล้ชิดมากๆแล้วก็ต้องในระยะเวลานานๆอยู่กันเป็นเดือนๆอย่างบนเรือสำราญประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังทุรักอยู่แล้วก็ติดตามสถานการณ์ไปค่ะทีนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะเราล่าสุดเราก็ได้ประกาศฮันตาไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพิ่งประกาศใหม่อย่างอีโบลานี่อยู่ในระดับที่9อันนี้ประกาศมานานแล้วนะคะทีนี้พอเราประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายปุ๊บนะคะแต่ว่าถ้าใครเจอเคสสงสัยในประเทศเราเองเนี่ยต้องรีบรายงานคือต้องเรียนว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มอาการนะคะคือกลุ่มอาการทางเลือดปอดกลุ่มอาการทางเลือดปอดเป็นในเรือสำราญเนี่ยค่ะจะเป็นเชื้อแถบอเมริกานะคะแต่ว่ากลุ่มทางเอเชียยุโรปจะเป็นสายพันธุ์ที่เด่นๆทางด้านไตซึ่งอาการความรุนแรงจะน้อยกว่าโรคปอดแต่เราก็ไม่ประมาทนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ค่าไตสูงมีปัญหาเรื่องไตตามมาได้แล้วก็ในกลุ่มของที่เด่นอาการทางไตเนี่ยค่ะยังเป็นกลุ่มที่ติดต่อมาจากหนูสัตว์ฟันแท้หนูฟองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการเฝ้าระวังซึ่งในประเทศไทยเราเองเราเคยมีรายงานของเคสผู้ป่วยที่เป็นฮันตาไวรัสในประเทศไทยอาจจะประมาณ1หรือ2เคสไม่ได้เยอะแล้วก็จบไปไม่ได้มีการระบาดไม่เคยมีการระบาดของฮันตาไวรัสในประเทศไทยนะคะแต่ด้วยความที่เรามีพาหะนะคะแล้วก็มีคนเคยไปสำรวจหนูอาจจะสักหลายปีก่อนว่าเออก็เหมือนกับมีภูมิคุ้มกันระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนี้เหมือนกันแสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำว่าก็สำหรับในประเทศไทยเราเองเราก็พยายามลดประชากรหนูนะคะแล้วก็ลดการสัมผัสกับหนูนะคะในบ้านก็ต้องเคลียร์ให้สะอาดนะคะไม่ให้หนูเข้าหรือก็ประเด็นที่เราเป็นห่วงคืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของคนบางหรือบางพื้นที่ที่ปิดมานานๆและจะมีหนูไปอยู่เยอะๆแล้วเขาต้องไปทำความสะอาดจะมีกลุ่มบางทีกลุ่มอาชีพบางทีเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของการทำความสะอาดต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่แนะนำการดูดฝุ่นการใช้แวคือดูดกันกวาดเพื่อทำให้มันคุ้มกระจายเพราะว่าประเด็นสำคัญสำหรับตัวฮันตาไวรัสคือมันเข้าสู่เรานะคะจากสัตว์มันเข้าสู่เราทางการหายใจเอาละอองฝุ่นที่มีเชื้อนะคะเชื้อไวรัสอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในปัสสาวะหรือสารข้างหลังของหนูที่มันแห้งอะค่ะนั่นมันก็จะเหมือนเป็นอยู่ในฝุ่นแล้วเราหายใจเข้าไปอันนี้เป็นทางหลักนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องเข้าไปในพื้นที่อับที่อาจจะมีหนูอยู่อันนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงต้องระวังการทำความสะอาดต้องทำให้พื้นเปียกก่อนทำความสะอาดแบบเปียกไปก่อนให้มีการฟุ้งกระจายนะคะซึ่งเราจะมีคำแนะนำอยู่แล้วนะคะแต่ข้อดีของฮันตาไวรัสก็คือสำหรับในโซนของบ้านเราเนี่ยนะคะในโซนเอเชียยุโรปพวกที่โรคไตเด่นเนี่ยนะคะยังไม่มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนค่ะไม่มีเลยทุกอย่างมาจากหนูทั้งหมดนะคะจะหนูสัตว์แท้ๆอื่นๆค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับอาจารย์จุไรฮะกรมการแพทย์ไทยตอนนี้เราประเมินทางการเนี่ยนะไอไวรัสที่ระบาดเนี่ยเราประเมินว่ามันน่ากลัวไหมครับโดยรวมนะฮะครับ
0: เราน่ากลัวไหมคือต้องบอกว่าเราไม่ประมาทนะคะเราใช้คำนี้ดีกว่าเราไม่ประมาทเราติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะแล้วก็เราเตรียมความพร้อมของระบบนะคะอย่างห้องแยกการคัดกรองเรามีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากจะแนะนำประชาชนว่าอาจจะรับฟังสื่อจากสื่อที่เชื่อถือได้เป็นข่าวจริงแล้วก็มีแนะนำที่ถูกต้องกับประชาชนก็ขอความร่วมมือกับประชาชนในการที่คำแนะนำที่ออกไปจากทางการทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะค่ะซึ่งปกติแล้วตอนนี้ถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะพยายามแจ้งอยู่แล้วค่ะให้ทราบเลยว่าเราจะมีมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้และประมาณนี้นะคะค่ะก็ติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะแต่ว่ามาตรการระบบทางเดินหายใจนะคะหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องเข้มข้นนิดนึงเพราะว่ายังไงเราก็สู่ฤดูฝนนะคะมันจะมีโรคเหล่านี้มาอยู่แล้วในประเทศเราเองนะคะแล้วก็ฟังคำเตือนค่ะอาจจะของทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือกระทรวงการต่างประเทศว่าถ้ามีโรคระบาดแถบโซนไหนเนี่ยฟังข่าวนิดนึงก่อนจะเดินทางไปเช็คนิดนึงว่าต้องระวังโรคอะไรหรือเปล่าแล้วเมื่อเดินทางกลับมาก็เฝ้าระวังอาการตัวเองนะคะตามระยะฟักตัวแล้วก็แจ้งแพทย์ถ้าเกิดต้องถ้าป่วยแล้วต้องไปรักษาค่ะ
1: ครับครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับวันนี้นะฮะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผู้ฟังครับเราคุยอย่างรวดเร็วนะครับคุยกับแพทย์หญิงอุจุไรนะฮะ แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับท่านเป็นโฆษกกรมควบคุมโรคนะกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ท่านก็กรุณาสละเวลานะครับกระชั้นชิดอันนี้นะครับมาพูดเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าสนใจก็ต้องระมัดระวังนะครับในภาวะอย่างนี้นะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วจะคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลในหมู่บินเรานะครับผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ SMS เข้ามาได้นะครับ4838133ครับ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
12: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ02-412-4825-6
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการวันนี้แล้วนะครับก็เราจะไปคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะครับก่อนใดก็เอางี้นะครับโหนดอกเบี้ยทำนายไว้ 15-30 พฤษภาคมนะครับทองคำจะตกมากกว่าขึ้นจะปรับฐานตกแรงนะครับตามดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยก็ตกตามที่ทำนายไว้นะครับอย่างไรก็ตาม31พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะครับทองคำจะขึ้นแรงขึ้นมากกว่าตกตามดวงดาวในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็31พฤษภาคมนะครับที่ตอนนี้ฮือฮากันมากในวงการโหราศาสตร์ไทยก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวใหญ่ไฝ่ธรรมะครับก็กำลังจะยกเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับที่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับเอาวันที่9นาฬิกาก็แล้วกันนะครับก็ดาวพฤหัสจะมีตำแหน่งเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายอะไรเนี่ยนะครับ12ปีดาวพฤหัสจะมาอยู่ตรงนี้ 1ปี1ครั้งนะครับก็เรียกว่าก็คุ้มบ้านเมืองโลกอะไรเนี่ยนะครับก็คงจะดีขึ้นนะครับคนก็คงจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นบาปกรรมอะไรเนี่ยนะฮะนะไม่ไปลบราค่าฟันอย่างที่ผ่านมานะครับก็ดาวพฤหัสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ31พฤษภาคมถึง20ตุลาคมก็เป็นเวลาเกือบ5เดือนนะฮะท่านเนี่ยโคจรในราศีกรกฎก็คงนะมองว่ามองจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องร้ายๆเอาละครับคุณนาสิทธิ์รออยู่นะครับคุณนาสิทธิ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณผู้ก่อนผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับคุณนาสิทธิ์ครับแม่ขออภัยที่เบียดเวลาคุณนาสิทธิ์นะครับพอดีมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บน่ากลัวเข้ามานะครับทำให้ต้องระมัดระวังกันแต่ตลาดหุ้นแหมวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะครับในตลาดหุ้นโลกนะครับตลาดหุ้นไทยก็บวกมาโอ้ย4สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับยังไปไหวไหมครับ
5: ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยต้องเปลี่ยนทิศทางคุณละก่อนนะครับครับก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ละรูปแบบก็คงต้องเป็นลักษณะของการค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นนะครับคงไม่ได้ขึ้นแบบปุ้งปังปุ้งปังอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: คร
5: ับ หลักเลยนะครับก็ต้องมานั่งนะครับGlobal Fund Managerก็คงต้องมานั่งดูกันใหม่รอบหนึ่งนะครับว่าธีมหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าเทรนด์ใหญ่ของโลกเนี่ยปัจจัยลบมันไม่ได้มีอะไรเหลือแล้วนะครับที่เป็นระยะสำคัญจริงๆนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของเรื่องที่คนกังวลกันก่อนหน้านี้นะครับมันจบแล้วทุกเรื่องอ่ะนะครับเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับวันนี้ก็รอแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับจะจบยังไงจะเจรจากันได้ใครจะยอมอะไรกันได้แต่สุดท้ายต้องจบอยู่ดีอ่ะเป็น final stageอยู่แล้วนะครับ
1: ค
5: ือเรื่องพวกนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันจะจบหรือไม่จบเนี่ยนะครับบางทีอ่านข่าวเนี่ยมันดูยากกว่าแล้วก่อนเนี่ยกว่าแล้วก่อนต้องดูท่านผู้ฟังต้องดูจากคนที่จะบวกไวกว่าเราคุณดูราคาน้ำมันได้เลยครับ
1: ครับ
5: นะฮะคุณดูการขยับเคลื่อนของตลาดทุนตลาดหุ้นที่อยู่ในตะวันออกกลางได้เลยวันนี้หุ้นเขาขึ้นหมดราคาน้ำมันมันลงมันไม่มีเหตุผลอื่นหรอกครับมันก็นั่นแหละครับมันจบแล้วถูกไหมครับทีนี้นะครับถ้าเราไปตามข่าวโดยเพราะตามทวิตของทัมตามอะไรอย่างเงี้ยเราม
1: ัน
5: พวกนี้เขาเรียกน้อยมันไม่มีนัยยะสำคัญอะไร
1: คือถึงขั้นไม่ไปงานแต่งานลูกคนโตอ่ะนะแล้วก็บอกก็ต้องตั้งรับพี่ทำเนียบมีเรื่องราวนี่อันนี้มันเป็นยังไงน่ากลัวไหมครับ
5: คือตอนนั้นทัมเป็นนักแสดง
1: เขา
5: ชอบอยู่ในสปอตไลท์ถูกไหมครับ เราไม่รู้หรอกสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงไม่จริงหรือเขาต้องการแค่มีคอนเทนต์นะครับซึ่งคือมันดูเมื่อเราไปอ่านพฤติกรรมเขาไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ทรัมป์
5: เนี่ยเขาเป็นนักการเมืองถึงแม้เขาจะอายุเยอะนะครับแต่เขาเล่นกับมีเดียเป็นนะครับการชนะเลือกตั้งเขาในช่วง2ครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นจากการที่เขาใช้มีเดียเป็นถูกไหมครับก็เป็นที่มาของพรรคการเมืองในเมืองไทยนี่แหละนะครับที่ใช้มีเดียว่ายง่ายนะครับเขาเล่นกับมีเดียเป็น
1: คร
5: ับ ดังนั้นเนี่ยการที่เขาเล่นกับมีเดียเป็นเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่ในมีเดียไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีว่าของจริงเป็นอย่างนั้นถูกป่ะเหมือนการเลือกตั้งในเมืองไทยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหมีดิโซเชียลมีเดียบอกมีพรรคหนึ่งจะชนะถล่มทลายเลยนะครับออกมาจริงเนี่ยแพ้ป่นปี้ก็มีดังนั้นเนี่ยนะครับ สิ่งที่มันเป็นตัวสะท้อนจริงก็คือคนที่อยู่ในสนาม
1: ครับ
5: ถูกไหมวันนี้คนที่อยู่ในสนามมันชัดเจนอยู่แล้วคุณเห็นป่ะปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์ตอนออกกลางมันไม่มียิงเลยสักเม็ดเลยนะถูกไหม
1: ครับ
5: ถูกไหมครับทุกคนเนี่ยถอยกลับหมดแล้ว
1: ครับ
5: ถูกไหมฮะวันนี้บอกจะขยายแล้วเวลาหยุดยิงไปอีก60 วันมันจะไม่ขยายไว้แล้วเวลาหยุดยิงทำท่าแสงอะไรในเมื่อวันนี้คุณก็ไม่ได้ยิงกันแล้วคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงกันแล้วถูกไหมครับวันนี้ไม่มีการกดอะไรไปที่ตอนออกกลางทุกคนเตรียมเลิกหมดแล้วถูกไหมครับแต่พอดีว่าดันไปประกาศนะครับช่วงเวลาในการหยุดยิงไว้แล้วปรากฏว่ายังเจรจากันไม่จบแค่นั้นเองอ่ะมันยังคุยกันไม่ได้ข้อสรุปอ่ะก็ต้องเพิ่มเวลาเท่านั้นเองนะครับแต่การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาม
1: ันเป็นสัญญาณ
5: มันเป็นสัญญาณอยู่แล้วแล้วก็พวกนี้เขาจะบุกไวกว่าเราเราไปนั่งตีความกันเรื่องของทัมทวงทวิตต่างๆนานามันละครเนี่ยถูกไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณดูภาพคุณดูแอคชั่นของอิหร่านดีกว่าอิหร่านเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ปกครองอ่ะด้วยหลักศาสนาถูกป่ะ
1: ครับ
5: โดยหลักศาสนาเขาไม่โกหกไงถูกไหมถูก
1: ใช่
5: ว่าถ้าเขาเลือกถ้าเขาต้องโกหกเขาไม่พูดดีกว่าถูกป่ะ
1: ครับ
5: ในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเห็นอะไรออกมาจากอิหร่านบ้างไหมเอางี้ก่อน
1: ครับไม่ไม่ไม่ไ
5: ไม่มีเลย
1: ไม่มีอะไร
5: เขาไม่มีเลยถูกไหมก็แปลว่าอะไรมันไม่มีเรื่องไง
1: ครับ
5: ทีนี้จะให้เขามานั่งแบบสร้างดราม่าเหมือนซ้ำเนี่ยเฮ้ยว่าอีหลายเขาไม่ทำนะถูกป่ะ
1: คือ
5: ในโลกการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีนักการเมืองที่เราเรียกเป็นคนจริงเนี่ยของจริงเนี่ยถูกไหมกับนักการเมืองประเภทที่แบบลิเกอ่ะนึกออกไหมแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคืออย่าง
1: คืออย่าง
5: สีจิ้นผิงอย่างเงี้ยถูกไหม
1: คร
5: ับ อย่างวลาดิเมียร์ปูตินอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกนี้เขาของจริงอย่างคนละก่อนนึกออกไหมถ้าเขาพูดนั่นคือฟัด
1: ถูกครับ
5: ถ้าเป็นอย่างทำอย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างนะคือวันนี้ผมถามว่าคุณนักการในฐานะสื่อผมว่าแฟนเมเนเจอร์ที่เขาอยู่ลงทุนทั่วโลกเนี่ยถามจริงเหรอทำพูดมา1ครั้งแล้วคุณเชื่อได้10ครั้งคุณเชื่อได้กี่ครั้ง
1: ครับโดนกันมาเยอะแล้วครับ
5: โดยหลักคุณนักการ
1: คิดเด่นเป็นได้เยอะฮะครับ
5: โดยหลักนะนักการเมืองพูด
1: อ
5: ่ะ10ครั้งมันต้องจริง10ครั้งคุณนักการถูกป่ะ
1: ใช
5: ่โดยหลักก่อนถูกไหมผู้นำประเทศอ่ะผู้นำการเมืองคุณเป็นผู้นำของคนเนี่ยมันต้องสิบมันต้องจริงสิบอ่ะถูกไหมแต่นี่คุณสิบขอโทษนะแค่คุณพูดสิบอ่ะจริงแค่เก้าคุณก็ผิดแล้ว
1: ก็ไม่สมควรละไม่ทำไม่ควรทำละ
5: ถูกไหมครับดังนั้นวันนี้นะตลาดหุ้นตลาดการเงินโลกเขาไม่ได้สนใจสิ่งนั้นแล้วเขาไม่ได้มาตั้งตามว่าทรัมป์จะทวิตยังไงจะดราม่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมืองไทยอ่ะนอกจากคุณก่อนวันนี้คนไทยอ่ะประชาชนเนี่ยภาคธุรกิจอ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจพรรคการเมืองที่เน้นแต่แบบนึกออกไหมดราม่าอะไรเงี้ยวันนี้มันไม่มีกระแสแล้วคุณนักการเมืองวันนี้เขาหันไปเฮ้ยตกลงใครจะทำอะไรบ้างวะของจริงเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
5: งั้นวันนี้ถ้าเราเห็นภาพของตลาดหุ้นอะหุ้นโลกเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคือเราไม่ต้องพยายามไปหาอะไรที่มันคอนโทรลหรือว่าตรงข้าม
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นคุณจะลงทุนในตลาดการเงินเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินเนี่ยมันบอกทุกอย่างนี่คือหลักการในการลงทุนเราอย่าพยายามไปคิดตรงข้ามเฮ้ยหุ้นมันขึ้นมันไม่น่าขึ้นจริงมั้งหรือมันไม่คุณขึ้นวะอะไรเงี้ยนึกออกมาคือถ้าคุณมองเงี้ยคุณจะหาจังหวะในการลงทุนได้เพราะคุณคิดตรงข้ามชาวบ้านตลอด
1: ครับ
5: ครับคุณจะคิดตรงข้ามกับชาวบ้านได้แล้วคุณได้เงินเนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่ตอนที่เป็น turning point เท่านั้นเช่นตลาดลงมาแรงมากเลยคนขายจนทั้ง under value แล้วคนก็ยังขายอยู
1: ่
5: อย่างเงี้ยคุณตรงข้ามได้ตรงจุด turning point ถูกไหมครับ
1: ครับ
5: หรือคุณหนึ่งขึ้นคนก็เชื่อจน over ไปบานเบิ
1: ร์
5: ดแล้วคุณขายอย่างเนี้ยคุณได้เงินแต่ในช่วงที่เราบอกว่าเป็นเฮ้ยโมเมนตัมมันยังแคลรี่อยู่อ่ะอย่างตลาดหุ้นไทยวันนี้ PE 16เท่าเงี้ยคุณไปตรงข้ามกับเขาทั้งที่โมเมนตัมมันยังไม่จบอ่ะอย่างเงี้ยหนึ่งถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็เสียโอกาสสองถ้าคุณขายคุณก็ขายหมูหลักการมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าโมเมนตัมของตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นไทยมันยังเป็นแพทเทิร์นของการแกว่งตัวขึ้นได้อยู
1: ่
5: เพียงแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคุณยังไม่ต้องรีบร้อนมากนะนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นโลกมันขึ้นอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาในตลาดหุ้นโลก MSCI World Stock Market มันขึ้น 0.5%
1: ครับ
5: ถูกไหมครับมันหลีดด้วยอะไรมันหลีดด้วยเอเชียนะ MSCI Asia Japan เนี่ยบวกขึ้นมา 1% ถูกไหมครับตลาดหุ้นสหรัฐ SBI แล้วบวกมา 0.9แต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับเอเชียที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นจากอะไรมันขึ้นจากประเทศในฝั่งเอเชียตะวันออกถูกป่ะญี่ปุ่นเนี่ยถ้ารวมญี่ปุ่นนะเอาอินคูเจแปนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยบวกมา
1: 3% ใช่ครับ
5: ไต้หวันบวกขึ้นมา 2.6%
1: ครับ
5: ถูกไหมครับคำถามคือไอ้มันบวกแรงเพราะอะไรวะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยบวกมา
1: 4.7% โอ้บวกมาแรงฮะครับ
5: เพราะตีมตอนนี้เขาเล่นเรื่องหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI
1: พวกคลิปพวกอะไรเนี่ยนะ
5: ตอนนี้โฟลว์ของโลกเนี่ยมันไหลเข้าไปในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลประกอบการหุ้นกลุ่มนี้ทั่วโลกมันโตหมดถูกไหมครับแล้วผมบอกว่าอย่างที่ผมบอกอะไรคนบอกโอ๊ยกลัวฟองสบู่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณจะกลัวฟองสบู่เรื่องอะไรแล้วคุณเนี่ยนะคุณต้องชอบฟองสบู
1: ่
5: ถูกไหมคุณไม่ต้องกลัวฟองสบู่วันนี้ถามผมว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฟองสบู่ไหมคำตอบคือส่วนใหญ่เป็นแต่ไม่มีใครกลัวการเกิดฟองสบู่เขากลัวการเกิดภาวะฟองสบู่แตกถูกไหมครับซึ่งวันนี้โมเมนตัมของฟองสบู่นั้นมันยังอยู่มันยังไม่แตกมันก็ไปเรื่อยๆถูกไหม
1: คร
5: ับ แต่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณลงทุนไม่ได้คุณก็ลงทุนได้แต่คุณก็ลงทุนระยะสั้นคุณสัญญาณไปคุณรู้ว่าความเสี่ยงมันคืออะไร คือการลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยคุณกล้าหรือคุณไม่กล้าปัญหาของมันก็คือว่าคุณประเมินความเสี่ยงได้ไหมก็ในเมื่อคุณรู้ว่านี่มันคือไฟคุณเข้าไปจับมันคุณก็ต้องรู้ว่ามันร้อนถูกป่ะ
1: ใช
5: ่เมื่อไรก็ตามที่มันเริ่มจะพองมือคุณก็ปล่อยมือแค่นั้นเองเรื่องมันมีเท่านั้น
1: ครับครับ
5: แม่คุณจะหวังเขาเรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์ดีลโอ้ยจะซื้อหุ้นราคาต่ำที่สุดแล้วขายราคาสูงที่สุดโลกนี้จะไม่มีความเสี่ยงเลยแบบนี
1: ้ครับ
5: ต้องหวด
1: ไหม
5: ต้องไม่
1: มาเล่นหุ้นต้องไม่มาเล่นหุ้นอย่างนี้นะ
5: คือคุณ
1: ต้อง
5: คือคุณอยู่ในตลาดการเงินไม่ได้ตลาดการเงินเป็นตลาดของคนที่มีความรู้ถูกไหมคร
1: ับ ครับใช่
5: ตลาดการเงินเป็นตลาดคนที่มีความกล้าตัดสินใจไม่ใช่กล้าแบบว่าระห่ำนะกล้าตัดสินใจถ้าคุณไม่มีทั้งความรู้แล้วคุณไม่มีความกล้าตัดสินใจคุณก็อยู่ในที่นี้ไม่ได้ถูกไหมครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะลงทุนไม่ได้คุณก็เอาเงินคุณไปให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพลงคุณไปลงทุนในอินเด็กซ์ฟันใน private fund ใน mutual fund อะไรคุณก็ว่ากันไป
1: ครับ
5: ถูกไหมครับ
1: น
5: ะอันนี้มันก็จะช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้นะครับแต่แล้วก็ตามตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมบอกให้ว่าโอกาสที่มันจะลงแรงๆเนี่ยมันยากแล้วถูกไหมครับแล้วผมก็พูดหลายครั้งว่าการเมืองมันมีเสถียรภาพนะครับผมพูดตรงๆนะผมยังไม่เห็นวิวแววเลยว่ารัฐบาลชุดที่มันจะไปก่อน4ปีได้ไง
1: ครับ
5: แล้วส่งผลได้หรอแม่คือมันไม่มีวี่แววเลยนะคือถ้ามันจะมีวี่แววแบบนั้นเนี่ยฝ่ายค้านต้องแข็งแรงมากคุณธนากรถูกป่ะ
1: ครับ
5: วันนี้คุณเห็นอะไรแม่วันนี้พักแล้วถ้าฝ่ายค้านในรัฐบาลก่อนหน้าโอ้โหแอคทีฟมากเลยคุณธนากรเนี่ยออกไปชั้น14บ้างนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นโอ้โหเป็นสมงสมิธโอ้โหแอคชั่นเยอะแยะเลยคุณธนากรถูกป่ะ
1: คร
5: ับ วันนี้คนตำรวจเอกเสรีที่สุดอ่ะบอกเฮ้ยเขาอยากจะเอาเรื่องเขากระโดงกลับมาอีกรอบหนึ่งมันไม่ถูกต้
1: อง
5: ถูกไหมเขาขอเสียงจากพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ย50เสียงยังไม่ลงให้เขาเลยคุณธนากรนี่คุณจะล้มรัฐบาลได้ไงทางที่คุณธนากรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นข้ออ่อนที่สุดของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยถูกป่ะคือถ้าคุณจะเล่นเขามันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือคุณจะเล่นเขาแล้วเพราะเขาเพิ่งมาบริหารประเทศจริงจริงจังถูกไหมถูกป่ะคุณยังไม่ร่วมกับเขาเลยอ่ะก็แสดงว่าอะไรคุณธนากรฮะวันนี้ทุกคนเซเลนเดอร์ฮะ
1: ทุกคนรอดีกว่านะ
5: บอกดูบ
1: อกเพราะรู้ว่าอยู่นานก็เลยรอก่อนดีกว่าเผื่อมีโอกาส
5: บอกครับเรื่องออกไหมฮะบอกฮะแล้วเจอหน้าก็สวัสดีครับพี่หนูหมดนะครับตอนนี้ฮะคุณจะมาเรื่องออกไหมฮะแล้วเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันมีเสถียรภาพมากคุณต้องไม่ลืมและคุณต้องไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ถ้าคุณยังเมามันอยู่กับการเลือกการเมืองแบบแบ่งฝ่ายแล้วคุณเลือกผิดฝั่งอะถูกไหมแล้วคุณก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมามีอำนาจเดี๋ยวมันก็ต้องไปมันไม่ถูกต้องแล้วถ้าคุณพูดแบบนี้คิดแบบนี้นะ4ปีที่คุณไม่ได้ซื้อหุ้นหรอกครับ
1: ครับ
5: ถูกป่ะวันนี้คุณต้องกลับมานั่งดูแล้วว่าการเมืองมีเสถียรภาพรัฐบาลจะอยู่นานแล้วเขาจะทำอะไรซึ่งเป็นประโยชน
1: ์
5: กับหุ้นตัวไหนบ้างผมไม่ได้เขาว่าการทำประโยชน์กับประเทศนะอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะแต่ในเมื่อเขาอยู่ในอำนาจแล้วเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยวันนี้ PE 14.6 เท่าดีเดนยิวประมาณ 4% ดาวสลิกมันไม่ได้เยอะด้วยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะแช่งให้มันลงมันจะลงยังไงคุณนึกออกไหม
1: ครับ
5: ถูกไหมครับนะขณะเดียวกันในเมื่อคุณเห็นแล้วเฮ้ยดาวสลิกไม่เยอะมันจะมาจะไปนะคุณก็ต้องมานั่งดูแล้วถ้ามันอยู่แบบนี้มันจะมีการออกพรก. 400,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้หุ้นตัวไหนได้ประโยชน์ถูกป่ะ
1: ครับ
5: ผมว่าถ้าคุณมองอย่างเงี้ยคุณจะอยู่กับตลาดได้ถูกไหมครับ
1: คร
5: ับวันนี้ผมต้องเรียนนะครับว่านักลงทุนในประเทศไทยนะครับGlobal Fund Manager เนี่ยนะครับเขาจับทางออกแล้ว
1: ครับ
5: ถูกไหมครับว่าเฮ้ยวันนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องการเมืองอีกแล้วเมื่อก่อนนี่หรอไหม
1: คร
5: ับ เพราะเขาเข้าใจตลาดว่ามันมีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายปี
1: ครับ
5: ถูกไหมครับเพราะนะครับนะการเมืองมันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าคอมพอไมซ์แล้วผมพูดอย่างเงี้ยหลายท่านอาจจะไม่ถูกใจนะแต่ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านถูกไหมครับ
1: ครับ
5: คุณธนากรกลับไปเรื่องที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์พยายามจะเอาเรื่องนี้มาโจมตีรัฐบาลเรื่องเขากระโดงแล้วของประชาชนลงคือ50เนี่ยคุณธนากร
1: ครับ
5: พรรคประชาชนจะไปลงชื่อเรื่องเขากระโดงได้ไงคุณธนากรจะไปล้มรัฐบาลเรื่องนี้ได้ไงก็ในเมื่อก่อนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคุณธนากรจำได้ไหม
1: คร
5: ับ ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งถ้าคุณจะฝากความหวังอ่ะให้ล้มรัฐบาลชุดนี้คุณต้องฝากคนคนนี้ยังบอกเลยครับว่าเขากระโดงไม่ผิดครับถูกปะ
1: ใช่
5: เลยไหมเฮ้ยไม่ผิดถ้าผิดได้ยังไงแล้ววันนี้พลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกเฮ้ยเรื่องนี้เป็นจุดที่ เป็นช่องโหว่สำคัญเลยพอที่จะอัดรัฐบาลได้ไปเรียกพรรคประชาชนมาลงชื่อข้าเสียงใครจะกล้ามาก็ในเมื่อผู้นำเบอร์หนึ่งบอกเรื่องนี้มันไม่ผิด
1: ครับ
5: ผมก็กำลังตีความคุณธนากรขอให้ผู้ฟังฟังแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยท่านผู้ฟังท่านจะได้รู้ว่าทำไมวันนี้กองทุนในประเทศถึงกล้าซื้อหุ้นฝรั่งถึงกล้าซื้อหุ้น
1: ครับ
5: เข้าใจยังวันนี้คือเราต้องมองภาพให้ขาดเลยว่าเฮ้ยประเทศนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้ถึงพลวัตการขับเคลื่อนของประเทศในอนาคตแล้วก็ได้รู้ว่าตลาดมันจะไปยังไง
1: ครับ
5: ถูกไหมครับ
1: ครับคุณนฤทธิ์คุณนฤทธิ์ไม่กลัวเหรอไอ้พันธบัตรไอ้ยิวอ่ะบอนด์ยิวที่โอ้โหขึ้นไปเยอะแยะเขาบอกตอนนี้ธนาคารทั่วสหรัฐเนี่ยวิกฤตขาดทุนนะกว่า 3. จุดแสนล้านนะฮะเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลัวไม่ว่ามันจะเกิดวิกฤตการเงินที่ทำให้ตลาดมากระทบตลาดหุ้นโลกแล้วก็อาจจะมาถึงไทย
5: ไม่กลัวเลยครับ
1: เป็
5: นแค่ช็อตเทอมครับคือหลายคนกลัวเรื่องโกลเด้นบอนด์ยิวผมก็ถามว่าท่านฟังผมไว้ดีเลยที่ผ่านมาที่บอนด์ยิวอเมริกาขึ้นเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรเอาอย่างนี้ก่อนคุณต้องรู้ก่อนขึ้นเพราะอะไรก่อนนะขึ้นเพราะอะไรครับมันขึ้นเพราะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นถูกป่ะฟ
1: ัง
5: ด
1: ี
5: นะมันขึ้นเพราะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นพอราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นคนก็กลัวว่าเงินเฟ้อโลกจะขยับขึ้นถูกไม่ถูกในสหรัฐด้วยพอเงินเฟ้อคนกลัวเงินเฟ้อขยับขึ้นปั๊บซึ่งมันขยับขึ้นจริงเงินเฟ้อเมษาเนี่ยเงินเฟ้อผู้บริโภคประมาณ 4% ในอเมริกาผู้ผลิตประมาณ 6 ถามว่าสูงไหมสูงคำถามคือคุณคิดว่ามันจะยั่งยืนไหมล่ะตัวเลขเนี้ยเพราะจุดเริ่มต้นท่านผู้ฟังนะจุดเริ่มต้นแห่งการกลัวครั้งนี้มันเกิดจากราคาน้ำมันราคาน้ำมันขยับขึ้นจากเรื่องอะไรความขัดแย้งในตะวันออกกลางถูกป่ะ
1: ครับ
5: ราคาน้ำมันจึงขยับขึ้นราคาน้ำมันขยับขึ้นเงินเฟ้อขยับขึ้นพอเงินเฟ้อขยับขึ้นปุ๊บคนก็กลัวว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยแล้วตรงข้ามจะขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ยิวมันเลยขึ้นถูกไหมถูก
1: ใช่ครับ
5: แต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะนะครับตอนนี้ Global Fund Manager ไม่มีใครเขากลัวเรื่องนี้แล้วถูกไหมครับ เพราะตอนนี้ที่คุณบอกว่าเอ้ยบอนด์ยิวมันสูงนะใช่ครับถ
1: ู
5: กครับสารที่ผ่านมาตอนต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับโกลเด้นบอนด์ยิลด์สารเนี่ยเคยขึ้นไปถึง 4.7% 10ปี
1: ครับ
5: วันนี้อยู่ 4.5 นะพี
1: ่ลงมาแล้ว
5: ลงมาแล้วเพราะอะไรครับก็เขาก็เห็นผมบอกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะจบแล้วเรื่องนี้ถูกไหม
1: ครับ
5: เรื่องอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ต้องรอ10วันหรอกครับผมว่าไม่เกิน2วีคเนี่ยจบแล้วครับ
1: ครับ
5: ถูกไหมเพราะอย่างที่ผมได้เรียนไปหลายครั้งว่าสิ่งที่เป็นจุดตายของสารแล้วทรัมป์ก็รู้แล้วปล่อยให้เกิดไม่ได้คือการที่เงินเฟ้อขยับขึ้น
1: ครับ
5: คือทรัมป์ยอมให้เงินเฟ้อขยับขึ้นไม่ได้หรอกเขาถึงไปกดดันให้ UAE ออกจาก OPEC แต่ UAE ออกจาก OPEC มันไม่พออ่ะคุณต้องปล่อยน้ำมันออกมาจากฮอร์มุซด้วย
1: ครับ
5: ถ้าคุณจะปล่อยน้ำมันออกจากฮอร์มุซได้คุณต้องทำให้สงครามตอนนี้มันยุติโดยเร็วถูกไหมถูกเพราะตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าศาลเนี่ยเขาไม่เอากับทรัมป์ในเรื่องของการเก็บภาษี
1: คร
5: ับ ตอนนี้อเมริกาขาดดุลงบมันเยอะมากแล้วถ้าระยะต่อไปต้องกู้ดอกเบี้ยเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยสูงตายหมดเลยคุณก่อนวันนั้นวันน
1: ี้
5: ทำก็ปล่อยสงครามยืดเยื้อไม่ได้ครับ
1: ครับ
5: เนี่ยพอตอนนี้มันเข้าสู่ final stage ราคาน้ำมันเริ่มลงแล้ววันนี้ WTI เดี๋ยวเวสต์เทสต่ำกว่าร้อยละเบรนท์ก็กำลังจะต่ำกว่าร้อยผมคิดว่าไม่เกินกลางสัปดาห์น่าจะต่ำกว่าร้อยละ
1: คร
5: ับนะฮะแล้วในความคาดหวังเกี่ยวกับตาเงินเฟ้อก็ขยับลงตอนนี้บอลยูขยับแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครกลัวแล้วครับ
1: ครับครับคุณอสิทธิ์เดี๋ยวเราไปคำถามกันแล้วกันนะครับผู้ฟังส่งคำถามเข้ามาเยอะมากวันนี้ครับก็ถามเรื่องเจมาร์ทว่ายังไงฮะคุณอสิทธิ์ยังโอเคไหมตัวนี้
5: ผมไม่ได้ตามเรื่องฟันดาเมนทัลของเจมาร์ทเลยนะครับแล้วจริงๆก็ไม่ได้สนใจหุ้นตัวนี้ด้วยไม่ได้อยู่ในไม่เคยอยู่ในเรดาร์เลยนะครับ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับในราคาหุ้นตัวนี้ก็ทำโลไว้อะวันศุกร์อะตั้งแต่8.30 บาทนะครับถ้าจะให้สวยก็ห้ามหลุดแค่นั้นแหละครับ
1: ครับฮะบีกิมฮะบีกิมเขาบอกมีทุนของเขาอยู่ที่ 11.5 บาท
5: โอ้บีกิมนี่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องราคาน้ำมันที่กำลังจะลงนะรอบนี้
1: ใช่ครับ
5: ทุน15 บาทไม่ต้องกลัวครับ
1: 11.5 11.5 บาท 50 ตังค์
5: โอ้ถือต่อได้หุ้นตัวนี้นะครับโมเมนตัมคือแกว่งตัวขึ้นครับตามใดก็ตามนะครับช็อตเทอมนะครับไม่หลุดนะครับโลที่เคยทำวันพฤหัสที่แล้วเนี่ย12.80 บาทไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
1: ครับ BBL ก็มีทุนอยู่ที่167 บาทนะครับเขาบอกรับปันผลแล้วด้วยรับปันผลแล้วด้วยถือต่อได้ไหม
5: ทุนเท่าไหร่นะครับคุณเมื่อก่อน
1: 167 167
5: 167แล้วรับปันผลแล้วรับปันผลแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรการขายหุ้นนะครับก
1: ็บอกถือต่อได้ไหม
5: BBL ยังไม่มีในหน้ากังวลนะครับถ้ายังยืน165ได้ถือต่อได้ครับ
1: ครับตรงนี้ก็มาถึงตัวที่คุณอาทิตย์ให้ไว้นะครับ KTB ควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่ครับ
5: KTB ใช่ไหมครับ
1: ควรซื้อที่ราคาเท่าไหร
5: ่คือ KTB ควรซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะ ราคาก็ตอนนั้นก็อยู่ประมาณสัก
1: สิบกว่าบาทยี่สิบบาทอ่ะ
5: ยี่สิบแม่ไม่ประมาณยี่สิบนะบวกลบนะครับวันนี้มาสามสิบสี่แล้วก็ไม่รู้จะบอกกันที่ราคาไหนดีนะครับก็ลองดูแล้วกันครับราคาหุ้นช่วงสั้นเนี่ยถ้าไม่หลุด32.50 บาทนะครับลักษณะการคือการแข่งตัวขึ้นครับคุณก็ทยอยตรงนั้นแล้วกันครับ
1: ครับมีท่านหนึ่งถามมาบอก KTB ทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสและมีเวอร์ชวลแบงค์นะฮะจัดทำให้บอกราคาไปได้ไกลแค่ไหนครับ
5: คือผมมองอย่างนี้ครับคือผมเรื่องนั้นน่าเป็นเรื่องที่ตลาดไทยอินไปเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่า KTB จะมาจาก Virtual Bank นะครับงั้นถามว่าตอนนี้ราคาหุ้นไพซ์อินแล้วไปไพซ์อินมาแล้วครับไม่น้อยกว่า1ปีอ่ะคุณช้าไปปีนึง
1: ครับ
5: ทีนี้ต้องดูว่า potential growth ระยะต่อไปเป็นยังไงผมมองว่ามันจะไปได้ครับตอบได้สั้นๆประมาณนี้ครับ
1: ครับคุณอาศิษย์เราเลยสั้นในทีหนึ่ง KCE กับ HANA นะเขาบอกอย่างนี้
5: ถ้าดูในเชิงฟันดัมเมนทัลผมว่าใกล้เคียงกันนะครับถ้าเอาในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับนะผมว่าไปได้ทั้งคู่แหละนะครับแต่ฮาน่าข้อดีคือตอนที่ผ่านมามันมีแรงขายมาแล้วดีดกลับขึ้นมาระดับนึงอ่ะคุณอ่อนตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ครับแนวรับและคันล้อสำคัญเนี่ยอย่าให้หลุด29บาทนะกันให้ประมาณนี้ครับ
1: ครับเขาบอกถ้าซื้อตามตอนนี้จะยังไหวไหม
5: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรออ่อนตัวดีกว่าครับอย่าฟอลโล่เลยครับ
1: อย่าฟอลโล่เลยครับยุทธศาสตร์ตอนนี้ยังไงดีฮะคุณนสิทธิ์เกิด
5: อ่อนตัวซื้ออ่อนตัวซื้อขออ่อนตัวซื้อครับ
1: โอเคครับเวลาเราหมดแล้วคุณนสิทธิ์ขอโทษด้วยนะวันนี้เบียดเวลาคุณนสิทธ
5: ิ์ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับผู้ฟังก็ขอโทษผู้ฟังด้วยกันที่เบียดเวลานะครับในหมู่บินไปนะครับแม่ห่วงรุ่นกำลังหัวเรือหัวต่อสำคัญซะด้วยสิครับนะแต่เพิ่มมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องมาติดตามกันนะครับผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านคุณพิชภาสังมังกรและผมนะครับลาผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
13: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
14: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
15: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
16: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
17: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
18: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: เบา
20: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
21: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
22: ปรึกษา Exim Bank สิ
21: Exim Bank หรอ
22: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
21: Exim Bank
22: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
13: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
24: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
24: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
24: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
25: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
26: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
25: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
27: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
28: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
29: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
30: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
31: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1: พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอาชยนกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
23: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
9: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับ
1: เรามาพูดถึงเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ของภาคอีสานก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันต์เวทมนต์คาถาแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมสุดๆเลยนะฮะครับมีพระเกจิอาจารย์อีกองค์หนึ่งครับที่ได้รับความนิยมที่ท่านได้นำเอายันต์มหายันต์ในพระธาตุพนมก็คือมหายันต์มหาสมปรารถนานำมาประดิษฐานที่หลังเหรียญของท่านคือหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปากจังหวัดอุบลจังหวัดนครพนมท่านเป็นอมตะเถระเป็นเทพเจ้าแห่งเรานาคทั้งหลายที่ผมพูดนะท่านไม่ได้พูดนะฮะแล้วท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผมเรื่องของพญานาคท่านบอกว่าวัดมรุขานครเป็นแหล่งเกิดของพญานาคแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆเนี่ยครับท่านก็เป็นพระที่เขาเรียกว่าตาทิพย์รู้ใครมาหามีเหตุการณ์ยังไงจะต้องทำไงท่านก็ทำเทียนเสริมชะตาครับสมัยที่ผมไปหาท่านไปกราบท่านนะจะมีอดีตรัฐมนตรีอดีตนักการเมืองที่ไปด้วยกันและได้ถ่ายรูปร่วมกันมานะฮะครับไปกราบไปไหว้ท่านไปขอพรท่านแล้วกลับมาก็สมความปรารถนาครับวัตถุมงคลท่านได้รับความนิยมสุดๆนะฮะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเมื่อปีพ.ศ.2516เพราะว่าทำไมต้องสร้างเมื่อปีพ.ศ.2516เพราะว่าก่อนนั้นท่านจะแจกมอบเขาเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์คือปฐวีธาตุให้กับศิษยานุศิษย์นะก็คือเป็นหินกลางแม่น้ำโขงท่านจะให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเอามาที่ชื่อเป็นมงคลที่ชื่อท่าชัยชนะชื่อทรัพย์ชื่ออุดมสมบูรณ์เนี่ยแล้วนำมาเป่ามาเสกแล้วก็มอบให้ศิษยานุศิษย์เขาเรียกว่าปฐวีธาตุครับใช้กันมาบางคนนี่ก็ยังห้อยใช้ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้เลยท่านเสกไว้เยอะแยะมากมายนะฮะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยสร้างเมื่อปีพ.ศ.2526ครับก็จะมีเนื้อต่างๆมีเนื้อทองคำเนื้อทองคำนี่ผมคิดว่าน่าจะแพงเนื้อเงินนะฮะแล้วก็นี่ครับเหรียญมหาสมปรารถนาสร้างเมื่อปี2531ครับก็เป็นเหรียญเขาเรียกใบเสมานั่งเต็มองค์ข้างหลังจะมียันมหาสมปรารถนาแล้วก็จะมีกิ่งธาตุมหาชัยนะฮะกิ่งธาตุมหาชัยรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ.2523นะแล้วก็ยังมีรูปเหมือนรูปหล่อรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ.2533แล้วก็ยังมีพระกิ่งมหาสมปรารถนาสร้างเมื่อปีพ.ศ.2534นะ2534นะเนื้อนวโลหะนะแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆอีกค่อนข้างที่เยอะเลยนะแล้วก็ยังมีพระกิ่งโคสปัญโยสร้างเมื่อปีสพ.ศ.2534นะฮะครับวัดธาตุมหาชัยหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระอมตะเถระเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรียกว่าโด่งดังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันต์เวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็ท่านเป็นพระอมตะเถระนะฮะหลวงปู่คำพันธ์นี่ต้องใช้คำว่าสุดๆนะฮะสุดๆเลยนะครับสร้างวัตถุมงคลไว้ได้รับความนิยมสุดๆเลยนะชื่อเสียงโด่งดังและจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ววัตถุมงคลของท่านที่ผู้แนะนำไปพกพาราชนาจิตตัวก็ได้มีอภินิหารเกิดขึ้นมามากมายเยอะแยะเลยนะฮะนี่คืออมตะเถระของภาคอีสานหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยนะอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญของเหรียญพระพุทธสร้างโรงเรียนสอนแบบของปิ่นมารกุลนะพ.ศ.2492สกลนครเป็นพระพุทธสิหิงนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะตอนนี้เราจะมาถึงเหรียญของหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสานะวัดป่าสุทธาวาสสร้างเมื่อปีพ.ศ.2492นี่ก็ได้รับความนิยมนะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นและอาจารย์เสาเป็นเหรียญเขาเรียกดอกจิกสองหน้านะฮะได้รับความนิยมสุดๆเลยนะท่านก็ลงไปหาดูอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี่เป็นอมตะเถระของสายของภาคอีสานแล้วก็จะมาอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ.2507เหรียญนี้จะแพงมากถ้าเนื้อทองแดงเนี่ยเขาบอกสร้างน้อยและมีเนื้ออันปาก้าก็หลักแสนถึงหลักล้านนะฮะสร้างเมื่อปีพ.ศ.25เป็นครึ่งองค์07นะฮะครับอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่า อยู่ที่อำเภอวานอนนิว

0: วัดจังหวัดสกลนครนะฮะวัดป่าอุดมสมพรครับผมเคยไปกราบท่านเมื่อสมัยปีถ้าจำไม่ผิดพ.ศ.2516นะฮะ161715เนี่ยผมเคยไปกราบท่านที่วัดเลยนะอยู่ที่อำเภอวานอนิวาสวัดป่าอุดมสมพรที่จังหวัดสกลนครนะฮะสมัยนั้นผมก็ยังเดินทางยังทำงานอยู่แถวๆนั้นนะฮะครับรายเหรียญอาจารย์ปั้นปี07นี่จะมีเนื้อทองแดงลมดำเนื้อบล็อกนิยมแล้วก็ยังนำเอาเหรียญปี07มาทำแต่มาเปลี่ยนบล็อกหลังมาเปลี่ยนบล็อกหลังนะฮะครับปี08ก็จะมีนะมาเปลี่ยนบล็อกหลังแล้วก็จะมาปี09 09ก็มีมาแต่เปลี่ยนเป็นบล็อกหลังนะฮะถ้าลองสังเกตดูลองเข้าไปดูนะถ้าผมอธิบายบางทีท่านอาจจะงงแต่เป็นเหรียญที่แพงมากเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลจะมีวัตถุมงคลของท่านเป็นร้อยรุ่นทุกรุ่นก็เลยรับความนิยมนะจะมี10ลมดำนะเหรียญรุ่น6แล้วก็มาเหรียญรุ่น7บล็อกหน้าเป็นบล็อกเดียวกันแต่มาเปลี่ยนในบล็อกหลังนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญรุ่น9ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันเป็นเหรียญรูปไข่ป้อมนะครึ่งองค์นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญระฆังรุ่น14นะฮะระฆัง 5. ปี 14ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะแล้วก็มีเหรียญโล่อาจารย์ฟั่นอาจารย์โลเนี่ยเงินลงยานะฮะแล้วมีเหรียญโต๊ะหมู่ผมจะค่อยๆอธิบายฟังเยอะมากเหรียญอาจารย์ปั้นนะแต่ทุกเหรียญ นะได้รับความนิยมสุดๆเลยนะครับจะมีล็อกเก็ตล็อกเก็ตก็จะเป็นล็อกเก็ตที่เหลี่ยมทองพิมพ์ใหญ่วัดป่าอุดมสมพรนะฮะแล้วก็จะมีกิ่งอาจารย์ปั้นปี14เนื้อนวโรหะแล้วก็จะมีรูปเหมือนรูปหล่อนะฮะครับล่ะรูปเหมือนรูปหล่อนะรุ่นฐานภูเขานะฮะแล้วก็ตอกเควัดป่าอุดมสมพรนะฮะแล้วก็สิทธิ์ทออสร้างถวายนะฮะแล้วก็มีผ้าเนื้อผงหลังหัวช้างนะฮะรุ่นแรกปี14แล้วก็จะมีพระผงรูปเหมือนหลังโต๊ะหมู่ปี16นะฮะแล้วก็จะมีเหรียญสามมิติปี17วัดป่าอุดมสมพรนะฮะครับก็ นี่คือวัตถุมงคลของอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรอยู่ที่จังหวัดสกลนครก็ยังมีหลากหลายเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะขึ้นรูปให้ดูให้ท่านไล่ไปเลยว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนรุ่นไหนสร้างยังไงนะท่านก็ลองศึกษาดูแล้วก็ลองดูที่บ้านว่ามีไหมถ้ามีนี่ท่านช่วยนะครับเอามาขายยังเหรียญรุ่นแรกปี07เนี่ยถ้ามีแล้วท่านช่วยเลยเหรียญหลักล้านหลักแสนนะไม่แน่ครับคนเราเนี่ยอาจจะเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายที่เขาทิ้งไว้ให้เราโดยที่เขาไม่ได้บอกแล้วมาการเวลาล่วงเลยทำให้พระทุกหรืออย่างได้รับความนิยมสุดๆเลยนะฮะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะของอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดๆเลยนะฮะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะฮะครับวัดป่าอุดมสมพรนะฮะครับจังหวัดสกลนครครับก็เป็นเหรียญที่มากไปด้วยประสบการณ์มากไปด้วยอภินิหารมากไปด้วยปาฏิหาริย์มากไปด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะฮะท่านก็ลองดูที่บ้านท่านมีไหมเหรียญรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5รุ่น6รุ่น7มาถึงรุ่นสุดท้าย100ฝ่านะฮะครับก็ได้รับความนิยมสุดๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงนะหลังโต๊ะหมู่หลังหัวช้างทุกเหรียญได้รับความนิยมหมดเลยก็จะมีศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะที่ให้ความนิยมนับถือท่านเป็นอย่างมากนะฮะอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรนะอยู่ที่อำเภอพนานิคมนะอำเภอวานอนนะอำเภอพนานิคมผมก็จำผิดจำถูกนะอำเภอพนานิคมอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะฮะวัดท่านจะมีโบสถ์กลางน้ำประวัติตำนานต้องเข้าไปดูใน Google เข้าไปดูในวัดป่าอุดมสมพรแล้วก็ไปดูว่าประวัติความเป็นมาของท่านเรื่องราวเรื่องของธรรมะเรื่องของการเทศนาของท่านเนี่ยสอนให้คนเนี่ยเป็นยังไงท่านเป็นพระเถระเป็นพระอมตะเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาอาคมมาขละเรื่องยันแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาท่านสร้างวัตถุมงคลนะฮะไม่ได้สร้างเพื่อจำหน่ายท่านแจกอย่างเดียวเลยก็ได้รับความนิยมและมีคนสร้างไปถวายท่านก็จะปลุกเสกให้ แล้วก็แจกให้กับศิษยานุศิษย์หรือทุกคนที่ไปหาท่านจะแจกทุกคนนะแล้วแต่คนไหนโชคดีจะได้รับเหรียญอะไรได้พระแบบไหนนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะพระของท่านมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทวคุณมากนะฮะเหรียญรุ่นแรกปี07เป็นเหรียญที่หายากสร้างไม่เยอะนะฮะครับเนื้อทองแดงนี่ล้านกว่าบาทเนื้ออัลปาก้าแต่เนื้อทองคำนี่เนื้อเงินเนี่ยไม่ทราบว่ามีไม่มีตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าทุกคนก็ไม่เคยเห็นแต่เนื้อทองแดงมีครับเนื้ออัลปาก้ามีครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเหรียญรุ่นแรกถึงรุ่น7เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะบล็อกหน้าเป็นบล็อกเดียวแต่บล็อกหลังก็จะเปลี่ยนเขียนรุ่น4รุ่น5รุ่น6อะไรเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมทุกรุ่นนะเนื้อผงหัวช้างหลังโต๊ะหมู่ก็ได้รับความนิยมทุกรุ่นเลยนะฮะฝากไว้ด้วยเลยนะฮะนี่คือเรื่องราวของอาจารย์ฟั่นอาจาโลวัดป่าอุดมสมพรนะฮะอยู่ที่อำเภอพนานิคมนะฮะจังหวัดสกลนครนะฮะแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์อีกหลากหลายนะสายกรรมฐานอย่างเหรียญหรืออาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นอาจารย์มั่นนะฮะครับปี92เป็นเหรียญดอกจิกก็ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากที่ผมพูดมาเนี่ยเหรียญพระเกจิอาจารย์ชื่อดังๆได้เลยนะฮะครับก็มาเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ป้อวัดโพสีครับเมืองสองแควอันนี้ก็อยู่2492นะแล้วหลวงพ่อสาวัดบ้านเล่านะฮะอันนี้ก็209นะฮะครับเราจะขึ้นเหรียญให้ดูนะอีกองค์หนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หลวงปู่สุขนี่ถือว่าเป็นอมตะเถระถือว่าเป็นรูปหล่อที่แพงที่สุดเลยนะครับหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองอยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะครับก็จะมีหล่อหน้าบากปี12วัดโพไซทองแล้วก็เหรียญหน้าบากเล็กหน้าบากใหญ่นะฮะแล้วก็มีเหรียญรุ่นแรกปี06นะฮะครับแล้วรุ่นแรกปีแล้วก็รุ่น2ปี08เนื้ออัลปาก้าทุกรุ่นแพงหมดเลยหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์รูปหล่อของท่านเนี่ยเรียกว่าหล่อสร้างที่วัดหนองติมปราจีนบุรีนะฮะเป็นรูปหล่อที่มีราคาแพงมากปัจจุบันก็เขาเรียกว่าแพงที่สุดรองจากหลวงพ่อเงินก็เป็นหลักล้านหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองแล้วก็จะมีรูปเหมือนพระผงรูปเหมือนรุ่นแรกเป็นเนื้อผงสบู่เลือดแล้วเนื้อต่างๆนะฮะครับอันนี้วัดโพไซทองเหมือนกันนะฮะครับก็หลวงพ่อสุขก็จะมีภาพถ่ายนะฮะที่ผมเคยมีแล้วก็จะมีตะกุดสีทิศแล้วจะมีสีพึ่งนะแล้วจะมีรูปหล่อที่มีเหรียญปีรุ่นแรกแล้วก็มารุ่น2นะฮะทุกคนไปทอดกฐินพระป่าเขาก็จะแจกมาก็ฝากไว้ด้วยเลยนะหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองอยู่ที่อำเภออยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไว้ด้วยวิชาอาคมมาฆะเลขยันเวทมนต์คาถาแล้วก็เป็นพระที่มีรูปหล่อที่แพงที่สุดนะฮะแล้วเรื่องคาถาเรื่องต่างๆเนี่ยท่านเป็นพระที่มากไปด้วยวิชาเป็นอมตะเถระแล้วท่านก็ไปเททองหล่อที่วัดหนองติ่มอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็ท่านก็มาหล่อที่ปี12ถ้าผมจำไม่ผิดที่วัดชิโนรสนะฮะท่านพระปลัดนบท่านก็เป็นลูกศิษย์ก็มาหล่อรูปเหมือนหล่อบูชาที่วัดชิโนรสที่กรุงเทพมหานครนะทุกรุ่นท่านได้รับความนิยมท่านเป็นเถระเป็นอมตะเถระเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอัคระเลขยันเวทมนต์คาถานะฮะก็ฝากไว้ด้วยตรงนี้เลยนะหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกหลายองค์บุรีรัมย์ก็เป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งนะฮะปราสาทพนมรุ้งในอดีตก็ยังมีพระเกจิอาจารย์หลวงปู่หมุนก็เคยอยู่พระเกอยู่ที่บุรีรัมย์หลวงพ่อเมียนวัดบ้างบางจะเนียนอำเภอกระสังบุรีรัมย์ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมสุดๆนะฮะครับปราสาทพนมรุ้งเป็นปราสาทที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะครับบุรีรัมย์มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นดินแดงเขาบอกว่าคนอยู่บุรีรัมย์ต้องพูด3ภาษามีภาษาสวยภาษาเขมรภาษาลาวและภาษาไทย4ภาษานะบุรีรัมย์นะฮะก ก็ฝากไว้ด้วยนะหลวงพ่อสุขวัดโพไททองวัตถุมงคลก็สั้นและรับความนิยมสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อนะหน้าบากรูปหล่อก้นอุดนะหรือจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหรือจะเป็นพระนผงรุ่นแรกหรือจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นตะกรุดสี่ทิศหรือจะเป็นตลับยามองหรือจะเป็นภาพพิมพ์นะหรือจะเป็นล็อกเก็ตก็ท่านเป็นพระอมตะเถระที่มีความนี้เรียกว่ามีความขลังมีความเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้พกพาราตนาติดตัวก็มีอภินิหารมากมายนะในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของขับไล่เสนียดจังไรขับไล่สิ่งที่ไม่ดีขับไล่พูดผีปีศาจให้มาลายหายสิ้นนะฮะขับก็คือหลวงปู่สุขชื่อท่านก็เป็นมงคลแล้วมีแล้วยังมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายนะครับก็ลองเสาะหาลองสืบหาดูนะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกหรือจะเป็นผ้าเนื้อผงรุ่นแรกหรือจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือจะเป็นตะกรุดสี่ทิศนะหรือจะเป็นผ้ายันหรือจะเป็นรูปพิมพ์รูปพิมพ์รูปเหมือนท่านนะจะมียันต่างๆก่อนให้ผมเคยได้มาเยอะแล้วผมก็จำหน่ายจ่ายแจกไปเยอะแยะมากมายหลวงพ่อสูงนะฮะครับก็ปัจจุบันก็หายากนะฮะปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากท่านลองเข้าไปดูนะวัดโพสายทองบุรีรัมย์นะฮะบุรีรัมย์จึงเป็นดินแดนที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์และยังมีพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเรื่องยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะครับก็ปราสาทพนมรุ้งท่านเคยไปยังนะฮะเป็นดินแดนที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาที่พระอาทิตย์ส่องจะเป็นช่วงไหนเราไม่รู้นะมันจะเป็นหน้าต่างในช่องเดียวกันหมดเลยแล้วจะมีปราสาทเมืองต่ำที่ลงมาด้านล่างของบุรีรัมย์นะครับก็สมัยก่อนนี้พระเจ้าชัยรมันก็ได้สร้างปราสาทหินพนมรุ้งเพื่อเป็นโรงพยาบาลไหลทางเขาเรียกอโลคยาแล้วตรงกลางก็จะมีศิวลึงอยู่ใจกลางปราสาทศิวลึงก็คือพระตรีมุรติเป็นที่ประทับของสามมหาเทพคือศิวะพรหมนารายณ์แล้วด้านล่างก็จะเป็นโยนีทละการเวลาล่วงเลยทับหลังพระตรีมุรติหรือศิวลึงหรือเทพศิวลึงก็ได้อันตรธานหายครับปัจจุบันหน้าบันหรือซุ้มต่างๆนะฮะเขาก็จะได้จำลองมาทำใหม่นะฮะนี่คือเรื่องราวของปราสาทพนมรุ้งเรื่องราวของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หลวงพ่อเมียนวัดบ้านบางจะสังอำเภอจะเนียนเนี่ยก็ได้รับความนิยมท่านก็สำเร็จวิชาจากประเทศเขมรเพราะว่าท่านเป็นพระเขมรหลวงพ่อเมียนนะฮะแล้วก็จะมีสมัยก่อนมีหลวงหมุนท่านก็มาอยู่ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนนะหลวงหมุนก่อนที่จะไปอยู่วัดบ้านจานนะก่อนที่จะมาอยู่วัดป่าหนองลมท่านอยู่ที่บุรีรัมย์ก่อนนะฮะครับหลวงพ่อสุขหลวงพ่อเมียนแล้วก็ปราสาทพนมรุ้งท่านไปยังถ้ายังไม่ไปก็ไปนะฮะเพราะปราสาทพนมรุ้งเนี่ยไปอธิษฐานที่พระตรีมุรติหรือเทพศิวลึงท่านก็จะสมความปรารถนาในสิ่งที่หวังในสิ่งที่คิดทุกๆประการเพราะว่าเป็นปราสาทที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็หลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะครับลองดูที่บ้านแล้วก็ลองถามพักพวกเพื่อนฝูงดูนะว่ามีอยู่จริงไม่จริงมีอยู่ไม่นะครับหลวงพ่อสูงนี่เป็นอมตะเถระจริงๆเลยครับรูปเหมือนรูปหล่อแล้วก็ดูให้ดีนะหาผู้รู้ดูให้เป็นว่าทันไม่ทันแท้ไม่แท้นะรุ่นไหนรุ่น1รุ่น2หรือรุ่นพิเศษถ้ารุ่นพิเศษก็คือไม่มีธรรมเนียบนะรูปหล่อพระสุขก็มีหน้าบากแล้วก็มีก้นอุดนะก็ต้องดูว่าก้นอุดอะไรนะก็ลองดูนะหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะครับนี่คือเรื่องราวของพระภาคอีสานยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของพระภาคอีสานนะฮะว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะฮะครับที่พูดมาตั้งแต่ต้นจะมีหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อสาวหลวงพ่ออาจารย์ฟั่นนะฮะครับหลวงพ่อพวงแล้วก็หลวงพ่อต่างๆเนี่ยเยอะๆเลยนะภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีความยิ่งใหญ่เป็นจังหวัดที่มีอำเภอมากมายแล้วก็อดีตก็จะมีพระเถระเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีความเชื่อว่าตำราของแม่น้ำโขงก็อีกอย่างหนึ่งนะมาทางภาคมาทางบุรีรัมย์ มาทางสารคามก็อีกตำราหนึ่งนะถ้ามาบุรีรัมย์ก็เป็นของเขมรขแมถ้ามาทางมหาสารคามก็จะเป็นพุทธมณฑลเขาเรียกว่านาดูลสี่มุมเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นนาดูลกันธรวิชัยฟ้าแดดสูงอย่างหรือกำมราศัยหรือเมืองไผ่นะฮะก็ได้รับความนิยมสุดๆเลยนะแล้วพระธาตุยาคูครับก็อันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเลยนะครับอีสานก็ยังมีดินแดนที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้กับทุกท่านที่ไปกราบที่ไปไหว้และให้สมความปรารถนาในสิ่งที่คิดและหวังกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระธาตุนาดูลหรือจะเป็นพระธาตุยาคูที่อำเภอกำมราศัยหรือจะเป็นวัดพระยืนนะหรือจะเป็นเมืองไผ่นะครับก็ลองไปไหว้ดูในอีสานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะพระธาตุก็เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระธาตุพนมพระธาตุนาดูลนะพระธาตุเรนูนครพระธาตุเชิงชุมนะพระธาตุท่าอุเทนพระธาตุโพนสวรรค์ ผมไล่ไปหมดเยอะมากเลยนะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของภาคอีสานเนี่ยเยอะมากนะฮะมาเราก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนบ้างเยอะแต่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนก็รู้จักที่ไม่รู้จักก็จะมีนะเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะของภาคอีสานอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสานะฮะหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพนนะฮะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณบริสุทธโธวัดบันไลนะฮะแล้วจะมีเกจิอาจารย์ต่างๆเยอะมากเลยแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มหาธาตุเจดีย์วัดวารามต่างๆเนี่ยครับให้ท่านยังไม่ไปก็จะมีเยอะเลยแล้วแม่น้ำโขงก็เป็นแม่น้ำที่ลี้ลับซับซ้อนที่ผ่านทั้งจีนผ่านทั้งทิเบตผ่านอะไรมาก็มาถึงประเทศไทยเป็นแม่น้ำที่สายใหญ่แล้วก็ยังมีเหล่าพญานาคก็เรียกว่าพญานาคก็มาขึ้นที่เมืองไทยเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีเรื่องเล่าต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วก็มาพบกับผมในช่วงที่2ต่อไปครับครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับครับมาพบกับผมในช่วงที่2ครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอมตะเถระพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของภาคอีสานนะฮะต่อไปเลยนะฮะครับก็มีเหรียญรุ่นแรกขององค์พระเจ้าของพระองค์พระแจ๋หลวงพ่อแจ๋สาลีพ.ศ. 2493วัดหงอำเภอประโคนชัยวัดชัยมงคลอำเภอประโคนชัยนะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จะมีเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเพียรพ.ศ. 2489วัดศีระวิสุทธิธารามอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นเหรียญเหมือนกับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะฮะแล้วก็มีเหรียญพระพุทธพระเหรียญรุ่นแรกพระเจ้าใหญ่วัดหงอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะฮะครับก็อันนี้เราประวัติเราก็ยังไม่ต้องพูดนะฮะแล้วก็มาพุทธศรีอุบลมงคลจักรวาลปี2516พิมพ์ผิดนะหน้าต่าง9นี้วัดมหาพุทธารามอุบลราชธานีแล้วก็มาพระกิ่งศรีอุบลปี2516นะวัดมหาวัดมหาวนารามอุบลนะฮะแล้วก็จะมาพระปกแสงอรุณหน้าตัก5นิ้ว2495วัดสุปัตวนารามนะฮะแล้วก็มาเหรียญหลวงปู่รุ่นแรกหลวงบุญรอดวัดทุ่งศรีเมืองปีพ.ศ.2483อุบลครับพูดถึงเรื่องหลวงบุญรอดวัดทุ่งศรีเมืองก็ต้องพูดถึงเรื่องหลวงบุญรอดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะท่านก็ไปบูรณะพระธาตุพนมปีพ.ศ.248ฝ่าหลวงพ่อรอดวัดทุ่งศรีเมืองเนี่ยนะฮะท่านก็ไปบูรณะพา ลูกศิษย์ลูกหาไปรูบูรณะพระธาตุพนมนะฮะครับเหรียญรุ่นแรกท่านได้รับความนิยมสุดๆเลยนะหลังจานพ.ศ.2483นะอุบลแล้วก็จะมีเนื้อหาต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญอาจารย์มั่น บอกนิยมวัด บุรพารามอาจารย์มั่นอาจารย์เสานะฮะครับ2490อีกเหรียญหนึ่งนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อของอาจารย์เสานี่ผมให้ดูเลยนี่เหรียญหล่ออาจารย์เสาครับหาชมได้ยากมากเลยเหรียญนี้นะก็จะมีราคาเช่าบูชากันแพงเหรียญหล่ออาจารย์เสานะฮะครับก็พีพศ2482วัดเลียบ2482วัดเลียบนะครับสวยงามครับผมตั้งแต่แล้วเหรียญนี้ฝ่าจะได้ถ่ายรูปเนี่ยต้องไปอ้อนวอนต้องไปขอร้องเจ้าของเขาไม่อยากให้มาถ่ายรูปนะฮะครับก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสุดๆหลังจากหนังสือที่ผมตัดทำได้ออกไปแล้วก็จะมีคนเนี่ยตามหาเหรียญหล่อของหลวงปู่ของหลวงพ่ออาจารย์เสาเนี่ยเยอะเลยแล้วก็มาเหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สิริล้วนนะปี2477วัดสุปัตนะฮะนี่ให้ดูเลยเหรียญของสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดสุปัตเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะ2477นี่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะฮะแล้วก็ยังมีเหรียญของพระอุปัชฌาย์วงศ์บกนิยมวัดศรีนวลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะแล้วเหรียญอาจารย์ดีวัดภูเขาแก้วอุบลแล้วก็เหรียญหลวงพ่อสวนบกนิยมวัดนาอุดมครับเหรียญอาจารย์ดีนี่2492แล้วหลวงพ่อสวนเนี่ยวัดนาอุดมเนี่ย2520แล้วก็มาเหรียญพระแก้วมรกตหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงครับแล้วก็รูปเหมือนบูชาเนื้อปูน242523หลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงนะฮะครับก็ยังมีเหรียญต่างๆอีกเยอะเลยนะที่ว่าภาคอีสานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงแล้วก็มีใบโพแล้วก็มีพระล่วงนั่งพระล่วงนั่งสนิมแดงกุบ้านโดนนะขอนแก่นแล้วมีรูปแรกของหลวงพ่อผางนะฮะวัดอุดมคงคาทิเลเขตนะฮะครับเราให้ดูรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อผางนี่ครับรูปเหล่ารุ่นแรกของหลวงพ่อผางวัดป่าอุดมคงคาทิเลเขตนะสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็พระกุนะฮะพระล่วงนั่งสนิมแดงกุบ้านโตนนะขอนแก่นนะท่านดูไว้เลยนะแล้วก็ลองดูที่บ้านท่านมีไหมนะลองดูที่บ้านท่านมีไหมนะฮะครับปู่หลวงพ่อผางนี่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไว้ด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวียนมนต์คาถาพิธีกรรมนะฮะครับจริงๆอ่ะท่านจะมีวัตถุมงคลที่โด่งดังมากครับพระกิ่งของเนี่ยพระกิ่งเนี่ยก็ได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะหลวงพ่อผางนะฮะครับท่านดูไปเลยนะฮะครับเป็นพระกิ่งบัญจาคิรีสร้างเมื่อปีพ.ศ.19นะฮะแล้วก็ยังมีเหรียญหลวงพ่อผางบล็อกพิเศษบล็อกนิยมคอตึง12นะบล็อกนิยมคอตึง12เหรียญรุ่นนี้จะมีหลายรุ่นท่านดูให้ดีจะมีหลายรุ่นมากเลยนะครับหลวงพ่อผางเนี่ยผมก็สับสนสร้างแซงน้ำนะแล้วก็โอ้โหเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยสร้างแท่งน้ำนะก็ลองดูนะลองดูสร้างแท่งน้ำเนี่ยเนี่ยสร้างแท่งน้ำเนี่ยเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตนะฮะครับบอกนี้นะฮะสร้างแท่งน้ำแล้วก็จะมาเหรียญหลวงพ่อพันนะครับอันนี้ก็วัดจันทร์ประดิษฐ์อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเหรียญหล่อสมัยนั้นเขาเล่นเป็นหลวงพ่อน้อยพระธรรมศาลาแต่จริงๆเป็นเหรียญหลวงพ่อพันเป็นเหรียญที่นิยมเลยนะครับก็ผมก็เคยมีเหรียญพวกนี้ผมเคยมีหมดนะครับแล้วก็มาเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพี่บูลอุปชาบูลเป็นพระสายกรรมฐานนะสร้างเมื่อปีพ.ศ.2485ครับก็โอ้โหนี่เหรียญนี้หายากมากเหรียญนี้หายากมากนะนี่ครับนี่คือพระครูพิบูลหรือกรรมฐานบูลนะครับอันนี้เหรียญรุ่นแรกแล้วก็มาเหรียญมือนี่เหรียญมือนี่นะครับก็จะมาสร้างถึงทุกวันนี้เลยพระครูวิบูลท่านก็ลองดูนะครับพระเกจิอาจารย์สายอีสานยังมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับหลวงพ่อเครื่องวัดเทพสิงหาอำเภอน้ำโสมนี่ครับอุดรนะแล้วก็หลวงปู่จันทร์วัด หลวงพุทธันนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญ อะไรเนี่ยหลวงพ่อพรหมวัดประสิทธิ์นะหลวงพรหมวัดประสิทธิ์ปี06นะฮะครับแล้วก็หลวงพ่อเทศเป็นพิมพ์หน้าปกนะฮะครับแล้วหลวงพ่อขาวอนารโยครับก็เป็นวัตถุมงคลนะฮะผมก็จะให้เจ้าที่ขึ้นรูปไล่ไปเลยนะฮะครับส่วนบางองค์ผมยังไม่ได้พูดแล้วหลวงพ่อขาวอนารโยปี09นะหลวงพ่อขาวนี่ครับได้รับความนิยมสุดๆเหมือนกันนะแพงนี่ครับหลวงพ่อขาวปี09อนารโยนะแล้วก็มีพระปิดตาเนื้อผงบางมณฑมนะฮะครับพูดถึงเรื่องหลวงพ่อขาวนะฮะครับวัดท่าวงเพลินปี11เนื้อบ้านเชียงก็คือเอาเนื้อวัตถุมงคลของบ้านเชียงเนี่ยเป็นเนื้อสำริดที่แตกขาดเสียบุกเสียหายก็นำมาเททองหล่อนะฮะครับแล้วก็มาสมเด็จเนี่ยพิมพ์ใหญ่รุ่นหมออวยครับเรียนให้พี่น้องเรียนให้ท่านที่ชมรายการทราบนี่คือหมออวยได้นำเอาเนื้อบางขุนพรหมที่เปิดกุเมื่อปีพ.ศ.2500เป็นเนื้อที่อยู่เยอะมากท่านก็นำมาผสมกับมวลสารพิเศษต่างๆแล้วสร้างมาสมเด็จแล้วก็พิมพ์กาพระอยู่ด้านหลังพิมพ์ใหญ่องค์หนึ่งเป็นแสนองค์หนึ่งเป็นแสนนะครับต้องบอกให้ท่านทราบเลยนะสมเด็จเขาเรียกสมเด็จหมออวยปลุกเสกโดยหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนนะจะมีหลากหลายพิมพ์ผมเคยได้พิมพ์ใหญ่มา2 องค์เนี่ยของหมออวยเนี่ยเนื้อสวยงามมากเลยเนื้อนี่ขึ้นเลยเพราะว่าแก่เนื้อบางขุนพรหมนี่เราให้ดูพิมพ์ต่างๆเลยนะจะมีพิมพ์เส้นได้พิมพ์เจดีนะครับท่านเจอที่ไหนก็เก็บไปเลยนะองค์หนึ่งพิมพ์ใหญ่เนี่ยองค์หนึ่งหลักแสนสมเด็จหลวงพ่อขาวก็เรียกรุ่นหมออวยนะฮะครับเราจะให้ท่านดูเลยนี่ให้ดูเลยเนี่ยอันนี้พิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยเป็นพิมพ์เส้นได้นะฮะเป็นเนื้อบางขุนพรหมล้วนๆเลยหมออวยนะดำมาจากได้นำเอาไปจากวัดใหม่มัตตรสนะฮะแล้วก็ไปผสมมวลสารแล้วสร้างแล้วก็ถวายหลวงพ่อขาวปลุกเสกนะฮะอันนี้พิมพ์เส้นได้อันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีหมออวยนะครับหลวงพ่อขาวฝากไว้เลยนะแพงมากพิมพ์ใหญ่แสนพระบาทนะดูจะมีกาหลังแล้วก็เป็นพระที่มีเก๊เรียนแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะสมเด็จหลวงพ่อขาวก็เรียกสมเด็จหมออวยนะด้านหลังยังมีปั๊มกานะฮะหลวงพ่อขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลนะฮะผมเคยไปที่วัดนะฮะครับอยู่ที่อำเภอหนองบัวซอถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็นี่พระธาตุสองลักเหรียญพระธาตุสองลักนี่จังหวัดเลยอยู่จังหวัดเลยพระธาตุสองลักนะท่านเคยไปไหว้อย่างพระธาตุสองลักจังหวัดเลยแล้วก็นี่เหรียญหลวงปู่คำวัดศรีสะอาดปี70เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็หาพบยากผมจริงๆก็ไม่รู้จักถ้าผมไม่ไปทำหนังสือผมไม่ไปสืบหาแม่เจ้าเหรียญที่เก่าๆไปสอบถามกับคนโบราณมาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักที่จังหวัดเลยนะครับยังมีพระเกจิอาจารย์อีกค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับจะเป็นหลวงพ่อชอบถาวโรอยู่ที่วังสะพุงนี่ก็เป็นเหรียญแพงหลวงพ่อชอบนะฮะครับก็ท่านลองดูนะเนี่ยหลวงพ่อชอบเนี่ยน่าจะเป็นปี14นะปัจจุบันก็องค์หนึ่งหลายตังค์นะหลวงพ่อชอบวังสะพุงจังหวัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อฝานฟ้าหลวงพ่อหลุยปี15อันนี้ก็ขนาดปี15พระก็ยังแพงเลยนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่รายการคุยเฟื่องกับพระนำมาเปิดตำนานพระครั้งของภาคอีสานนะฮะครับหลวงพ่อชอบนะฮะปี14นะฮะแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อพระไสนี่ก็หลงมาพ่อพระไสเดี๋ยวก็จะมีพ่อพระไสให้ดูนะที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นดูหลวงพ่อชอบก่อนหลวงพ่อชอบแล้วก็มาพ่อพระไสปี985นี่เหรียญอย่างเงี้ยแพงเหรียญอย่างงี้แพงมากเลยพ่อพระไสปี85นะฮะที่หนองคายครับยันนี่ผมจะพูดยันให้ฟังนะข้างบนคืออุกที่จะนิยมใช้มากคืออุกอุกก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าลงมาคือศูนย์ก็คือพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่จักรวาลกลางวันแล้วพระจันทร์ก็คือเป็นตัวแทนของกลางคืนคือผู้มีความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายแล้วลงมาตัวล่างคืออุกท่านสังเกตไหมครับอุกก็คือเอกอุเรื่องอาคละเวทมนต์คาถาหรือพระเกจิอาจารย์ ยันอันนี้คือสุดยอดของมหายันอุข้างบนก็คืออุณารมณ์ที่มีอยู่หน้าผากของพระพุทธเจ้าศูนย์ก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์ก็คือพระจันทร์เสี้ยวและลงมาอุก็คืออาคละเวทมนต์คาถาพิธีกรรมครับหลวงพ่อพระสายเนี่ยนำเอายันนี้มาประดิษฐานที่ด้านหลังเหรียญ นะฮะครับเป็นถือว่าสุดยอดของมหายันสุดๆเลยนะครับจำผมไว้เลยนะนี่คือยันเนี่ยท่านไม่ต้องไปเรียนมากเลยเอายัน3ตัว4ตัวนี้พอเลยนะอุบลก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่หน้าผากของพระเจ้าอุณารมณ์พระจะกลมๆคือพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวันนะฮะยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องมั่งคั่งมั่งมีมาพระจันทร์เสี้ยวก็คือกลางคืนความอยู่เย็นเป็นสุขความสวยความงามความเรียกว่ามั่งเรียกว่าสมบูรณ์พูนพร้อมทุกอย่างแล้วลงมาละอึคือเอกอุก็คือเรื่องของคาถาเวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆนะฮะที่พระเกจิอาจารย์ได้มาถ่ายทอดนะฮะครับแล้วก็เหรียญนี่นะนี่คือเหรียญพระใสเราก็จะให้ดูเหรียญพระใสอันนี้ปี92นะครับอันนี้ก็ปี97นะนี่ปี97นะฮะครับยังมีวัตถุมงคลเยอะเลยนะที่ทางภาคอีสานนี่ที่ยังคนเราไม่ยังไม่ได้ค้นพบเลยนะฮะครับอันนี้ก็คือเหรียญของพระแก้วมรกตวัดมหาชัยทองแดงปี73ของจังหวัดน่าจะเป็นมหาสารคามนะนี่เหรียญพระแก้ว73ก็ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะแล้วก็จะมาเหรียญหลวงพ่อชุนนะ2500นะอันนี้ก็เป็นภาคอีสานครับนี่คือเรื่องราวของภาคอีสานครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภาคอีสานนะฮะเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของพญานาคก็ยังมีอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะฮะครับพระธาตุพนมพระไสยนะพระธาตุสองลักษ์เกจิอาจารย์ครับหนองคายครับขอนแก่นอุดรอุบลจังหวัดเลยนะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมานะฮะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬจะเป็นสกลนครนะก็จะมีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่อนข้างเยอะในแถบของแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงนี่ก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังประเทศลาวหรือประเทศเพื่อนบ้านที่ตรงข้ามนะฮะครับก็จะมีพระมีสมเด็จรุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นปรมาจารย์ที่มีเวทมนต์คาถาพิธีกรรมค่อนข้างที่เยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งไทยทั้งลาวทั้งเขมรแล้วก็มีนิยมพระเกจิอาจารย์ของประเทศไทยเนี่ยสมัยที่เดินกรรมฐานทุกคนปรารถนาไฟฟ้าที่จะเดินกรรมฐานที่จะไปที่ประเทศลาวที่จะเป็นที่จะไปภูเขาฝ่ายที่จะไปนั่งกรรมฐานภูเขาฝ่ายที่ผมเคยนำคณะไปกวนสีพึ่งไปทำพิธีที่ภูเขาฝ่ายที่มหานครเวียงจันทน์ที่ประเทศลาวเป็นดินแดนอาถรรพ์เป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนพระเกจิอาจารย์ไปเสียชีวิตที่นี่ก็เยอะไปนั่งกรรมฐานอาจารย์มั่นอาจารย์สาวหลวงพ่อคุณก็ไปนั่งกรรมฐานที่นี่ครับก็มีคนเล่าให้ฟังสมัยอาจารย์มั่นอาจารย์สาวไปนั่งกรรมฐานก็จะมีกลางคืนหรือตอนเช้าก็จะมีเสือครับคาบผลไม้มาถวายแล้วก็มีงูคาบผลไม้มาถวายงูจงอางตัวใหญ่ๆนะฮะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นมุขปาฐะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าในสายของอภิญญาในสายของเวทมนต์คาถาของกรรมฐานของอาจารย์ฟั่นอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่สาวหรือหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านมีเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะครับภูเขาไฟเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อครับผมไปส่วนเข้าไปป่าลึกเขายังไม่อนุญาตให้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นป่าดงดิบยังมีพูดผีปีศาจยังมีสิงสารสัตว์อีกเยอะแยะมากมายถ้าเราเข้าไปเราไม่มีวิชาเราไม่มีของดีป้องกันตัวอาจจะไปโดนลมเพลมพัดไปโดนคุณไปโดนสายที่เขาทำของปล่อยไว้รอบๆเขานะฮะครับก็เป็นความเชื่อภูเขาไฟผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงขณะที่เราไปทำพิธีกวนเสียพึ่งนะฮะก็เป็นภูเขาที่เรียกว่ายังไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็มีความมีดูแล้วขลังดูแล้วศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วมีความน่ากลัวแต่ถ้าเรา ไปด้วยเจตนาที่ดีนะครับไอ้ความน่ากลัวมันก็ไม่มีครับประเทศลาวเกจิอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่นะครับก็ยังแม่น้ำโขงเนี่ยยังสมเด็จรุ่นนะก็เป็นความเชื่อว่าท่านได้สร้างท่านอยู่ที่นะมหานครยำปาสักที่ประเทศลาวแล้วจำปาสักก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของว่านยำปาสักครับสมเด็จรุ่นท่านได้สร้างว่านยำปาสักไว้แม่น้ำโขงค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นว่านเป็นพระพิมพ์ต่างๆที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความอยู่ยงคงกระพันต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะหน้ามหานครยำปาสักผมเคยมีเพื่อนอยู่ไปมา 3-4 เที่ยวที่จะไปหาบ้านเพื่อนก็โยกย้ายไปตามเหตุการณ์ตามกาลเวลาก็หาไม่เจอนะฮะส่วนพระยำปาสักก็เป็นที่นิยมชมชอบอยู่ทุกวันนี้สมเด็จรุ่นท่านเกิดที่มหานครยำปาสักนะท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะครับเกจิอาจารย์ภาคอีสานยังมีอีกเยอะพระเครื่องเครื่องรางของขลังที่ผมยังไม่นำมาเปิดตำนานเปิดเผยก็ยังมีอีกค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผมก็จะไปลื้อนะไปสืบเสาะแล้วก็ไปขอความรู้จากผู้รู้ต่างๆประวัติบางองค์เนี่ยเล่าวัน 2-3 อาทิตย์ยังไม่จบอย่างอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลเนี่ยเล่า 2-3 อาทิตย์ก็ไม่จบอาจารย์สาวก็ไม่จบองค์ไหนก็ไม่จบเพราะเดินทุรงแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนะไปพบสิงสาราสัตว์ไปพบพูดผีปีศาจไปพบคนที่จะมาลองดีเอาข้าวมาถวายพอเสร็จแล้วท่านรู้ด้วยญาณเอาน้ำมนต์ลาดก็เป็นตะปูหมดนะครับบางทีล่าไปแล้วก็เป็นไส้เดือนเป็นตะขาบเป็นแมงป่องก็สารพัดเพราะวิชาอาคมในยุคก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามีจริงเพราะว่าสมัยก่อนการที่จะทำการที่จะนั่งสมาธิไม่มีอะไรมารบกวนสมัยนี้มือถือไม่เข้าได้หมดนะพระเกจิคารวาสขมังเวทที่จะไปนั่งสมาธิก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวอะไรเข้านะฮะครับเพราะฉะนั้นภูเขาไฟผมเชื่อว่าเป็นแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะผมได้พาคณะไปประกอบพิธีกวนสีพึ่งจึงเป็นตำนานเล่ากล่าวขานกันมาจนทุกวันนี้ว่าไม่มีผู้ใดที่จะเข้าไปกวนสีพึ่งได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องไปทำพิธีผมต้องนำเอามหาสังดำไปลดรอบพิธีนะแล้วเสร็จจากพิธีผมก็ต้องเอามหาสังไปลดกับทุกคนนะเพราะว่าป้องกันพวกพูดผีปีศาจป้องกันเสนียดจังไรนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีใครจะรับรองว่าได้รับรองได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่มีคำหนึ่งที่ปู่ย่าตายายสอนนักสอนหนาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ถ้าไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่การลบหลู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยครับความไม่ดีจะเข้ามาถึงตัวเรานะความขลังความศักดิ์สิทธิ์ครับก็เขาบอกว่าวิชาอาคมอาคละเรียกยันเวทมนต์คาถาเงินตาในกระเป๋าไม่มีผู้ใดที่จะล่องรู้แจ้งเห็นจริงยันแต่ละตัวครับการที่พระเกจิอาจารย์ได้ชักได้อธิษฐานจิตมันมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์บางองค์ก็ใช้อุณาโลมตัวเดียวนะเวลาจันทร์บางองค์ก็ใช้กลมๆคือพระอาทิตย์บางองค์ก็ใช้พระจันทร์บางองค์ก็ใช้อุลงมาตัวเดียวแต่คำว่าจิตสมาธิสำคัญที่สุดเลยกรรมฐานก็สำคัญที่สุดเลยพระทุกองค์สมัยก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะมาเป็นเกจิอาจารย์ต้องฝึกกรรมฐานนะต้องเขาเรียกว่าตั้งจิตตั้งใจให้สมาธิมันนิ่งเหมือนแหน่ที่อยู่ในน้ำไม่มีทรายไม่มีหินไม่มีลมพัดนิ่งสงบเลยนะแล้วก็จะเกิดสมาธิจะเกิดเวทมนต์คาถาบางองค์เนี่ยนั่งปุ๊บจะเห็นเทวดามาบอกยันตัวนี้เทวดามาบอกยันตัวนู้นนะครับเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวเขาเรียกปัจจตังสมัยก่อนเกจิอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเสกพระแต่ละองค์เขาเรียกว่าเสกเดียวตะกรุดจึงมีราคาเช่าบูชาพระจึงมีราคาเช่าบูชาแพงเพราะว่าท่านเสกเดียวท่านไม่ได้มาเสกหมู่เหมือนกับปัจจุบันทุกวันนี้เลยนะนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องกับพระที่จะนำเรื่องราวต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับรายการคุยเฟื่องกับพระจะแพร่ภาพออกอากาศทั้งเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วันอาทิตย์ หรือท่านจะพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจก็เชิญเลยนะครับหรือจะเข้าใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณพิมพ์เข้าไปเลยนะสอบถามที่ข้อความอยากให้นำเสนอเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็มาถึงท้ายรายการเวลาหมดก็คือหมดเวลาก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ไถเทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
10: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
12: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆกับรายการเสาร์อาทิตย์เศรษฐกิจข่าวครับรายการที่นำเสนอเรื่องของการนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของเหตุบ้านการเมืองข่าวสารแล้วก็แน่นอนว่าความเป็นไปในแวดวงของการเมืองไทยนะครับวันนี้ผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหาเช่นเดิมการนั่งพูดคุยกันของพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพเด็จภูรีปฏิภาณนะครับสัปดาห์นี้นั่งเสวนากับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านจัดรายการนะครับนั่งพูดคุยถึงเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกันทางช่อง13สยามไทยนะครับไปรับฟังกันดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านเสวนาเรื่องการเมืองกันอย่างไรบ้างครับ
7: วันนี้ที่เขาบอกเขากู้เงินมาเนี่ยที่เอกนิติเขาพูดว่ามันจะเป็นนะไม่มีมันแย่มันต้องเข้ามาไม่งั้นมันจะเกิดอะไรเราต้องยันได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็มันก็จะโอเคแล้วถามว่าเอาเงินไปแจก 3,000 4,000 5,000 เนี่ยแล้ว6เดือนถ้ามันยันไม่อยู่แล้วมันยันไม่อยู่ด้วยมันยันไม่อยู่ด้วยแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้น
8: ถ้าผมเป็นอนุทินนะท่านมนิษฐ์หรือท่านเป็นท่านมนิษฐ์เป็นอนุทินแล้วนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะ
7: ครับ
8: ผมจะบอกว่าท่านนายกครับขึ้น 85% ไปเลยจาก7ไป15เลยเป็น 10% ไปก็ได้แต่บอกประชาชนคนไทยว่าคุณเรียนฟรีนะคุณจะเรียนฟรีเลยเข้าเรียนฟรีไม่เสียตังค์คุณจะเรียนฟรีไปสักถึงคุณจะเข้าไปโรงเอกชนรัฐบาลก็จะช่วยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลผมให้คุณเรียนฟรียันเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเลยแต่คุณสอบผ่านในเกรดนั้นผมก็ส่งถึงสุดมหาวิทยาลัยนะ15%ทันทีที่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างใหญ่เนี่ยต้องเสียแวด 15% เนี่ยข้างถนนมันเกิดนะพอ100บาทเสีย15ข้างถนนไม่ต้องเสีย 15% เพราะเป็นหาบเลขแพงกว่าใช่ไหมกำลังซื้อจะเทลงมาข้างล่างนะ
7: โอ้โหตลาดสดแฮปปี้ขึ้นเยอะเลย
8: ใช่ไหมจะเทลงมาข้างล่างแล้วพวกเขารวยอยู่แล้วนี
7: ่
8: ใครชั้นใครไปอยู่ชั้นบนชั้นสูงอยากกินของสะอาดของอร่อยคุณก็เสียไปที่15%เพราะที่คุณเสีย7ก็แค่อีก8แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างทางมันจะมีจะสู้เขาได
7: ้รายได้
8: มันจะเข้าไปสู้กับห้างได้เพราะว่าไอ้บะหมี่ร้านสองร้านห

0: ถ้าคุณอนุทินตัดสินใจว่ายกเลิกบัตรทองผมว่าถนนเต็มแน่แล้วคนหัวรอกคือใครคนทำบัตรทองคนทำ30บาทเขารออยู่นะรออยู่ที่เป็นจะเข้ามาแทนที่190เสียงนะต้องระวังแต่ถ้าวันนี้คุณจะมีเงินคุณยังไม่ได้เพราะไม่รีบคุณถูกฟ้องร้องแล้วว่ามันผิดกฎหมายเปล่ามันไม่ถูกต้องเปล่า
1: เขาก็ยันกันไว้หมดแล้วอะ
0: แต่ถ้าเผื่อไม่มีเงินตัวนี้คุณจะเอาเงินไปใส่งบประมาณยังไงแต่พอเงินตัวนี้มันทำท่าจะผ่านคนคนหนึ่งบอกโอเคเปลี่ยนไฟ80,000หลอด800,000หลอด
1: หลอดละบาทไม่ได้ตายหลอดละหมื่นโอ้ยหลอดละหมื่นโอ้โหหลอดละพันเยอะตายหลอดละหมื่นใช่ไอ้เหี้ยแม่งบ้าแล้ว
0: มีใครเขาเปลี่ยนเขาเอาหลอดออกไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เอาออกไปทำไม
0: แล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะทิ้งเหรอ
1: เ
0: ขาคนในโลกนี้เขาเปลี่ยนหลอดไฟตัวมันเสียหรือมันชำรุดนะ
1: ใช่มันมีอายุการใช้งาน
0: ไม่มีใครมาเปลี่ยนหลอดไฟรวดเดียว800,000หรอกแล้วสำคัญที่สุดไอ้800,000หลอดเนี่ยมันต้องประมูลนะไม่ใช่มันต้องประมูลนะแบบไหนอย่างไรมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะบริษัทที่ควรจะได้ต้องเป็นบริษัทใหญ่พอนะบริษัทไหนๆก็เอาหาไอ้800,000ดวงไม่ได้นะ
1: 800,000คูณ10,000เนี่ยโอ้โหคูณไม่ถูกเลย
0: ใช่ไหมเพราะมันบริษัทนี่ต้องมีทุนมหาศาลนะแล้วต้องมีฝีมือลายมือจัดจ้านนะเหลืออยู่ตัวเดียวในยุคนี้นะที่ทำอันนี้ได้คัมเบริกก็รู้จัก
1: อยู่แถวอโศก
0: ท่านก็รู้
1: เนี่ยแล้วเขาบอกว่าไอ้เงินที่กู้อันเนี้ยสี่กันยาเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงเป้าแล้วมีปัญหาแล้วพี่เด็ด
0: มันไม่ฉุกเฉิน
1: ไม่ฉุกเฉินอันและอันไม่ฉุกเฉินอีกอันนึงเนี่ยที่เอามาแล้วก็มาช่วยคนจนเนี่ยเอาคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในงบประมาณอยู่แล้วคุณต้องช่วยอยู่แล้วคุณบอกไม่เป็นไรมาช่วยคนจนเหมือนกันคุณก็เลยกู้ออกมาแล้วไปให้ไอ้ที่จะให้คนจนแล้วจะได้มีเงินเหลือให้รัฐบาลไปบริหารเอา
0: คือวันนี้
1: ทุกข์อะดิ
0: วันนี้คือในท้องพระคลังเนี
1: ่
0: ยไม่มีตังค
1: ์
0: สองเมื่อการค้ามันมีปัญหาหมดมันก็ไม่มีการเสียภาษี
1: ครับ
0: มันไม่มีการซื้อของไม่มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แย่หมดไปพูดถึงกำลังซื้อที่จะเกิดจากคนชั้นล่างหรือแรงงาน
1: ครับ
0: แรงงานก็เป็นแรงงานต่างประเทศทั้งเกือบทั้งหมดตอนน
1: ี้
0: เมื่อเขาพูดนั้นเขาได้เงินไปเขาไม่ใช้ฮะเขาจะเก็บแล้วก็จะส่งไปให้ญาติพี่น้องเขาที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งจนกว่าเขามาอยู่เนี่ยเขาอดออมเขากินน้อยใช้น้อยแล้วก็เอาเงินเนี่ยส่งไปให้ญาติพี่น้องเขาเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไหลกลับมาที่เราจ่ายเงินเดือนให้กับโรงงานต่างๆจ่ายตอนปี40ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยแรงงานไทยยังเต็มประเทศนะยังไม่มีแรงงานต่างชาติมากมายตอนนั้นเนี่ยพอมีต้มยำกุ้งแรงงานไทยเนี่ยก็ได้เงินจากเงินเดือนทั้งหมดก็เอาจับใช้สอยในประเทศใช่ไห
1: ม
0: มันยังมันก็ทำให้เราฟื้นได้ไงแต่ตอนนี้เรือมันรั่วไงรั่วแบบมหาศาลเลยเพราะนั้นวันนี้เงินที่มันออกเข้าไปสู่ตลาดแรงงานก็ดีเงินในภาคการเกษตรก็ดีมันไม่เกิดหมด
1: ใช่เลขนี้ที่บอกโอ้ยเดี๋ยวสี่คู่ปะปะแจก4เดือนก็อยู่ได้มันไม่ได้หมด4เดือนแล้ว
0: เขาไม่รู้จักเขาไม่รู้เขาไม่ได้มองเห็นอย่างที
1: ่
0: เขามันไม่ได้คนเดินดิน
1: ใช่
0: อาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีเกิดอย่างพรึบพรับในประเทศไทยเลยคืออะไรร้านกาแฟ
1: โอ้ยดีเยอะจริงพี่คืออะไรขึ้นมา
0: ร้านกาแฟ
1: ผมก็ยังเปิดเลย
0: ฮะเพราะอะไรไหมข้อหนึ่งเมื่อเราทำร้านเสร็จเราจบใช่ไหมปัญหาที่ต้องใช้คือค่าไฟค่าไฟร้านกาแฟมันก็แค่เที่ยงไป 3-4 ทุ่ม อย่างราคาดีก็แค่นั้นก็มีพนักงานชงกาแฟของกาแฟมันก็อยู่ในตู้หมดอยู่แล้วมันไม่ต้องไปนั่งไปตลาดสดไปซื้อไปขายเพราะนั้นมี2หรือ3คนก็อยู่แล้ว
1: 2พ
0: อโอเคแต่ขอโทษครับตอนนี้ร้านกาแฟปิดระเนระนาดเลยเพราะสู้ค่าแรงไม่ไหวคนชงอย่างที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยเดือนละ20,000กว่าผู้ช่วยอีก10,000กว่าตาม

0: หมายแรงงานก็คนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแค่พนักงาน3คนหมดไปแล้ว 60,000 50,000 กว่าคุณต้องขายคุณต้องขาย 50,000 กว่าถ้าคุณจะหาเงิน 50,000 กว่าให้แรงงานได้คุณต้องขายแสนกว่า
1: ถูกต้อง
0: พอขายแสนกว่าคุณต้องขายกาแฟวันละ 3,000
1: วันละ 3,000
0: เอาวันละ 300,000 น่ะก็วันต้องขายให้ได้วันละ 10,000
1: เออวันละ 10,000 ใช่
0: แล้ววันนี้เอาใครมากินกาแฟวันละ 10,000 ทั้งประเทศไม่มี
1: ใช
0: ่แล้วก็ขอโทษประเทศแบบปั๊มใหญ่ยักษ์ทั้งหลายก็แย่งกันทำกาแฟหมดก็ไปมันก็ไปทำลายกับตลาดพวกนี้ด้วยเพราะไอ้ยักษ์ใหญ่ที่ชอบมาผูกขาดกันแย่งอาชีพชาวบ้าน มันต้องขจัดถ้าธรรมดีวิทย์ยังมีโอกาสสัก5ปีเป็นผู้จับผบ.ทล.หรือมีเพื่อนรุ่นเดียวเป็นสามเผ่าผมเนี่ยทำปฏิวัติเลยผมเผด็จการทหารเนี่ย60ปีไปอยู่ไปก็ไปเผด็จการเศรษฐกิจตั้งแต่ผมอายุ40จน80 40ปีนี่เราอยู่ในเผด็จการเศรษฐกิจ 100% นะเอาทุกอย่างไปจากพวกเราแล้วก็วันนี้เขาได้ในทุนรับเหมามาเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศไปอีกมันเลยจบมันเลยจบ
1: แต่ร้านกาแฟที่อย่างพี่เด็ดว่าผมก็เปิดร้านกาแฟคนมาดูผมเต็มเลยบอกทำไมมึงไม่เจ๋งกูบอกกูเปิดกาแฟเนี่ยแต่ของกูกาแฟเนี่ย 10% เองกูซื้อแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นขายซาลาเปาญี่ปุ่นเว้ยดังโง่เว้ยของกูไม่ใช่กินกาแฟแบบพวกมึงกาแฟแบบพวกเขาอ่ะกินแล้วต้องนั่งแช่นานๆมึงก็จะเจ๊งอยู่แล้วแล้วกาแฟโอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้วยนึงมาหลายตังค์มึงจะอยู่ยังไงเขาบอกไม่มีนั่งแช่
0: นี่ขนาดอยู่ในดาวเท้าของเมืองทอง
1: เมืองทองเลยอยู่ใจกลางเลย
0: แล้วถ้าบูอยู่ข้างถนนไงไกลๆก็เหนื่อยเลยนี่ปิดหมดนะ
1: หมดแล้วปิดกระ
0: บอกลงทุน10กว่าล้านทำร้านกาแฟเนี่ยปิดเรียบสู้ค่าแรงไม่ไหว
1: ผมก็ซวยตอนที่เปิดอ่ะก็ไปซื้อเครื่องชงกาแฟแพงเงี้ยไปเด็กตัวสามสี่แสนก็ตอนนี้เซคันด์แฮนด์ยังใหม่ด้วยมันขายถูกอ่ะ60,000เอาละพี่มันเจ๊งหมดแล้วอ่ะ
0: นี่ไงเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราไปหลงคำว่าสองสูงนึกออกไหมของใคร
1: ของใคร
0: เสียของเจ้าสวยใหญ่ให้มีสองสูงสองสูงแล้วจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไปสองสูงปรากฏว่าเข้าร้านสะดวกซื้อเรียบเลย
1: ใช่
0: แล้วไอ้สองสูงเนี่ยทำคนธรรมดาตายสนิทเพราะวันนี้จ้างแม่ครัว25,000ละเพราะมีอะไรค่าแรงขั้นต่ำคุมไว้ทั้งแผ่นดินละถ้ากรุงเทพต้องเท่าไหร่วันละ300-400บาท400ตายแล้วคุณทำกาแฟกี่แก้วก็จะได้400บาท
1: โหยากมากเลยโอ้จริง
0: คือมันหายหน้าไปหมดตอนนี้ฮะทุกรูปแบบ
1: ก็ใกล้ๆร้านผมก็มีร้านกาแฟเป็นรูปนกเอ๊ะทำไมดูนกมันเหงาอ่ะก็เดินเข้าไปคุยกับเขาหน่อยผู้จัดการนิติเป็นไงนกมันบอกนกจะปีกหักแล้วค่ะไปขายไม่ได้อ่ะ
0: ก็หมดเนี่ยฮะบางจากก็มีกาแฟMPM มีกาแฟทุกอย่างมีกาแฟหมดแม้กระทั่งในเซเว่นก็ขายกาแฟ
1: มีหมดทุกอย่างจะเอาร้อนเอาเย็นหาอะไรมีหมดเลย
0: วันเราเนี่ยความพินาศของประเทศไทยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่เผด็จการเศรษฐกิจแต่เป็นแต่แม้กระทั่งพรรคประชาชนก็ยังไม่กล้าพูดเรื่องนี้เลย
1: ไม่กล้าพูดนะจะไปพูดเรื่องอะไรไม่รู้เสียงตีน
0: ไม่มีกล้าแตะต้องเขาเลยนะไม่มีใครกล้าแตะต้องไอ้คำว่าเผด็จการเศรษฐกิจเลยบางช่องก็ช่องพวกเราเนี่ยแหละบางช่องก็พูดกันเรื่องปัญหาเศรษฐกิจความยากจนโค่นแค้นแต่พอไปบนวางไปจออ้าวสปอนเซอร์เขานั่นแหละเจ้าเผด็จการเศรษฐกิจมีหมดตัวอ้าวถ้าคุณนั่นแหละบนหัวคุณนั่นแหละนั่นแหละ
1: ใช่ๆ
0: นั่นแหละซาตานเศรษฐกิจ
1: โอ้โหแย่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหคำถามสุดท้ายในช่วงแรกทำท่าจะแย่เพราะว่าปูตินกับสีรวมกันถามว่าประเทศไทยควรจะเดินยังไง
0: ผมว่าเราเดินไปแล้วนะ
1: ได้แล้วนะ
0: ไม่ต้องไปพูดเป็นมากมายกันนะแล้วว่าผมว่าเราเดินไปแล้วว่าเพื่อนใกล้มันดีกับคนใกล้บ้านดีกว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนไกลศัตรูใกล้
1: ไอ้อินเดียนะ
0: เมื่อก่อนไงสมัยก่อนนะเรามีเพื่อนเป็นอเมริกาแต่ศัตรูเป็นจีนใช่ไหม
1: เรียบร้อย
0: เป็นอินโดจีนใช่ไหมเป็นพม่าใช่ไหมแต่วันเนี้ย เราก็เห็นภาพมันชัดๆแล้วว่าอเมริกาเนี่ยกับเวียดนามก็ไม่ตายวันนี้เวียดนามมาแข่งกับไทยละ
1: มุชนะแล้ว
0: ขนาด30ปีเขาหมดอะไรตายอยากนะวันนี้เขาขึ้นมาใกล้ๆกับเราแล้วไปอัฟกานิสถานก็สุกหัวหนีกันไม่ทันเลยนะไปอิรักไปทำอิรักเขาจนล้มละลายแต่วันนี้อิรักก็กลายเป็นอิเลเคขาวไปหมด
1: หมดเลยแหละทั้งประเทศ
0: เพราะนั้นวันนี้ถ้าเรายังยึดมั่นกับสหรัฐเราต้องจำตอนเขาหนีไปจากเวียดนามได้ว่าเราขอแค่อาวุธไว้ลดเพราะเวียดนามบอกจะบุกไทยภายในโอเหยงเกียบบอกว่าจะเข้ามาประเทศไทยเราแบบเฮ้ยอาวุธที่มึงเหลือไว้มึงไม่ช่วยกูสู้แล้วไม่เป็นไรแต่อาวุธขอใช่หน่อยวะมันยังไม่ให้เลย
1: นั่นสิแล้วเวียดนามอาวุธที่ไอ้การหนีไปแต่ตัวเอาอาวุธไว้บุกมานี่เราไม่ได้จีนนะป่านี้พี่เด็กกับผมพูดภาษาเวียดนามแล้วเดี๋ยวดูนึก
0: ตอนนั้นท่านนายกเกรียงศักดิ
1: ์
0: เป็นรัฐบาลนะฮะปี20ก็1820ถึงคันกันเวียดนามกับเราก็ทำท่าจะเข้ามาหาเราท่านนายกเกรียงศักดิ์ก็ขอใช้อาวุธที่อยู่ในเกาหลีที่เขาเก็บไว้เมื่อสงครามมันจบอาวุธมันก็เหลือเพราะที่เป็นแหล่งอาวุธใช่ไหมก็เหลือเขาปรากฏว่าไอ้การให้เจ้าสัวคนหนึ่งจะมาขายจะมาขายผมบอกเฮ้ยทำไมคุณขอเลยที่ไปซื้อเขาทำไมก็ของมันเหลือใช
1: ้
0: ตกลงก็ขอมาได้นะแต่เป็นของเหลือใช้แต่ที่เราขอเก็บในสต็อกในเมืองไทยมันไม่ให้เพราะวันนี้ผมบอกว่าแล้ววันนี้สามก๊กเนี่ยที่ท่านบรรณวิทย์ว่าเนี่ยไอ้ก๊กทรัมป
1: ์
0: สีก๊กปูเนี่ยไอ้สีกับปูวันนี้กลายเป็นผู้ดีนะโอ้ยสันติภาพนะ
1: อ
0: ย่าไปรบกันนะต้องดูแลคนจนประเทศยากจนนะปูตินบอกคุณไม่ต้องกลัวผมหรอกประเทศผมมีทรัพยากรล้นเหลือแล้วเพราะนั้นพวกนาโต้พวกนั้นอย่าไว้เลยผมไปหาคุณหรอกผมมีกินมีใช้พอละปูตินก็กลายเป็นว่าคนที่เคยดูเป็นยักษ์เป็นมารวันนี้กลายเป็นผู้ดีผูกเน็กไทใส่เสื้อนอกสวยไอ้ตัวที่ดูว่าเป็นผู้ดีเป็นพระเอกวันนี้เป็นออกผดผู้ร้ายหมดเลย
1: เออกูจะเอาคนนั้นกูจะเอา
0: อย่างทำเนี่ยวันนี้ผดผู้ร้ายไหม
1: เออจะเอาจะยึดวัฒนธรรมทลายวัฒนธรรมมึงเลยเอาสิโอ้โหไปกันใหญ
0: ่คือมันเราเคยดูหนังเกมบอลไหม
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่ามันมีตัวร้ายตลอดในหนังเกมบอลจะมีเจ้าของเกาะไอ้รับตัวโน
1: อ
0: ะไรวันนี้ทั้งหมดในเกมบอลเนี่ยคือทำคนเดียว
1: คนเดียวใช่ถามพี่เด็ดเรื่องนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านผู้บัญชาการเสรีเตรียมลุยคนเดียวก็จะลุยแต่ว่าถ้าเซ็นชื่อครบก็จะไปนะครับเตรียมลุยบุรีรัมย์เลยจะเอาที่คืนเขากระโดงคืนจะอุตรุดหมดโอ้โหเหมืออธิบดีกรมที่ดงที่นี่มือสะเทือนหมดเลยไม่กลัวใครเลยบุกตันทีเลยแล้วก็ริ้วล้อก็ออกมาใส่เสรีกันใหญ่หิวแสงเปล่าคนอย่างเสรีไม่หิวแสงครับเดินไปไหนอะคนดีอยู่ใกล้ๆร้อนน่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมอนุทินก็บอกว่าเขาภูมิใจนะเขาเป็นคนบุรีรัมย์อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ทรงศักดิ์ก็ออกมาด่าอุตรุดเลย
0: ความจริงเนี่ยผมกับคุณเนวินนี่ก็ชอบพอกัน
1: ครับ
0: ชอบพอกันเขาก็โด่งเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเนี่ยเข้าไปถึงสมัยของในหลวงในรัชกาลเก่าๆเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเป็นเผด็จการไม่ใช่ท่านเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นเผด็จการนะ
1: ครับ
0: ของกษัตริย
1: ์
0: ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเรื่องเขาก็โดนท่านใช้ท่านซื้อนะในขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ
1: ใช่
0: ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแผ่นคือแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นนะ
1: ใช
0: ่ท่านยังซื้อนะซื้อมาทำเหมืองหินเพื่อให้รถไฟเนี่ยสร้างขยายไปเพราะว่าหินแกรนิตที่พร้อมสมบูรณ์แบบจะทำมารองไม้หมอนรถไฟในตั้งแต่วันจนวันนี้มีอยู่ไม่กี่แห่งเรามีภูเขาเยอะแยะไปหมดแต่ที่เป็นแกรนิตชั้นดีเนี่ย มีอยู่แค่ทางเหนือก็มีอยู่แล้วก็มีใต้แล้วก็มีที่ใหญ่มากที่สุดเนี่ยก็คือที
1: ่บุรี
0: รัมย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝรั่งเป็นคนมาตรวจสอบเราไม่มีความรู้นะมาร้อยปี
1: แล้วใช่ต้องยอม
0: ฝรั่งก็มาตรวจสอบเขาบอกที่นี่คือหินที่ดีสุดในการทำรถไฟมันก็คือพอมันดีสุดมันก็เป็นทองคำใช่ไหม
1: ใช่หินเป็นทอง
0: ใช่ไหมมันก็เป็นทองคำว่ามันไม่ใช่หินธรรมดากลายเป็นหินที่ดีสุดมันก็มีทราบเป็นเงินเป็นทองนะ
1: ใช
0: ่ท่านก็ให้เก็บสมบัติตัวนี้ไว้เลยว่าเป็นของประเทศแล้วก็เป็นของการรถไฟเพราะเป็นหินที่มาใช้ในการรางรถไฟแต่ความจริงมันไปที่อื่นได้อีกเพราะมันเป็นหินแกรนิตชั้นดี
1: ใช่
0: วันนี้ก็ที่ตัดเป็นแผ่นเนี่ยก็แกรนิตทั้งนั้นที่มาแทนหินอ่อน
1: ใช่
0: เพราะความสามารถวันนี้มันถึงเมื่อก่อนเราตัดไม่ได้เพราะมันแข็งเดี๋ยวนี้เราเลื่อยได้เพราะนั้นเนี่ยเหมืองตอนนี้ถามว่าเหมืองที่พระเจ้าแผ่นดินซื้อไว้แล้วเอามาให้การรถไฟวันนี้เหมืองนั้นอยู่ไหน
1: อยู่ไหนอ่ะ
0: อยู่ไหนฮะแล้วใครวันนี้ใครเป็นคนขุดคุ้ยหินตรงนั้นใครเป็นคนไปนั่งทับหรือว่าปิดไว้เฉยหรือไปขอสัมปทานอีกที่นึงหรือเอาสัมปทานบนหินกองนั้นเลย
1: บนหินกองนั้นเลย
0: ถ้าคือตัวเลขตัวความเป็นจริงบอกว่าเหมืองหินที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่บนเหมืองเก่าของรถไฟเนี่ยนั่นมันเป็นการช่อราดบังหลวงนะครับ
1: อันนี้หนักเลยนะ
0: คุณจะเอาความถูกต้องตอนไหนมาในการจะเอาสมบัติของประเทศไปเป็นของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ขั้นตอนทางกฎหมายใช้ขั้นตอนทางการออกกฎหมายหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองยังไงก็ตามแต่เหมืองอันนั้นอยู่ไหนเหมืองหินก้อนแรกที่เราไปขุดมาทำรางรถไฟวันนี้มันอยู่หินตรงหลุมนั้นบ่อนะวันนี้เป็นของใครปิดไว้เฉยๆเหร
1: อ
0: ถ้าปิดไว้เฉยก็ไม่เป็นไรโอเคยังไม่ได้เอามาใช้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้ากลายเป็นว่าใครคนหนึ่งเอกชนคนใดคนหนึ่งไปทำอยู่บนเหมืองตัวนั้นคุณได้ไปยังไงอ่ะ
1: ได้ข่าวว่าใครไม่รู้เดี๋ยวจะคุยกับท่านผู้การเสรีผมเขารุ่นน้องผมนะพี่แต่ผมนับถือเขามากถ้าเคยใกล้ชิดกับเขามากเขาเก่งช่วยบอกเขาหน่อยดินี่เลยใครไอ้เหมืองอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: แล้วบังเอิญเนี่ยเท็จจริงก็ได้ยินม
1: า
0: สมัยหนึ่งเนี่ยพลเอกเปรมตีสุรนนท์เนี่ยสมัยพี่จิ๋วมั้งป๋าเป็นนายกมีการไม่ไว้วางใจก็มีนั่นเหลิมนี่แหละเป็นตัวหลักก็อาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยอะไรเนี่ยหรือพรรคของฝั่งเนี้ยก็ไม่ไว้วางใจปรากฏว่าเสียงไม่ไว้วางใจเนี่ยเกินอยู่ประมาณ7เสียง
1: อชิบหาย
0: ถ้าต่ำกว่า7เสียงก็ไม่มีการก็ว่าตีไม่ผ่านใน7เสียงเนี่ยก็มีการล็อบบี้กันเพื่อให้ถอนตัวออก
1: ครับ
0: ถอนตัวออกนะเพื่อให้ไม่ครบแล้วในที่สุดก็ถอนตัวจนครบไม่ครบขาดไปจนเรียกว่าขาดไป1เสียงหรือ2เสียงก็จบคนสุดท้ายที่เซ็นชื่อถอนชื่อชัยชิดชอบเปรมเตียวสุนนท์นะไม่ถูกไม่แว้งใจนะคนถอนคนสุดท้ายคือชัยชิดชอบงานนี้ผมไม่ได้ยินมาเพราะผมอยู่ตรงนั้นผมอยู่ณที่นั้นมีขอโทษที่พูดถึงพี่จิ๋วพี่สุนทรคนสมพงศ
1: ์
0: ล็อบบี้ที่ห้อง358หรือ385โรงแรมแอมบาสเดอร
1: ์โอ้คุณชวลิตตอนนั้นดัง
0: ไง
1: ด
0: ังใช่แล้วก็บิ๊กจอร์จใช้ที่นั่นเป็นเซฟเฮาส
1: ์กองบัญชาการ
0: เป็นเซฟเฮาส์เป็นที่เวลา อยากไปทำ อะไรที่มันเป็นความสนุกสนานส่วนตัวก็จะใช้ที่นั่นก็ใช้ห้องนั้นแหละเป็นห้องล็อบบี
1: ้
0: ก็ประมาณสักตีสามได้มันก็คือสู้กันนานยาวนานมากประมาณสักตีสองผมก็เดินมาก็เจอคุณลุงชัยแกนั่งอยู่ก็บอกให้เด็ดเห็นกันชาติไว้เลยต้องถอนเขาก็ถอนเนี่ยอันนั้นก็แปลว่ามีความใกล้ชิดระหว่างทางการเมืองระหว่างคนหนึ่งไม่ถูกอภิปรายแล้วคนหนึ่งถอนตัวนาทีสุดท้ายจนการอภิปรายนี้ล้มไป
1: ต้องซี้กันแหละ
0: นั่นนะตอนนั้นระหว่างนั้นเขากระดงยังเป็นของรถไฟอยู
1: ่
0: เหมืองยังเป็นเหมืองของรถไฟอยู
1: ่
0: ความเปลี่ยนแปลงเกิดจากณวันนั้นณบัดนั้น
2: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพ ในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
4: มาถึงช่วงที่2ของรายการกำลังสนุกทีเดียวครับ2ท่านนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของการเมืองในบ้านเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
0: จากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเยอะๆจนคนไกลได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ทานอะไรได้ได้การอยู่อาศัยมันเริ่มต้นนั้นนาทีเราไปเปิดทำลายดูได้เลยไปเปิดประวัติศาสตร์ดูได
1: ้
0: ไปเพราะผมอยู่ตรงนั้นฮะผมอันนี้ไม่ได้เอาฟังใครมาเลยผมนั่งอยู่ตรงนั้นแหละ
1: สองหูเลย
0: ได้ยินทั้งพี่จอร์ดกล่อมได้ยินทั้งพี่จอร์ดให้ผมช่วยกล่อมได้ยินทั้งลุงชัยแกบอกกับผมว่าอ่ะไม่ไหวไหมเด็ดก็ยอมเพื่อชาติ
1: เพื่อชาติ
0: เนี้ยก็อาจจะทำให้อะไรเกิดขึ้น
1: ก็เลยเกิดมาถึงวันนี
0: ้อันเนี้ยยังไม่ปรากฏที่ไหนในเรื่องราว
1: ผมอยู่ในวงการยังเพิ่งได้ยินวันนี้ได้ยินแต่อัมบาสเดอร์เนี่ยผมสนิทกับ
0: ตอนนั้นเนี่ยป่าไม้เป็นของกระทรวงเกษตรนะเป็นของกระทรวงเกษตรเพราะนั้นกระทรวงเกษตรตอนนั้นใหญ่มากคุมเรื่องกระทรวงเกษตรทั้งหมด
1: ก็รับรีเกษตรติดคุกอ่ะ
0: เนี่ยอันนี้คือเขาก็ดูแต่นี้พอมีการไปเรียกร้องขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำให้เขาก็โด่งเนี่ยมันแย่กว่าเก่าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือคุณนทิน
1: ครับ
0: คุณนทินบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: เขาบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่มีที่นั่นเลย
0: ก็เล่าว่าคุณนทินยังไม่กล้ายืนยันสถานะแปลว่าตรงนั้นก็เปราะมากในการจะถูกกล่าวหา
1: แล้วก็คุณอนุทินไปเลือกตั้งที่ไหนพี่ทราบปะเลือกตั้งที่บุรีรัมย์
0: เขาก็ให้เหตุผลแล้วเนี่ยว่า
1: อยู่แค่ทะเบียน
0: รัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ย
1: บังคับไว้
0: ให้เป็นอย่างนั้น
1: บอกทะเบียนบ้านเขาอยู่แต่ว่าบ้านที่ดินไม่ใช่ของเขาพี่เด็ดอย่างนี้แก้ตัวไปไหมฮะเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ตัดเป็นภูมิใจเป็นคนบุรีรัมย์แต่ปัดไม่เกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียน
0: ก็แปลว่าถ้าคุณอนุทินยังโดดหนีแปลว่าตรงนั้นไม่ถูกต้องกันสิถ้ามันดีมันเป็นสุดฟองมันเขาจ่องยองใหญ่แกจะไปพูดเอาตัวออกทำไมอ่ะ
1: นี่มุมมองที่ดีนี่มึงสละเรือเลยดีวะแสดงว่าเรือ
0: เนี่ยทำให้และการของเขากระโดง
1: เลวร้าย
0: ไปเปล่าอีก
1: โอ
0: ้อะไรไม่สำคัญนะฮะเราไปพูดถึงการที่ว่าสาร2 3สารเนี่ยได้บอกเป็นที่รถไฟมันไม่ใช่สารนะฮะไม่ใช่แค่สารนะเป็นพระองค์การนะเพราะเป็นพระปรมาภิไธยนะครับ
1: โอ้โหมีประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวเสรีสนุกเลยผู้การเสรีผู้บัญชาการเสรีผมว่าเสรีไปเนี่ยผู้มีบารมีเหนือระบบของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก้นร้อนนะเพราะว่าจำได้มันสมัยแกเป็นผู้การกองปราบอะ
0: มีประวัติ
1: ยี่ร้อยร้อยยี่สิบ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าศึกเหนือเสือศึกวีรบุตรนาแกอีสานเหนือกับขุนพลอีสานใต้เจอกันคราวเนี่ยว่าสนุกแน่สนุกแน
1: ่ก็ในฐานะก็รู้จักทั้งคู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเดิมบันนะผมขอเทข้างเสรีเพราะเขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง
0: คือลำบากนะใครที่จะบอกเป็นอื่นเนี่ยมันยากมากมันยากมากนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อย่างที่คุณเสรีบอกอะเหตุผลที่พรรคภูมิใจต้องเอาสามกระทรวงนี้ไว้ตลอดการ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ต้องมีคมนาคมมีมหาไทยใช่ไหมถือไอ้สองกระทรวงนี้ต้องอยู่ตลอดเพราะมันเป็นเรื่องเจ้าของเรื่องราวทั้งหมด
1: ก็จะมาไทยไม่ใช่ของเขาเนี่ย แค่ที่ดีกรมที่ดินลงนามตามมาตรา61มึงก็ไปหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วอ่ะ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนทั้งแผ่นดินไม่มีใครสนับสนุนการถือครองเขาก็โดนของฝั่งเอกชนเลย
1: เนี่ยและยิ่งวันนี้นะครับฟังพี่เด็ดพูดนะยิ่งแรงเลยเพราะว่ารัชกาลที่5ซื้อเลยอ่ะ
0: ท่านซื้อชัดๆท่านเป็นเจ้าของอยู่แล้วท่านยังเกรงใจชาวบ้านซึ่งเมื่อปีนั้นยังมึงคงเป็นป่ามีบ้านอยู่ไม่กี่หลังหรอกฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ท่านก็เกรงใจนะพระสงฆ์นิกรของท่านนะ
1: ครับ
0: ท่านไม่ใช่ใช้ท่านไม่ใช้อำนาจของความเป็นมหากษัตริย์ว่าเฮ้ยไล่ไปท่านไปซื้อมา
1: เอาครับเดี๋ยวต้องไปเล่าให้กับเสรีฟังหน่อยอันนี้สุดยอดเลยทักษิณจะล้างแค้นไม่ล้างแค้นเขาหน้าเป็นห่วงอะไรเนี่ย
0: ถ้าทักษิณมาล้างแค้นโดยฉับพลันทันทีอย่างที่ท่านกูรูทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์ว่าทักษิณเอาแน่ทักษิณผมบอกว่าคุณไม่รู้จักทักษิณไอ้ที่บอกว่ารู้ทันทักษิณแปลรู้ไม่จริงวันนี้พรรคการเมืองมีอยู่3พรรคเองนะพรรคของพรรคเขียวเนี่ยเป็นพรรคแถมนะมี3หลักที่เป็นพรรคนะก็มีพรรคประชาชนมีพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีบ้านใหญ่ไปแฝงอยู่คือบ้านใหญ่เนี่ยพร้อมจะไปที่อื่นก็ได
1: ้
0: อยู่แล้วแล้ววันนี้ภูมิใจไทยจำกำลังอยู่ในตำบลกระสุนตกกำลังเลื่อนไหลลงมาอย่างมากมายยังไหลลงมาตลอดนะฮะทักษิณก็จะไปช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ภูมิใจไทยยังไปมีชื่อเสียงเรียงนามมีความศรัทธาและชื่นชม
1: อ
0: ่ะเขาไม่วันนี้สื่อมวลชน9คนครึ่งใน10นะไม่ใช่ใน100
1: ใช่ๆ
0: 9คนครึ่งโจมตีพรรคภูมิใจทุกรูปแบบ
1: เจอทุกรูปแบบ
0: หนักเบาทุกคนเป็นเอกฉันท์นะซึ่งมันนานเราจะเห็นอย่างนี้ทีนะที่ว่าสื่อมวลชนละสารพัดค่ายตีกันเป็นเอกฉันท์ไปที่เดียวนะมันไม่เคยมีเพราะนั้นวันนี้คุณทักษิณเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วแต่ตอนคุณทักษิณอยู่เนี่ยโดนไปรัน6ใน10นะ
1: ไอ้นี่9ครึ่ง
0: 9ครึ่งเพราะนั้นเขายังมีอะไร4เดือนก็นั่งให้ใช้ให้เต็มไปแล้วก็ดูความตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าคุณเสรีชนะเสรีกับคุณทักษิณวันนี้ก็มีลักษณะที่ทำให้คุณติดคุกมาแล้วนะแล้ววันนี้ถ้าคุณเสรีจะไปถ้าคุณทักษิณก็บอกโอเคเสรีเอาเลยถ้าคุณทำผมติดคุกได้คุณน่าจะทำเขาติดคุกได้เหมือนกันนะ
1: ง่ายกว่าด้วย
0: ก็รอดูความพินาศล่มจมไปของอีกฝั่งไม่ดีเหรอ
1: ใช่
0: เพราะเมื่อแล้วฝั่งนั้นก็มีใครฝั่งนั้นก็คือมีคุณเนวินถ้าคุณเนวินถูกถล่มทลายจนจมดินที่เหลือมันก็เป็นของคุณทักษิณครับ
1: ใช่
0: เขาจะไปดิ้นรนทำไม
1: อย่างวิเดชว่าไอ้คนที่สบายคนหนึ่งก็คือไอ้นัทพงษ์เบายิ่งไปยิ่งสบายอย่างเพราะตอนนี้นัทได้โดนเนวินเต็มๆเลยเต็มเลย
0: ตอนนี้นัทพมเผาต้องแค้นเนวินที่ไม่เอาเข้ามาร่วมใช่ไหมหรือว่าอาจจะแค้นที่พวกจะให้ไม่เอาร่วมใช่ไหมทักษิณอาจจะแค้นธรรมนัทพมเผาที่พอเขาไม่เอาภูมิใจธรรมนัทเสียไปอยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมทักษิณอาจจะโกรธธรรมนัทนะแต่วันนี้ทั้งธรรมนัททักษิณโกรธคนเดียวนะ
1: ก็ภูมิใจไทย
0: เพราะนั้นเมื่อศัตรูของศัตรูเป็นเมื่อศัตรูของศัตรูเป็นมิตรกำลังภายในศัตรูเป็นมิตรศัตรูของภูมิใจไทยคือธรรมนัสศัตรูภูมิใจในอนาคตก็คือคุณพรรคเพื่อไทยคนที่ทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลสมัยที่โหวตให้คุณประชาพรมนอกเป็นนายกเนวินพาพวกหนีไปอยู่กับธรรมคุณอภิสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็คุณทักษิณก็เจ๊งวันนี้ต้นตอแห่งความขัดแย้งของการเมืองทั้งหมดถูกผลักมารวมกลุ่มหมดแล้วก็ แล้วก็ไปมอบกันไว้ที่ไปมอบไว้ที่พรรคภูมิใจไทยพรรคเดียว
1: ใช
0: ่แล้วภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ใช่พรรคที่เกิดจากความศรัทธาของมหาชนเกิดจากการสร้างปฏิมากรรมทางการเมืองนะจนได้เป็นรูปร่างขึ้นมาเพราะในคุณทักษิณอยู่เฉยขึ้นภูนอนดูเฉยเรื่องตั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะอยู่ถึงไม่ถึงก็ไม่รู
1: ้
0: เขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะสำเร็จเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ประชาชนเพื่อไทยธรรมนัสรวมกันก็เกิน250
1: แล้วธรรมนัสกับทักษิณเนี่ยเขาขอโทษจะง่ายผมดูจากพี่ป้อม
0: ถึงเขาจะเกลียดแค่ไหนก็ตามแต่นะ
1: เขามาจากสถาบันเดียวกันรุ่นมีหมายเลข
0: แค้นใหม่มันมากแค้นใหม่มันแรงกับแค้นเก่า
1: แล้วรุ่นเดียวรุ่นมีหมายเลขพี่ครับพี่ทหารเนี่ยพี่มันเขาไม่ได้ทำน้องโกรธก็ตบกระบาลทีเดียวกันเลิกฝ่ายจะเป็นพี่จอมสมัยก่อนทุบหลังมัน3ทีแล้วกูก็ไม่เอาแล้วน่ากลัวนะครับไอ้อันนี้แล้วก็ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าผู้มีบารมีในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกลุยทางให้ลูกตัวยอมฟันทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้ลูกขึ้น
0: มีรูปอยู่รูปหนึ่งนะผมก็ยังไม่ได้เจอคุณอาทินแต่ก็ยังไม่เจอใครถามเก้าอี้ตัวเดียวที่นั่งกันระหว่างเลขากับหัวหน้า
1: แล้วข้างๆนะไม่มีแมวสักตัวว่าง3ตัวผมจำแม่นเลยเบียดกันอย่างเงี้ยเบียดกันอย่างเงี้ยมันบ้าอะไรวะแล้วลูกเนี่ยฝรั่งมาถามWhat is this
0: รูปนั้นคือการอยู่บักกี้ตัวเดียวกันเป็นคนสองคนแต่คนสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนหนึ่งเป็นเลขาพรรคแล้วก็อีมีตัวเดียว
1: ตัวเดียวแล้วก็เบียดตูดกันอยู่
0: แล้วก็อีตัวเดียวก็คือเก้าอี้นายก
1: ใช่เก้าอี้นายกบอกแล้วฝรั่งบอก What is this ผมก็เลยตอบมันโยฟาเซอร์บอกภาษาไทยไหมพ่อมึงเนี่ยกูไม่รู้หรอกไหมมึงก็รู้เองโอ้ถามพี่เด็ดคนไลน์เข้ามาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่พี่เด็ดบอกว่ามีบ้านใหญ่ไปอยู่เนี่ยดูว่าแข็งแล้วก็ดูว่าเปราะมันบอกเปราะเลยเพราะบ้านใหญ่ที่ไปอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ถือกระเป๋าไปเขาบอกสบายเป้ไปเพราะที่วิ่งออกเลยพี่เด็ดว่าไงมันบอกสบายเป้แล้วเนี่ยไม่ได้ถือกระเป๋า
0: ผมไม่ได้มาบ้านใหญ่มาก็หลายโอกาสแล้วก็ยังขอยืนยันว่าในทะเลทรายมันจะมีพวกเปดูอินใช่ไหมหรือว่าในทะเลทรายในมองโกเลียก็จะมีพวกกระโจมใช่ไหมผู้กระโจมในใจจะเมื่อมันหนาวจัดเขาก็จะไปหาที่มีย่าขึ้นเพื่อให้มาอยู่มากินคนพวกนี้ไม่มีถิ่นฐานเขาจะไปตามธรรมชาติของธรรมชาตินะหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่ากันเนี่ยนะหรือว่าจะเอาภูมิเศรษฐศาสตร์ก็ได
1: ้
0: พวกบ้านใหญ่เป็นคนสร้างรัฐบาลมาตลอดชีวิต
1: ใน
0: ยุคของพวกเรา
1: ใช
0: ่บ้านใหญ่ไปที่ไหนคนนั้นเป็นบ้านใหญ่ไปหาความหวังใหม่พี่จิ๋วเป็นนายกบ้านใหม่ไปหาพิสิทธิ์ไปปัดเป็นนายกบ้านใหม่ไปหาไปปัดคุณชวนเป็นนายกบ้านใหม่ไปอยู่กับชาติบ้านใหญ่ไปอยู่กับชาติชายชาติชายเป็นนายกบ้านใหญ่ไปอยู่บรรหารเป็นนายกบ้านใหญ่ย้ายออกมาจากเพื่อไทยอนุทินเป็นนายกถ้าบรรยายย้ายจากภูมิใจไทยไปอยู่ที่ไหนนั่นก็คือนายกอีกเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะนั้นเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันถูกครอบครองโดยบ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่เนี่ยในประวัติศาสตร
1: ์
0: การเมืองไทยเลยไม่เคยสนใจเรื่องความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะบ้านใหญ่จะเป็นตำแหน่งบ้านใหญ่จะของานบ้านใหญ่จะสร้างอิทธิพลบ้านใหญ่จะต้องการตำแหน่งว่าการหรือช่วยว่าการเราอยู่ใต้ยิปซีกลุ่มนี
1: ้ยิปซีใช
0: ่มาตลอด
1: ใช
0: ่ในการแปลนเมืองของเรา
1: ใช
0: ่ไม่ว่าคุณทักษิณไม่ว่าคุณเนวินไม่ว่าจะคุณชวนคุณนภัสสิทธิ์ต้องพึ่งบ้านใหญ่ทั้งถ้าอยากจะใหญ่แม้กระทั่งพรรคประชาชน
1: ใช่เขาไม่ใช่ก็พึ่งบ้านใหญ่ใช่
0: ก็บ้านใหญ่ยังไม่เอา
1: ใช่ใช่
0: เขาก็ยังไม่มีโอกาส
1: ใช่ใช่ทีนี้เขาบอกว่าต้องถามมังกรทางการเมืองเขาเรียกพี่เด็ดมังกรการเมืองเลยนะครับเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยผีซ้ำก็ด้านพลอยพักภูมิใจไทยดวงมันเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะเกิดเลยมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยไม่น่าจะเกิดเลยนี่เป็นลบยาวเหยียดลบไม่หายขอโทษไม่หายนะพี่ไอ้มันเหมือนเดินชนไหลกันแล้วก็อะไรกันลบไม่หายนะมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ย
0: เรียกว่าพุทธโรแมนออเดอแ
1: นพุทธไรแมนหรือไรเพชรไม่ใช่
0: พุทธโรแมนดูแต่ไรจอบ
1: ดูแต่ไรจอบนี่ไอ้นี่เคลียร์ลำบากนะพี่ผมถาม
0: คือหนึ่งนะท่านสุชาติเนี่ยท่านใหญ่เร็วไปแล้วถ้ามาถ้าเป็นพันไม้ทางการเมืองเนี่ยท่านก็โตในยุคที่การเมืองใหญ่มากคือยุคคุณตู
1: ่
0: มันไม่มีอะไรมาเสียดทานจนมากมายใช่ไหมแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนื้อจากแกอยู่ในกระทรวงซึ่งมีเรื่องราวเยอะแล้วมาถามไอ้ที่มาคำถามที่ทำให้แกโกรธเกรี้ยวมากเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งของส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันมากที่สุด
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่
0: แล้วบังเอิญเนี่ยถิ่นฐานที่คุณสุชาติได้เก้าอี้มาเนี่ยมันเป็นย่านโรงงานทั้งหมด
1: ใช
0: ่แล้วโรงงานทั้งหมดเนี่ยจะเปิดจะปิดจะอยู่ได้อนุมัติมันอยู่กับกรมมลพิษหมด
1: ใช
0: ่ถ้าเขาบอกว่าบัตรสนเทศใบเดียวจากพระเดชจากธรรมนวิทย์ส่งไปที่มลพิษบอกว่าโรงงานเนี่ยปล่อยปลานะปล่อยของเสียลงมาแค่ไปตรวจคุณก็ปวดหัวแล้ว
1: หยุดยาว
0: แล้วพอไปตรวจต้องเจอแน่
1: หยุดยาว
0: มันจับผิดง่าย
1: หยุดยาว
0: ใช่ไหมหยุดยาวเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นผู้เดือดร้อนที่ตัวใหญ่ยักษ
1: ์
0: มีผลผลิตที่ต้องออกตลอดหยุดไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคำเลยใหญ่อ่ะคำมันเลยใหญ่เพราะคนที่จะมันถึงกลายเป็นตัวเลขมหาศาลเนี่ยแล้วอำนาจที่เขาบอกว่าเราไม่มีอำนาจโอ้โหไม่ใช่
1: เนื้อ
0: คุณลมหายใจเลย
1: เนื้อ
0: คุณลมหายใจเลย
1: แผ่วก็ตายแล้ว
0: ไม่ใช่อาหารไม่ใช่น้ำคุณคือลมหายใจขาด4นาทีสมองทับพังแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: นี่แหละเขาบอกพอเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจอย่างเรามองไปก็โอ้โหคุณโกหกหน้าใสเลย
1: ไอ้ที่มีอำนาจอ่ะยังแพ้คุณเพราะมันมองเห็นของคุณมองไม่เห็นนะ
0: แล้วคุณไม่ได้อยู่กับชาวบ้านนี
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณอยู่กับอะไรที่มันมหาศาลคุณพูดง่ายหมื่นล้านแสนล้านทั้งนั้นไง
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เอาผมเข้าไปเซเว่นเนี่ยอันไหนก็ได้มีชาวบ้านร้องมาว่าไอ้น้ำชงกาแฟน้ำล้างกงล้างแก้วมันลงไปในท่อระบายน้ำหรือว่าปั๊มขายน้ำมันก็ได้เฮ้ยมีน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำคุณจัดการให้เสร็จมันก็ต้องพูดเป็น
1: ใช
0: ่การแก้ไขก็พูดกัน
4: ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
11: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุด ร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
12: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
13: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
14: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
15: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
17: นราพงศ์วยวัฒน์
18: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
17: ชัดทุกประเด็น
18: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
17: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
19: ทราบแล้วเปลี่ยน
20: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
21: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
22: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคานกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคน ชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
0: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมป๋าแงบนะทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่24เดือนพฤษภาคม2569สรุปข่าวภายในประเทศวันนี้เห็นทีจะต้องมองไปต่างประเทศเพราะนู่นหัวจิตหัวใจเราไปอยู่ที่นู่นแล้วครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยข่าวคราวในประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสัพเพเหระจิตจิตที่จะรู้สึกว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดข่าวการบ้านการเมืองจะเป็นข่าวรองลงไปที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยข่าวสัพเพเหระอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวธนาคารกรุงไทยเปิดจุดพิเศษเพื่อช่วยเหลือเป๋าตังค์ถุงเงินก่อนที่จะลงทะเบียนไทยพลัสนะหรือภาพของณเดชน์กับยาย่าที่ไปฉลองพิธีสมรสที่ประเทศนอร์เวย์แม่ใครเป็นแฟนคลับสองหนุ่มสาวนี้เจ้าบ่าวสาวนี้ก็ตามอยู่ได้หรือข่าวสักพีอะไรข่าวคือเบื้องหลังภาพของ MV โกลของน้องลิซ่าซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ยกเบรกทั้งเบรกให้น้องลิซ่าไปแล้วว่าสามสี่ศิลปินจะไปร่วมงานด้วยกันเนี่ยมีใครบ้างข่าวของน้องเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นไปแล้วนะน่าจะชิงแล้วนะจะชิงแล้วส่งกำลังใจไปช่วยด้วยไปพบกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากประเทศจีนชลุเข้ารอบชิงเรียบร้อยแล้วและข่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ผมเสนอครั้งแรกก็คือข่าวของคุณสายสกอตสะเทือนตระกูลพิรมภักดีทุกเว็บไซต์ทุกข่าวทุกสำนักข่าวต่างไปจับจ้องที่นี่เบิร์ดเลยเม็ดเลยว่าอย่างนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาคุณจตุรงค์มกจบรู้สึกจะอึดอัดใจแต่เด็กเบื่อหรือเปล่าแกบอกว่าแกก็เคยถูกล่วงละเมิดเหมือนกันเมื่อตอนเด็กๆที่เข้ามาแสวงหาโชคลาภที่ลุงเฮ้ครูสอนเต้นก็ล่วงละเมิดด้วยแหละค่าตัวแค่100 บาทอ้าวใครสนใจคราวนี้ก็ไปดูได้ส่วนคุณเจนนี่รัชนกบอกว่าต้องจ่ายภาษีถึง100 ล้านไม่ได้หนีภาษีโอ้โหแกไปไล่ขายของขายได้ตั้ง500 กว่าล้านฉะนั้นต้องจ่ายภาษี100 ล้านอ้าวไม่หนีไปไหนอ่ะคอยดูต่อไปนะคอยดูต่อไปนะคอยดูต่อไปว่าคุณน้องรัชนกได้มดสดชื่นเนี่ยนะผมก็บอกแล้วไงว่าผมเป็นชื่นชอบผู้หญิงคนนี้เคยอ่านประวัติเขาตั้งแต่เมื่อเธอดังใหม่ๆ10 ปีที่แล้วจับจ้องเธอมาแล้วก็ไม่ผิดหวังตอนนี้เธอเป็นเซลขายของแล้วแล้วร้องเพลงด้วยรู้สึกที่เป็นผู้ประกาศคงหยุดแล้วมั้งส่วนข่าวเกี่ยวกับวัดกลางดงอำเภอปากช่องเสียงแห่นาคอันนี้ก็ข่าวน่ารักเหมือนกันนะครับเสียงแห่นาคดังรบกวนใครอ่ะรบกวนผึ้งหลวงไล่ต่อยซะเลยไล่ต่อยซะเลยผึ้งนี่ก็แปลกเหมือนกันนะชอบไปทํารังอยู่ที่อะไรอ่ะตรงทางแล้วกันเนาะทางของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่กลางแจ้งหรือไม่งั้นช่อฟ้าไบรกาช่อฟ้าไบรกาอันนี้ไปทําอยู่หน้าโบสถ์เลยเป็นไงล่ะเทศบาลกลางหลวงต้องมาน้ำมาฉีดมาไล่โอ้วุ่นวายกันไปหมดและมีข่าวดีพระได้ขึ้นวัดนะครับมีวัดจำนวนอยู่5 แห่งได้ประกาศเป็นพระอารามหลวงเรียบร้อยแล้ว1วัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นพระธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและวัดสาระโพธิ์ดมอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอ้าวเป็นเลื่อนฐานะของวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วนะครับอ้าวพอญาติโยมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะส่วนเจ้าวาดพระสงฆ์ก็รักษาเนื้อสัตว์ด้วยเด้อนะส่วนที่สวนสัตว์เขาเขียวแจ้งมาว่าคุณแม่วินนี่ตัวกินมดยักษ์ได้จากลูกเราไปแล้วในขณะที่น้องเจใดอ๋อที่ลงทุกสื่อเลยนะโกลเด้นเซเลบพี่ชายของจุ้มหมิงก็ไปดาวหมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่สิงคโปร์นะครับพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น12,700รายจากเดิม8,000รายเมื่อสัปดาห์ก่อนสิ่งอาจเกิดขึ้นเป็นยังไงเพราะภูมิคุ้มกันลดลงประเทศไทยติดกับสิงคโปร์ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวบ่อยสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนนท์เมืองเราสำเนียกบ้างหรือยังตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนหลายสายพันธุ์ไหนอ้าวประเทศไทยนักดนตรีสาธารณสุขของเราออกมาพูดเรื่องนี้บ้างหรือยังประกาศดังๆว่าทุกคนได้ยินข่าวนี้ก็ตกใจแรกๆมีแต่ข่าวอีโบลานะตอนนี้มันขยับเป็นข่าวโควิด -19 แล้วนะแล้วนะฉะนั้นให้ระมัดระวังด้วยเห็นไหมเอาตอนนี้ข่าวเป็นสัพเพเหระที่ดังมากดังมากนะข่าวสัพเพเหระอันนี้ดังมากนะส่วนข่าวราคาทองคำดิราคาทองคำเดี๋ยวจะไปเจาะลึกราคาทองคำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงราคาทองคำเนี่ยเขากะเก็งกันยังไงราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ69,650บาทขายออกบาทละ69,850บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,750บาท32สตางค์ขายออกบาทละ76,50บาทราคาทองตกลงแล้วนะวิเคราะห์กันว่ายังไงหัวสิ่งเฮงวิเคราะห์ว่านะราคาทองคำลูกพอเยินกับบังขายออกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มาผ่านมาจนจุดต่ำใกล้สุด4,450ดอลลาร์ต่อออนก็ผมเคยบอกแล้วว่าราคาทองมันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วนะเพื่อนแฟนรายการลูกสีเมืองและโลกสารสันคงรู้ดีว่าหมายถึงอะไรตอนแรกกะเก็งว่าจะสงครามจะเกิดราคาทองจะขึ้นเป็นไงล่ะก็ขึ้นแป๊บเดียวตอนนี้เขาคิดเรื่องอื่นแล้วเขาบอกว่าไงเกิดจากเงินเฟ้อที่กลับมาเป็นตัวเร่งอัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นธนาคารกลางสหรัฐอาจจะดำเนินนโยบายเงินแบบเข้มงวดอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงปัจจัยเสี่ยงและตลาดเลื่อนตีความผลกระทบของความขัดแย้งผ่านมิติของเงินเฟ้อมากกว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยวงเล็บทองไงเงินเฟ้อมันจะมีผลมากกว่าทองราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นการเพิ่มกดดันต่อระดับเงินเฟ้อต่อการคาดหวังด้านนโยบายดอกเบี้ยยังไม่พอทองจะตกลงไปอีกก็เนื่องจากว่าตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีขณะที่อายุ30ปีแตะพุ่งจุด 1.15% สูงสุดนับตั้งแต่ปี2007นะและเพื่อชดเชยความเสี่ยงเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทาง

เข้าใจแล้วนะนี่แหละก็คือการมันขอโจทย์หรือของหลายฝักหลายฝ่ายก็ไปทํานองเดียวกันไปทำนองเดียวกันว่าราคาทองมันผันผวนไม่จังเงินเฟ้อแล้วคนเขาจะเอาเงินเฟ้อเป็นตัวหลักแล้วเป็นตัวหลักแล้วไม่ว่าจะเป็นใครวิเคราะห์บ้างล่ะJP Morgan Chase and Co and Bank หรือ Goldman Sachs หรือ World Gold เขาสิ้นไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะบอกแล้วเก็บเงินไว้จะต้องไปแลกทองอีกแล้วลองเก็บเงินนี่คุณก็เงินลดลงอีกสุดท้ายเอาเงินมาใช้นั่นแหละเราคืนใช้นั่นแหละอ้าวไปฝรั่งเศสกันเพราะขอบคุณภาพจากคุณวาสนานามน่วมนะครับสื่อมวลชนสายทหารกองรุ่นน้องผมนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเจอกันบ่อยก็ทักทายกันเฮฮาปาร์ตี้พบภาพคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะกราบพระบาทแสดงความยินดีหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสทูลเกล้าถวายเครื่องอิสราพรชั้นกรองเปลวฟีซีเอของอิสราพรตระกูลเลยิงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสฝรั่งเศสโดยมีนายเอ็มเรเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นผู้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสราภรณ์ในครั้งนี้ภาพนี้เห็นชัดเจนภาพนี้เพิ่งมาตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ยิ่งลึกชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไงครับก็โพสต์ข้อความขอถวายพระพรให้กับพระองค์ท่านทรงพระเจริญมีพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปควรก็ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนท่านนายกไปถึงฝรั่งเศสแล้วไปทําอะไรนะใช้เวลาว่างในการตรวจเยี่ยมแล้วก็ตำส้มตำแจกคนไทยที่ปารีสแล้วไม่ต้องพูดถึงก็ยังมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการบ้านการเมืองเนาะฝรั่งเศสกับเคยเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาเนาะก็บอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวังเวิร์ดนะไม่ต้องหวังเวิร์ดฉันไม่ให้ที่ดินใครและไม่ให้เสียเปรียบกัมพูชาเด็ดขาดไปครั้งนี้ครับไปครั้งนี้มีคณะรัฐมนตรีไปด้วยหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเสียงศักดิ์ปัวเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอเนกนิติอันดรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเป็นไงครับต่างรู้อะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องราวนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสนะครับมีความสำคัญอย่างไรต่อออะไรเงี้ยมีกี่ชั้นกี่ขั้นกี่อะไรนะครับจะมาเล่าให้ฟังในเบรกที่สองแล้วกันเนาะตอนนี้เอาข่าวๆไว้ก่อนเอาข่าวๆไว้ก่อนคุณนัตพงษ์เรืองบุญวุฒิอันนี้ก็ข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างข่าวใหญ่ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับบอกให้ทบทวนองคมนตรีเข้าร่วมประชุมปลอดภัยพิบัติโอ้โหฟังแล้วแหมผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วนะครับว่าหลายประเทศเขาอยากจะฟื้นฟูระบบกษัตริย์ให้เข้มแข็งนะหรืออยากทำตัวเองเป็นกษัตริย์ซะเองเป็นคิงซะเองมีแต่ประเทศที่มีกษัตริย์แล้วแหละอย่างนี้แหละอยากจะว่าไปตามที่ว่านี่แหละตามที่ข่าวแหละซึ่งไงบอกว่าเป็นการก้าวก่ายโอ้คุณซึ่งทําให้คุณอทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ออกมาต้องออกมาชี้แจงมีการติดตามโครงการพระราชดำริการบูรณาการระหว่างการระการทํางานระหว่างการจัดกองอย่างต่อเนื่องก็ถูกต้องของท่านนายกนะอันนี้ที่ผมเห็นด้วยไม่ได้เป็นการก้าวก่ายอำนาจฝ่ายบริหารแต่อย่างใดนะเห็นไหมส่วนนักร้องของเรานะครับทันทีครับคุณก็ขอขอบคุณคุณศรีสุวรรณจรรยาด้วยไปกกต.ให้ตรวจสอบการกระทำของพรรคประชาชนว่าเข้าข่ายการมิบังควรหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เสียงปี่เสียงกอ

0: ขึ้นมาแล้วฉะนั้นมโหรีก็ตามมาคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็มีข้อเสนอยกเลิกองค์กรคณะองคมนตรีซะเลยแหมทำไมเป็นคนอย่างนี้ผมอยากจะบอกคุณปิยบุตรแสงกนกกุลว่าประเทศไทยมีสามสีนะครับไตรรงค์มีสามสีนะครับนะฮะอยู่ด้วยกันทั้งสามสีนะครับต้องช่วยกันนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นการแซะบ่อนทําลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะโดนอีกนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ท่านอาจารย์ปิยบุตรก็เล่าประวัติศาสตร์ขององคมนตรีให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่าเมื่อตอน2475เขาปฏิวัติเนี่ยนะใช่ไหมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะก็ยกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นนะละนะก็วันที่8พฤศจิกา2490ก็ตั้งคณะอภิรัฐมนตรีมี5 คนนะและก็เปลี่ยนมาเป็นองคมนตรีในรัฐมนตรี2492จนกระทั่งปัจจุบันทำให้องคมนตรีมีประธาน1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน18 คนก็ถูกต้องครับก็ต้องมีคณะทํางานนี่ครับนะมาทำงานครับอ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวพวกนักการเมืองก็จะพูดคุยกันเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงแต่ผมเห็นด้วยครับมีหลายสัดหลายส่วนมาช่วยกันคิดใช่ไหมช่วยกันคิดคุยกันทำเรื่องสร้างอย่างบูรณาการและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นเขตสีหนึ่งในธงไตรรงค์ของเราจำไว้นะครับอ้าวส่วนคุณรัชนกก็ผลพวงจากอะไรล่ะครับก็ผลพวงจากที่กกรเสนอการคอร์รัปชันแนวทางการลดคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละคุณรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็แชร์โพสต์กรณีที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ออกมาพูดว่าผมตั้งเป้าว่าประเทศรายได้สูงคนอาจจะหัวเราะแต่ทุกอย่างจะกลับมาที่ปากท้องหากจะไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้อีก100 ปีก็ไม่หมดแต่หากเราทำให้คนมีตังค์ใครจะอยากคอร์รัปชันไอ้ที่คอร์รัปชันทุกวันนี้ท่านรองนายกยศนันท์ครับพวกคอร์รัปชันนั่นแหละครับก็คือพวกมีตังค์นะครับคนไม่มีตังค์ไม่มีอำนาจคอร์รัปชันได้หรือก็เลยทําให้ใครอ่ะคุณรัชนกสะบัดมาเลยโอ้มาอยากเชื่อเลยว่าคำพูดเหล่านี้จะออกมาจากคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาปัจจุบันอีก100 ปีประเทศไทยก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่สําเร็จไม่ใช่เพราะคอร์รัปชันมันแก้ไม่ได้แต่เพราะคนที่อยู่ในอำนาจคิดแบบนี้ไง100 ปีมันถึงแก้ไม่ได้อ้าวเป็นคำพูดของคุณรัชนกที่เห็นทีจะต้องสำเนียกฟังแล้วครับคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวครับต้องฟังแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นจะอีทำไมถึงมีความคิดอย่างนี้ไปดูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรในเอ็มมูเอ็นมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองเตอร์ฟิซีเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลยียงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่วันที่26 มกราคมปี 2569มีมติให้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะตั้งแต่ต้นปีแล้วครับซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลยียงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศซึ่งปฏิพจน์ของเครื่องอิสริยาภรณ์นี้คือเกียรติยศและปีตึกภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสรรปนาโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19 พฤษภาคม ค.ศ. 1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนประวัติศาสตร์ยาวไกลมากเลยนะครับรวมทั้งให้แก่กับ ผู้ที่สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นด้านการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยชาติลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์นี้นะครับเป็นตราแฉก5 แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนลักษณะแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองครับภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเลนไขว้กันตัวทีครับด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิดจุภูมิและวันที่สถาปนาซึ่งลำดับอันยศและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เดทียงเดินเดินแบ่งออกเป็น5 ชั้นนะครับ 1. เชอวาลิเยเป็นชั้นอัศวินประดับดวงตาโดยไม่มีแถบลายเถากราบเหนืออกซ้าย 2. ออฟฟิริเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตาพร้อมแถบลายเถากราบเหนืออกซ้าย 3. กอร์ดองเนอร์ชั้นนายกองประดับดวงตาบนกัญญาทรหรือแถบห้อยคอ 4. กองตอฟิซีเยประดับดวงตาพร้อมลายแถบเถากราบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กลองครัวเป็นชั้นสูงสุดชั้นมหากรรเขนประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายซึ่งที่พระองค์ท่านได้สูงสุดนะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากองครัวเมื่อปีพ.ศ. 2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกิพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากลองครัวเมื่อปีพ.ศ. 2503สมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระทัยว่าราชดานครินทร์บดินทร์เฉตภัคคินีทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสกลองตอฟิซิเยเมื่อพ.ศ. 2550และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากลองเดลฟิเยเมื่อปีที่ผ่านมานี่คือภาพรวมจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็เป็นว่าประเทศเรามีความแนบแน่นแน่กับประเทศฝรั่งเศสยิ่งนักนี่คือบรรยากาศของประเทศฝรั่งเศสที่ยกมาให้เพื่อนๆดูนะอาจจะมีเป็นภาษาฝรั่งเศสอาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยนะฮะก็ขออภัยสถานทูตไทยในฝรั่งเศสและสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยงั้นพักกันสักครู่ครับก่อนไปดูเรื่องราวของภาคธุรกิจเศรษฐกิจกันที่ว่ามันเริ่มซีเรียสเครียดแค่ไหนแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน

0: โอเคสวัสดีครับกลับมาทางนี้นะครับกลับมาพูดคุยถึงเรื่องข่าวของเศรษฐกิจกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มซีเรียสมากก็ขอขอบคุณดร.นนฤทธิ์พิศลยบุตรซึ่งได้ไปแสดงความคิดเห็นดีๆและข้อมูลดีๆที่โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์พญาไทบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดสัมมนากันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับจีนที่ผมจะพูดถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดผมได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจีนจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบางครั้งก็สุดโต่งกันไปจนไม่กล้าเอามาถ่ายทอดกลัวจะเป็นการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เชิงวิชาการเมื่อไม่ใช่เชิงวิชาการแล้วก็ทำให้เวลาพูดออกไปก็จะทำให้เอ๊ะมันจริงหรือไม่หรือข้อมูลที่ไม่ได้ออกมาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆผมก็เป็นห่วงว่าเมื่อพูดออกไปแล้วอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อไม่มีหลักการทางวิชาการมากำกับหรือผู้เชี่ยวชาญมากำกับเป็นการพูดทูลแจกเรียกว่ามีอคติหรือไม่รอบรู้จริงๆหรือจินตนาการออกไปมากเกินไปนะแต่นี้จากอาจารย์นนฤทธิ์พิศลยบุตรเนี่ยของ TDRI เนี่ยสถาบันพัฒนาประเทศนี่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นบทวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่ผมขี่ม้าหาบทความบทนี้มาให้เพื่อนรับรู้รับทราบบอกว่ายังไงเพราะแต่ละช็อตนี่ทำให้มองภาพของจีนอย่างตรงไปตรงมาอย่างด้วยความห่วงใยประเทศไทยและอาเซียนด้วยและสมาคมโลกด้วยอย่างน่าจะเป็นหลักวิชาการมากที่สุดบอกว่ายังไงท่านบอกว่าโลกจะไม่กลับไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์อีกต่อไปโดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียจีนและอิหร่านที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และความเชื่อโมเดลเศรษฐกิจแบบ Flying Kissในเอเชียถูกทำลายโดยจีนซึ่งเปรียบเสมือนฝูงนก31วงทนแข่งขันกันเองจนเกิดภาวะอุปทานล้นตลาดกระทบผู้คิดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโอ้จริงๆแค่ไตเติ้ลแค่นี้ถ้าเพื่อนๆสนใจข่าวสารเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจจะเข้าใจได้ทันทีนะบอกว่าไงเทคโนโลยี AI กลายเป็นสมรภูมิการลงทุนแบบกึ่งผูกขาดเนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนทำให้เกิดตลาดที่บริษัทเทคโนโลยีของแต่ละฝ่ายไร้คู่แข่งโดยตรงนะฉะนั้นก็ต้องมาอธิบายความคิดอาจารย์แต่ละขั้นว่าเอ๊ะสภาพเป็นอย่างไร1ท่านบอกว่าจุดจบของโลกใบเดิมเป็นโลกาภิวัตน์ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปเมื่อก่อนเราชอบพูดกันว่า globalization globalization ก็คือพิยาการของมนุษยชาติจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันไปมาเป็น globalization อย่างเช่นเรามีคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เล่นคอมพิวเตอร์เป็นทุกวันนี้ผลิตคอมเป็นทุกวันนี้เดี๋ยวมันก็จะไหล globalize มันมาหาเราหารุ่นต่อรุ่นแต่ปัจจุบันนี้รัสเซียต้องการระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตสมัยโซเวียตจนนำมาสู่ความขัดแย้งและการบุกยูเครนส่วนจีนพยายามฟื้นฟูอาณาจักรหลังจากเคยพ่ายแพ้ต่อชาติตะวันตกและญี่ปุ่นในอดีตอิหร่านถือเป็นรัฐศาสนาที่มีความเชื่อตรงข้ามกับค่านิยมสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันปัญหาในลุกลามไปยังช่องแคบสำคัญที่กระทบต่อการค้าโลกอาจารย์วิเคราะห์ว่าอย่างนี้ที่พูดตรงเป๊ะเลยส่วน สักครู่นี้บอกว่าโมเดลนกบินเป็นยังไงสองโมเดลนกบิน flying geese เนี่ย geese ก็คือฝูงห่านฝูงหงส์ใช่ไหมนะเขาบอกว่ายังไงเมื่อก่อนนะครับโมเดลนกบินเนี่ยผู้นำฝูงก็คือญี่ปุ่นจะเห็นนกอะไรอ่ะกระยางบินไหมจะมีนกตัวหนึ่งบินนำหน้าเป็นจ่าฝูงเมื่อก่อนเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นตามด้วยไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียก็บินตามกันไปนะไทยก็เติบโตจากการลงทุนตรงจากต่างชาติคือญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนเวียดนามก็โดยเกาหลีใต้เป็นหลักอินโดนีเซียก็จากสิงคโปร์เป็นหลักแต่จีนได้มาทำลายโมเดลฝูงนกบินนี้ฮะเพราะอะไรเพราะฝูงนกบินของจีนแผ่นดินใหญ่นี้มีถึง31มณฑลแต่ละมณฑลเปรียบเสมือนหนึ่งประเทศอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นมีความแตกต่างกันสูงตั้งแต่มณฑลที่มีไฮเทคอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จนกระทั่งมณฑลเกษตรกรรมเช่นยูนนานฉะนั้นนกทั้ง31ตัวของจีนทำให้เกิดไฮเปอร์สเกลทำให้เกิดภาวะโอเวอร์ซัพพลายมหาศาลในโลกเช่นกำลังถล่มทลายอยู่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์หรือวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อผู้ผลิตทั่วโลกและก็ไทยหากไทยจะลงทุนหรือประเทศอื่นจะลงทุนก็ต้องแงะมองหน้าไปทางที่จีนก่อนเอเราผลิตในสิ่งที่สินค้าล้นตลาดมาจากจีนหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะผลิตแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมองไปแล้วเขาก็ผลิตอยู่แล้วนี่จะไปผลิตทำไมเห็นไหมเนี่ยก็กระทบหมดแหละไม่ว่าไทยหรืออาเซียนหรือทั่วโลกเนี่ยเพราะฝูงบินเขาต้องมี31ฝูงเนี่ยทำยังไง 3. AI เป็นสรพูมการลงทุนแบบกึ่งผูกขาดเนี่ยทำให้สหรัฐไม่สามารถใช้เทคโนโลยีจีนก็ไปใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอันนี้มันเกิดมาตั้งแต่ออคัสแล้วนะตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วตั้งออคัสคือ USA ใช่ไหมอังกฤษใช่ไหม K ใช่ไหม A ก็ออสเตรเลียใช่ไหมนั่นแหละตั้งแล้วก็แอนตี้หัวหวือแต่ตรงนู้นเนี่ยจับลูกสาวเขาอยู่นั่นอยู่นี่ยาวนี่แหละ AI ก็เลยของจีนก็ขยับเนี่ยทั้งนั้นเราดูข่าวปัจจุบันนี้ของจีนก็แอนตี้ออนแอนตี้เทคโนโลยีไม่เป็น globalization แล้วของสหรัฐก็แอนตี้ไม่อยากเอาของอื่นมาแล้วแล้วก็ไม่ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์ที่ว่ามีฝึกสมรรถภาพรังสิตก็ไม่ไปอีกแล้วไปไม่เป็นแล้วก็ไม่ทอดกันแล้วเนี่ยแต่ฉะนั้นทุก AI ทุกอย่างก็เป็นกึ่งผูกขาดบอแมน globalization บอแมนโลกาภิวัตน์แล้วสี่อาจารย์วิเคราะห์ว่ายังไงยุทธศาสตร์ไทยต้องยืนหลังตรงด้วยธรรมาภิบาลนี่เราพูดถึงประเทศไทยแล้วพอพูดถึงธรรมาภิบาลเป็นทันไรอ่ะสัปดาห์ก่อนกกบลออกเรื่องธรรมาภิบาลเป็นไงอ่ะสะเทือนไปทั้งรัฐบาลสะเทือนไปทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมบอกอันนี้น่าสนใจมากประเด็นวิเคราะห์จุดนี้ตัวเลข FDI หรือการลงทุนจากต่างประเทศของไทยสูงขึ้นเกือบ1 ล้านล้านบาทฟังดูแล้วมันก็น่าจะดีใจนะต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย1 ล้านล้านบาทใช่ไหม แต่ปรากฏว่ามันเป็นลงทุนเจ้าเดียวสิเช่น TikTok มาลงทุนก็800,000 ล้านบาทแล้วเจ้าเดียว800,000 ล้านบาทเดียวพอบริษัทเดียวมาลงทุนดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเกาะซัพพลายเชนเป็นห่วงโซ่เขาเนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์ลงทุนอะไรจากบริษัทเดียวนี้ขณะที่1 ล้านล้านบาทน่าจะหลายบริษัทเนาะนะสัก10 บริษัทก็ยังดี20 บริษัทก็ยังดีอย่าง500,000ก็ยังดีก็เป็น20 บริษัทเนาะแต่อันนี้บริษัทเดียว800,000 บาทถ้าบริษัทนั้นเขาบ่ายปูนๆล่ะเราจะทำยังไงอ่ะเขายกไปแล้วหาย1 ล้านล้านบาทเลยนะก็น่าคิดเวลารัฐบาลแถลงข่าวเนี่ยมักจะแถลงว่าเรามีคนมาลงทุนFDI การลงทุนจากต่างประเทศนะคำย่อเนี่ยก็จะ ว่ามูลค่าถึง1 ล้านล้านบาทจริงๆนะบริษัทเดียวเราก็ทำไงอ่ะเราก็เป็นแค่ทางผ่านไงทางผ่านขายชิปขายอะไรนะเห็นไหมขายอะไรฉะนั้นเสนอข้อเสนอก็คือว่าในโลกใบใหม่ไทยต้องมีธรรมาภิบาลที่สูงเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเนี่ยโอกาสให้มันก็ไหลลงมาที่อาเซียนและไทยมากขึ้นนะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้รัฐบาลทำได้ตอนนี้ประเทศไทยคนไทยคิดได้ตอนนี้คือทำอะไรก็คืออุตสาหกรรมที่ไทยแข็งแกร่งมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นอุตสาหอย่างเช่นศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารเราแข็งแกร่งเราก็ต้องเอาความแข็งแกร่งของเราใช่ไหมอย่างเรียน MBA มาใช่ไหมเรียกอะไรสวอปใช่ไหมแข็งแกร่งโอกาสอะไรนั่นแหละที่คุณท่องให้ตัวเลขสี่ตัวย่อสี่ตัวนั่นแหละอ่อนแอแข็งแกร่งโอกาสนั่นแหละอันนั้นแหละเอามาคิดจนได้ฉะนั้นเราแข็งแกร่งก็คือศูนย์การแพทย์และอุตสาหกรรมทหารนะเห็นไหมไม่งั้นจะทําให้ตลาดหุ้นมีผลกระทบต่อไปผลกระทบแรงซะด้วยมันจะเป็นบังคับให้ตลาดหุ้นต้องปรับตัวต้องสร้างธรรมาภิบาลอันนี้ข้อมูลนี้นําไปวิเคราะห์เจาะลึกอื่นได้อีกอย่างเช่นผลิตรถ EV คาร์มาจนล้นตลาดผิดแผงโซล่าเซลล์มาจนล้นตลาดผิดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมาจนล้นตลาดล้นตลาดไม่ใช่ตลาดไทยนะตลาดโลกนะผิดเครื่องผลิตภัณฑ์ผิดเครื่องใช้ในครัวเรือนมาจนล้นตลาดพวกถังกะละมังหม้อเนี่ยมาจนล้นตลาดฉะนั้นฝูงนก31 ตัวของจีนเนี่ยมันไปล่วงหน้าแล้วเรียกว่าผลิตสินค้ามาค้างสต็อกแล้วเราจะผลิตสินค้าอะไรที่ไปซ้ำซ้อนกับที่เขาค้างสต็อกว่าล่ะของเก่าก็ยังขายไม่หมดเลยแล้วคุณไปเอาของใหม่มาขายได้จะไรนะนี่คือเนี่ยคิดจากTDRI สบันพัฒนาที่นะก็ต้องสำเนียกไว้แล้วล่ะครับสำเนียกไว้เลยครับว่ารัฐบาลเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรต่อไปพูดเล่นไม่ได้นะพูดเล่นไม่ได้นะนี่มันเรื่องจริงแล้วนะขยับเข้ามาจะฟังดร.นรฤทธิ์วิทยาบุตรถ้าผมอ่านชื่ออาจารย์ผิดขออภัยด้วยเพราะโนหนูก็โนเนนเนี่ยจะนนหรือเปล่าหรือณฤทธิ์เนี่ยขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับและก็ขอชื่นชมนะครับที่เอาความคิดดีๆนี้และมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังจะได้เออจริงด้วย AI มันก็แย่งกันแล้วแก้งกันแล้วส่วนเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรเป็นยังไงบ้างล่ะพันธบัตรก็เกิดเงินเฟ้อบอลยืนทั่วโลกพุ่งยึดยืดอีก30 ปีแต่5%ครั้งแรกตั้งแต่ซับพรามแล้วก็นี่ทั่วโลกทุบสถิติใหม่เป็นปรากฏการณ์นักลงทุนเริ่มทิ้งพันธบัตรสหรัฐจีนทิ้งพันธบัตรสหรัฐมานานกว่า10 ปีแล้วแล้วก็ทําให้โลกทุกทั้งธนาคารก็เริ่มดําเนินการตามมาดูซิว่าพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเป็นยังไงญี่ปุ่นและจีนได้ประกาศเทขายพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเพื่อป้องกันค่าเงินของตัวเองรับแรงกระแทกที่ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นลดการพึ่งพาหนี้สหรัฐตลาดพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะเห็นไหมซึ่งก็บอกว่าญี่ปุ่นและจีนขึ้นเป็นชาติแรกๆที่เทขายพันธบัตรจากรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดในเดือนมีนาคมเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมานะนะ2 เดือนที่ผ่านมาหลังสงครามตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งทําให้หลายประเทศขาดทุนสํารองดอลลาร์ออกมาพยุงเงินท้องถิ่นก็คือขายพันธบัตรออกไปจีนลดการซื้อกองพันธบัตรสหรัฐลงเหลือ652,300 ล้านดอลลาร์ลดลง6%จากเดือนกุมภาพันธ์และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2008เห็นไหมขายออกให้หมดส่วนญี่ปุ่นเป็นผู้ถือครองหนี้รัฐบาลสหรัฐรายใหญ่ที่สุดของโลก ลดการถือครองลงประมาณ4.70 หมื่นล้านดอลลาร์เหลือโอ้โหนี่กว่าครึ่ง1.191 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมในขณะที่การถือครองตังของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐทั่วโลกลดลงจาก9.49 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์เหลือ9.25 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมโอ้ลดลงอีกเยอะนะเห็นไหมไม่อยากจะพึ่งพาอเมริกาแล้วลดการแล้วเพราะอะไรบอกว่านักวิเคราะห์วิจารณ์ก็บอกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจทำให้รัฐบาลการบางแห่งจำเป็นต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบางส่วนออกไปเพื่อแทรกแซงตลาดเงินพยุงค่าเงินท้องถิ่นก็คือค่าเงินท้องถิ่นคือเงินบาทเงินอะไรแหละเงินบาทเราจะแข็งย่อนก็อยู่ตรงนี้แหละนะเห็นไหมว่าเริ่มสําคัญมากมากมากแค่ไหนมากแค่ไหนก็สําคัญสิเพราะว่าเงินบาทออกไปค่าบอลออกไปค่าตอบแทนออกไปนะค่าเงินเฟ้อออกไปนะมันก็ผลกระทบต่อค่าทองเดี๋ยวนี้ก็ไปเก็งราคาพันธบัตรเพราะมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมเพิ่มสูงขึ้นตั้ง5%เนี่ยเศรษฐีเขาไม่ได้ทำนานะเขาทำหุ้นพวกนี้แหละเวลาเขาเจ๊งไม่ได้เจ๊ง5 บาท 10 บาทเขาเจ๊งเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านนะฉะนั้นบอกว่าเศรษฐีมีความสุขไม่มีอ่ะเขาก็ปวดหัวของเขาเห็นไหมก็ปวดหัวของเขาตัวเนี้ยบอกว่ายังไงช่วงที่ตลาดปั่นป่วนผู้กําหนดนโยบายมักปรับพอร์ตการลงทุนใหม่โดยบางส่วนขายพันธบัตรเพราะกังวลเรื่องเงินเฟ้อสูงขึ้นและมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงพร้อมโยกเงินไปถือสินทรัพย์คล้ายเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหากจําเป็นต้องแทรกแซงตลาดหนักขึ้นเรียกว่าทุกคนถือเงินสดตอนนี้ในไลน์ในเฟซผมเนี่ยฮะมีเพื่อนส่งข้อความมาเยอะบอกว่าจะขอขายที่ดินมีพ่อค้าในหน้าขายที่ดินเยอะมากไม่ว่ามุกที่ดินที่ขอนแก่นล่าสุดเนี่ยแผ่นดินธรรมดินทองที่ขอนแก่นล่าสุดใช่ไหมหรือที่กาญจนบุรีมีแต่คนอยากขายมีแต่คนอยากขายอะไรมีคนอยากขายที่ดินเท่านั้นเลยพอผมโทรไปถามผู้ที่ต้องที่เล่นที่ดินอยู่บอกฟังแหมตอนนี้น่าซื้อถ้าคนมีเงินทุนยาวๆน่าซื้อน่าซื้อแต่ไม่มีใครอยากจะซื้อเพราะทุกคนไม่อยากถือเงินสดเนาะเพราะว่าถ้าช็อตเงินสดแล้วจะต้องเอาเงินสดก็ต้องไปขายที่ดินอีกขายก็ขายไม่ออกอีกใช่ไหมขายไม่ออกอีกนะบอกว่ายังไงรัฐบาลสหรัฐกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นหลังสงครามตะวันออกกลางกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทำให้นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้นในการถือครองหนี้สหรัฐแรงขายจากต่างชาติยังสะท้อนผ่านมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงโดยนักลงทุนต่างชาติขาดทุนจากมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวรวมถึง 1.421 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียวโอ้เดี๋ยวเถอะในส่วนของจีนนะครับได้ทยอยลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐโดยตรงมาตั้งแต่นู่นจุดสูงสุดแล้วจนตอนนี้ไงแต่สูงสุดถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2013นักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่ายังไงตัวเลขทางการต่ำกว่าความเป็นจริงคือที่คุณบอกว่า1.33 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันตัวนี้แต่จริงๆแล้วตัวอื่นอาจจะมากกว่านี้อีกเพราะจีนใช้ศูนย์รับฝากสินทรัพย์อย่างเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเป็นช่องทางถือครองผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและหน่วยลงทุนที่เชื่อมโยงกับรัฐหมายที่ว่าไม่ได้ผูกอยู่กับที่เดียวไปผูกอยู่กับที่อื่นด้วยที่อื่นด้วยก็จะทำให้ถ้าเงินพันธบัตรน่าจะขายมากกว่านี้เราจะเก็บไว้ทำไมเราเนี่ยมีชักหน่อยไหมนี่หรือญี่ปุ่นขายพันธบัตรรัฐสหรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเงินมาแทรกแซงค่าเงินเยนกำลังได้ความสนใจในกรุงวอชิงตันมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ ผ่านมานานผ่านมาคือว่าถ้าเพื่อนติดตามข่าวคราวของเงินเยนญี่ปุ่นจะรู้ว่าญี่ปุ่นประสบปัญหาเศรษฐกิจมากมากเหมือนกันนะครับตอนนี้ไปเที่ยวนี่ฟรีนะฟรีวีซ่านะญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เขาก็ต้องการเงินจากประเทศอื่นมาสวมเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้วิธีการหนึ่งของเขาก็คือขายพันธบัตรสหรัฐนี่แหละนะขายพันธบัตรทะเลส่วนเงินบอลยืนทั่วโลกยืน30 ปีแต่5%หนึ่งครั้งแรกเห็นไหมเงินเฟ้ออีกแล้วเห็นไหมเงินเฟ้อคืออะไรเขาคำว่าบอลยืนก็คือบอลยืนคือผลตอบแทนเป็นภาษาอังกฤษเนาะบอลยืนเนี่ยเป็นผลตอบแทนของพันธบัตรเพิ่มขึ้นถึง5%อะเยอะไหมล่ะขนาดเงินฝากเรายังแค่จึงเดียวเอง1% 2%หรือ0.5%เองเขาบอกว่ายังไงสำนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่าอัตราตอบแทนธนบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางธนบัตรสหรัฐหลังราคาธนบัตรอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและอาจทําให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเนินนานกว่าที่คาดการเอาไว้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ4.05%ขณะที่พันธบัตรอายุ10 ปีขยับเข้าใกล้4.52%ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ1 ปีท่ามกลางราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้นสู่$107ต่อบาร์เรลหลังจากการปิดช่องแคบของยืดเยื้อและกระตุ้นความกังวลด้านอุปทานนี่แหละก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะสรุปง่ายๆอย่างนี้แหละเลยทำให้ราคาทองมีเก็บทองไว้ทำไมเพราะทองไม่ได้ทำให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยทองอยากได้ผลประโยชน์ต้องเอาทองไปขายทองไปขายเขาบอกว่าไงอีกบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุสิบปีปรับขึ้น3 บาซิสพอยต์แต่ที่2.620%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปี1997และวันนี้บอลยีนอายุ30 ปีของญี่ปุ่นแตะถึง4%เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มออกขายในปี1999ส่วนบอลยีนอายุ20 ปีปรับคือผลตอบแทนนะครับปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1996บอลยีนอายุ40 ปีแตะระดับสูงสุดเมื่อเริ่มขายออกเมื่อปี2007นะเห็นไหมทุกอย่างขยับขึ้นหมดเรียกว่านักลงทุนหันไปทางอื่นแล้วหันไปสู่พันธบัตรรัฐบาลแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินแต่ว่าอันนั้นอันนี้ว่าของญี่ปุ่นขายออกจีนขายรัฐบาลออกตอนนี้ข้อมูลเต็มๆออกมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยออกมาว่าขายกันแบบทีน้ำทีท่าเมื่อขายแล้วก็ทำให้ตัวเลขสูงขึ้นนะสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นกลับไปทางสูงขึ้นแล้วราคาทองงั้นเพื่อนๆที่จะซื้อทองใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆนิดหนึ่งนะใจเย็นนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องมาทําพวกที่เพื่อนๆที่จะเล่นราคาเงินราคาทองดอลลาร์พันธบัตรต้องไปทําความเข้าใจกับบอลยีจีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆโดยเฉพาะภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและคนไทยทุกคนก็จะรู้ภาพรวมของทั้งโลกว่าเขาคิดอะไรและเขากำลังทำอะไรโดยเฉพาะเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีไม่มี globalization แล้วนะครับตอนนี้เราจะไปขอเอาเทคโนโลยีวิทยาการความรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าเป็นบิ๊กสหายพันธมิตรคงจะลำบากเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ทางแง้มบายบายปูนปูนสวัสดีครับเจ้านาย
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
6: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอน พื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

0: ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
1: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติดนะครับ
0: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว

0: เป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนผดิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
2: นายจติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
4: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ ขณะที่บริเวณแคว้นบาโลจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาโลจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศรีปัญญาชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศรีปัญญาชุนนะคะกับรายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะที่ผ่านมามีท่านผู้ฟังสอบถามเข้ามาทางรายการนะคะว่าถ้าผู้สูงอายุมีน้ำหนักเกินหรืออยากจะลดน้ำหนักเนี่ยควรจะทำยังไงนะคะหรือว่าควรจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรดีนะคะวันนี้ค่ะก๋อยก็เลยจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับนะคะในการลดน้ำหนักแล้วก็เมนูอาหารนะคะสำหรับลดน้ำหนักนะคะเพื่อผู้สูงอายุกันนะคะเราก็ทราบกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยระบบการเผาผลาญอาหารก็จะทำงานได้ลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งพอเราอายุเข้าสักประมาณช่วงวัย40นะคะเราก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วนะคะว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอ้วนง่ายนะคะทานอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็รู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นนะคะหรือบางคนก็จะสังเกตเห็นว่ามีไขมันส่วนเกินนะคะเริ่มมีพุงเอวขยายแขนขาใหญ่นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะขึ้นเร็วหรือว่าลดน้ำหนักยากนะคะเมื่อเวลาที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทานอาหารปกตินะคือไม่ได้ทานอาหารที่มากขึ้นไปกว่าเดิมแต่ทำไมอยู่ดีๆน้ำหนักตัวก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจกับการดูแลตัวเองมากนักนะคะคือไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ชอบไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขนมนมเนยของหวานน้ำตาลที่มีพวกน้ำหวานนะคะแป้งไขมันต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะคือมารู้ตัวอีกทีนึงก็มีพุงให้เห็นแล้วนะคะแล้วอาจจะมีโรคต่างๆแถมมาด้วยนะคะนอกจากระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกายของผู้สูงอายุที่ทำงานน้อยลงแล้วบางทีค่ะสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเยอะเนื่องอาจจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงจากยาหรือความผิดปกติของอารมณ์จิตใจนะคะอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันแล้วทำไมการที่ผู้สูงอายุมีน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคือน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ย เกิดโรคเรื้อรังต่างๆขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะคอเลสเตอรอลสูงโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคกระดูกไขข้อต่างๆเพราะฉะนั้นการดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ลูกหลานนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวควรจะต้องใส่ใจให้การดูแลเป็นพิเศษนะคะทีนี้จะให้ผู้สูงถ้าเกิดผู้สูงอายุมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะให้ผู้สูงอายุลดน้ำหนักด้วยตัวเองหรือจะอดอาหารหรือจะออกกำลังเหมือนกับสมัยที่เป็นวัยรุ่นหรือสมัยหนุ่มสาวเนี่ยก็คงจะลำบากนะคะคือก็คงจะทำได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นการเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุเลยนะคะจริงๆแล้วมันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มีการวางแผนให้ชัดเจนนะคะคือถ้าเกิดในกรณีที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตว่าผู้สูงอายุในบ้านหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองถ้าเราพบว่าเรามีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครได้คำนวณค่า BMI นะคะก็คือการเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาคำนวณกันแล้วเนี่ยค่า BMI สูงกว่าเกณฑ์เนี่ยนะคะเราควรจะต้องมีการวางแผนในการลดน้ำหนักทีนี้สำหรับผู้สูงอายุค่ะคือ แนะนำนะคะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าหักโหมคือถ้าเกิดสังเกตสมัยนี้เนี่ยเขาจะมีการลดนิยมนะคะการลดน้ำหนักแบบ IF นะคะคือเป็นการจำกัดเวลาการรับประทานอาหารในบางช่วงเวลาของวันใช่ไหมคะที่คุณไอ้ที่คุณพ่อเคยพูดไปแล้วเหมือนกันเช่นอาจจะทาน12ชั่วโมงงด12ชั่วโมงหรือทาน8ชั่วโมงงด16ชั่วโมงทาน6ชั่วโมงงด18ชั่วโมงอันนี้เนี่ยคือสำหรับคอยก็มองว่าถ้าเกิดเป็นจะเอามาใช้กับผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเคร่งครัดเกินไปนะโดยเฉพาะที่แบบให้ทานแค่6ชั่วโมงแล้วก็งด18ชั่วโมงนะอันนี้อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีถ้าเกิดผู้สูงอายุนำมาใช้ปฏิบัติไม่ว่าอาจจะเกิดในเรื่องของแพ้ในกระเพาะอาหารการขาดสารอาหารหรือการขาดพลังงานในช่วงที่อดอาหารอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการข้างเคียงได้นะคะไม่ว่าจะหน้ามืดเป็นลมหรืออาจจะหกล้มได้นะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะที่อยากจะแนะนำในการลดน้ำหนักของผู้สูงอายุก็คือการปรับเมนูอาหารแล้วก็ปรับสัดส่วนโภชนาการนะคะเน้นลดแป้งนะลดการกินไขมันแป้งน้ำตาลลงนะรวมถึงการปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆด้วยนะก่อนอื่นนะคะแต่ว่าเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพฤติกรรมโดยรวมนะคะที่จะทำยังไงที่จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้สูงอายุทานอาหารได้น้อยลงนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเขาแนะนำว่าควรให้ผู้สูงอายุดื่มน้ำเปล่าก่อนทานอาหารประมาณ 1-2 แก้วนะคะคือดื่มก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารในแต่ละมื้อก็จะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะจริงๆแล้วท่านนึกย้อนกลับไปเวลาเด็กๆนะก็จำได้เลยว่าตอนจะทานข้าวเนี่ยผู้ใหญ่มักจะชอบบอกเราว่าอย่าทานน้ำเยอะนะก่อนทานข้าวเดี๋ยวจะอิ่มเร็วนะคะหรือบางทีท่านก็จะบอกเขาก็จะห้ามบอกว่านี่อย่าทานข้าวคำน้ำคำนะก็จะทำให้อิ่มเร็วเหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยคือผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราทานข้าวให้หมดซะก่อนแล้วค่อยทานน้ำตามนี่แต่พอเราสูงอายุขึ้นนะคะเราอาจจะต้องเอาวิธีที่ตรงกันข้ามก็คือวิธีนี้แหละค่ะข้าวคำน้ำคำนะคะมาช่วยในการลดน้ำหนักนะคะทีนี้อันที่สองค่ะควรจะจัดตารางการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะฝึกให้กินอาหารน้อยลงในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงลดอดหรืองดมื้ออาหารนั้นๆนะคะแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยนะคะต้องเลือกเวลาที่ไม่ให้ดึกเกินไปแล้วก็ก่อนนอนนะคะไม่ควรที่จะทานเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตร้อนนมร้อนหรือชาร้อนนะคะนี่ก็ทำใหย่อยยากนะคะนอนหลับแล้วก็ไปสะสมได้เหมือนกันนะคะแล้วเวลาทานอาหารค่ะก็แนะนำให้ทานแบบช้าๆหมายถึงว่าค่อยๆเคี้ยวนะคะแล้วก็ค่อยๆกลืนนะคะเรื่องของการควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะนอกจากการลดปริมาณที่น้อยลงแล้วเราต้องดูในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ในอาหารแต่ละมื้อด้วยนะคะว่าเราทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงหรือเปล่าก็อาจจะต้องช่วงที่ลดน้ำหนักอาจจะต้องมีการคำนวณแคลอรี่นิดนึงเพิ่มผักเพิ่มผลไม้นะคะแทนการบริโภคคาร์โบไฮเดรตหรือเนื้อสัตว์ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้อีกในตอนท้ายนะคะถ้าในกรณีที่ใครที่อาจจะหิวบ่อยนะคะก็แนะนำว่าให้แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆตลอดทั้งวันนะคะคือแทนที่จะงดอาหารมื้อใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นแบ่งเป็นทานมื้อเล็กๆสัก4-6 มื้อต่อวันแล้วก็รับประทานอาหารเช้านะคะที่แนะนำเลยก็คือจะต้องรับประทานอาหารเช้าว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าโอเคปริมาณนี้ก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็อาหารว่างเนี่ยมื้ออาหารว่างก็ทานเสริมเข้าไปโดยที่เลือกอาหารที่เป็นผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะสิ่งที่แนะนำอีกอย่างนึงถ้าในกรณีที่แบบเราไปทานอาหารนอกบ้านนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะสั่งอาหารในขณะที่เราหิวจัดนะคะเพราะบางทีเราก็เผลอสั่งอาหารไปเยอะเลยทีนี้พอทานไม่หมดก็เสียดายใช่ไหมคะเสียดายก็บังคับตัวเองให้ทานให้หมดหรือเอากลับมาทานต่อที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเจอได้บ่อยมากเลยนะคะหรือในกรณีที่ถ้าเป็นคนที่หิวเก่งๆนะคะก็อาจจะต้องเลือกทานผลไม้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดเนี่ยหรือเป็นพวกธัญพืชแทนขนมเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อก็ได้นะคะเวลาที่เราเริ่มลดน้ำหนักแล้วนะคะก็คือแนะนำว่าเราอย่าแบบมีความเคร่งเครียดมากนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราไปคอยจับจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาชั่งน้ำหนักอยู่ทุกๆชั่วโมงหรือทุกๆวันอย่างเงี้ยว่าน้ำหนักลงหรือยังนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรายิ่งมีความเครียดมากแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันไม่ลงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกกุ้มใจนะคะเราอาจจะแบบทำให้เรา ยกเลิกไปเลยนะคะแบบถอดใจไปเลยนะคะก็อันนี้ก็ไม่ควรเคร่งเครียดแล้วก็ถ้าในกรณีที่เราลดน้ำหนักแล้วแล้วก็เห็นว่าน้ำหนักมันลดลงเนี่ยก็อาจจะมีการให้รางวัลตัวเองนะคะเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดเราลดน้ำหนักได้1กิโลแล้วก็อาจจะแบบไปฉลองนิดนึงนะคะหรือแบบให้รางวัลกับตัวเองเช่นไปทำอะไรที่เราชอบเพื่อเป็นรางวัลอันนี้ก็ช่วยให้ได้กำลังใจมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเขาเน้นให้ทำอาหารที่บ้านมากขึ้นนะก็มีการศึกษาวิจัยเหมือนกันนะคะว่าคนที่ทำอาหารที่บ้านเนี่ยนะคะมักจะสามารถที่จะเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ทำให้มีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่ออกไปทานอาหารนอกบ้านนะคะอันนี้จริงไหมนะคือการทำอาหารนอกบ้านคัดการทานอาหารในบ้านหรือทำอาหารเองเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆเราก็สามารถจะคัดเลือกอาหารที่ถ้าในกรณีในช่วงเวลาที่เรากำลังจะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทานเนื้อปลาแทนเนื้อหมูหรือว่าเราจะใส่ผักมากกว่าอาหารประเภทแป้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าให้ทำอาหารทานที่บ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยคือการให้ต้องออกกำลังกายคือไม่ใช่อดอาหารอย่างเดียวนะคะก็ต้องออกกำลังกายทุกๆวันนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดในเรื่องของไขมันด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่เขาแนะนำก็คือในช่วงลดอาหารหรือลดน้ำหนักเนี่ยก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของความเครียดนะคะบางทีความเครียดเองก็มีผลต่อในเรื่องของการกระตุ้นความหิวหรือคุณภาพของการใช้ชีวิตแม้กระทั่งการนอนหรือการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเกิดมีกรณีที่เครียดมากก็ยิ่งทำให้ทานอาหารมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะก็คือว่าเวลาที่เราอยู่บ้านทำกิจกรรมหรือไปที่ไหนเนี่ยก็พยายามที่จะนั่งให้น้อยเดินให้มากเคลื่อนไหวให้เยอะนะคะก็คือการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็เป็นการเผาผลาญแคลอรี่ที่อยู่แล้วก็เผาผลาญไขมันที่อยู่ในร่างกายเหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดเรานั่งทำงานอยู่สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ลุกขึ้นไปเดินวนรอบบ้านนะคะหรือไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เพิ่มเติมนะคะจากการออกกำลังกายที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะคือเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรากระหายน้ำนะแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้อย่างที่บอกค่ะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่หิวง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทำเพลินๆได้นะคะคือทำให้เราลืมไปว่าเอ้ยเรากำลังคุมน้ำหนักอยู่นะคะก็แนะนำเหมือนกันก็คือหากิจกรรมที่เราชอบนะคะทำด้วยตัวเองหรืออาจจะไปรวมกลุ่มกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะเช่นเล่นกีฬาเป็นกลุ่มนะคะหรือเป็นเล่นเกมทำกิจกรรมร้องเพลงเต้นรำกับเพื่อนๆอันเนี้ยนะคะก็จะช่วยให้ลืมไปได้ในเรื่องของความหิวนะคะอันนี้เราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังกลับมาเนี่ยก็จะมีแนะนำนะคะในเรื่องของการเลือกเมนูต่างๆนะคะหรือเลือกการบริโภคอาหารประเภทไหนนะคะที่จะช่วยทำให้เราลดน้ำหนักได้มากนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าอุปสรรคของการลดน้ำหนักของผู้สูงอายุที่เราพบเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันค่ะ
5: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่า ถ้าผู้สูงอายุต้องการที่จะลดน้ำหนักหรืออยากที่จะลดน้ำหนักให้ลงไปสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยเราจะมาดูว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารอะไรนะคะที่จะช่วยลดน้ำหนักนะคะข้อแนะนำอันแรกก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วก็คือว่าแนะนำให้ผู้สูงอายุในช่วงลดน้ำหนักนี่ยังไงก็ต้องทานอาหารให้ครบทุกมื้อนะคะเพียงแต่ว่าลดปริมาณอาหารในมื้อลงโดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะแล้วอาหารในแต่ละมื้อค่ะก็แนะนำว่าจะต้องเป็นอาหารที่ครบทั้ง5หมู่นะคะ5หมู่มีอะไรบ้างก็คือมีโปรตีนไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะวิตามินเกลือแร่นะคะอันนี้ก็ต้องให้มีให้ครบแล้วก็หลากหลายนะคะในกรณีของการเลือกโปรตีนนะคะก็คือควรจะต้องเน้นอาหารที่มีโปรตีนที่สูงนะคะที่เป็นโปรตีนที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการเผาผลาญของแคลอรี่ในร่างกายนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมีความสูญเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้อาหารที่มีโปรตีนสูงก็จะช่วยในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อได้แข็งแรงมากขึ้นอาหารพวกนี้มาจากไหนนะคะก็คือเป็นพวกอาหารที่เป็นอาหารทะเลโดยเฉพาะเน้นปลานะคะเนื้อสัตว์ประเภทปลาที่เคยบอกกันไปหลายครั้งนะคะเนื้อปลาเนื้อไก่นะที่เป็นเนื้อขาวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองธัญพืชต่างๆนะคะรวมถึงพวกผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ทั้งหลายด้วยนะคะเรื่องที่สองค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะในปริมาณที่สูงๆนะคือน้ำตาลเนี่ยมันก็จะเข้าถ้าเกิดเราทานน้ำตาลเข้าไปเยอะๆมันก็จะเข้าไปเพิ่มพลังงานนะคะทำให้ไปสะสมอยู่ในร่างกายก็ยิ่งทำให้อ้วนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหิวน้ำค่ะก็คือแนะนำก็คือดื่มน้ำเปล่านะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกขนมเค้กขนมหวานนะคะพวกยิ่งพวกเดี๋ยวนี้นะคะเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มชงต่างๆเนี่ยที่ขายอยู่ตามร้านเนี่ยก็จะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงอาหารประเภทแปรรูปทั้งหลายนะคะแปรรูปนี้ที่นี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเป็นพวกอาหารที่ขัดสีโดยเฉพาะนะคะอย่างเช่นพวกข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวขัดสีที่เป็นข้าวขาวขนมปังขาวนะคะหรือแป้งขาวอันนี้นะคะก็จะทำให้อินซูลินในเลือดสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นคือก็แนะนำว่าถ้าจะกินพวกอาหารประเภทแป้งเนี่ยก็คือให้ทานเป็นธัญพืชนะคะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮวีตต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันบ่อยๆนะคะเพิ่มจำนวนผักผลไม้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกรมอนามัยเขาจะแนะนำว่าเราจะต้องมีผักผลไม้อย่างน้อยใน1จานที่เรารับประทานต่อมื้อเนี่ยครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงเป็นผักและผลไม้เซต1ส่วน4เป็นแป้งเป็นข้าวแล้วก็อีกเซต1ส่วน4เป็นโปรตีนนะถ้าทานได้อย่างนี้ทุกมื้อก็จะทำให้น้ำหนักลดลงได้เยอะนะคะอย่างเคยจำได้เลยอย่างตอนคุณพ่อลดน้ำหนักเนี่ยคุณพ่อจะทานสลัดในทุกๆเย็นนะคะคือเน้นสลัดเป็นหลักเลยนะคะไม่ได้อดนะคะไม่เคยอดเลยสักมื้อหนึ่งเนี่ยทานอยู่ได้สักประมาณ2เดือนน้ำหนักลดไปหลายกิโลเลยเหมือนกันนะคะนี่ก็เห็นผลกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเวลาเราถ้าเกิดเราทำอาหารทานเองนะคะก็คือเลือกปรุงอาหารในรูปแบบที่ให้พลังงานต่ำนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารทอดนะคะก็คือถ้าจะปรุงอาหารก็ใช้วิธีต้มวิธีตุ๋นนึ่งหรืออบแทนนะคะเวลาทานสมมติอยากจะทานแกงก็ทานเป็นแกงจืดแกงส้มแกงเรียงแทนพวกแกงกะทิต่างๆนะคะเวลาที่เราไปสั่งอาหารนอกบ้านเนี่ยค่ะก็หลีกเลี่ยงอาหารทอดทั้งหลายนะคะก็คือให้เป็นลักษณะของอย่างที่เมื่อกี้บอกคือเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นอะไรแทนนะคะส่วนไขมันค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าไขมันที่ดีก็คือไขมันจากพืชนะคะเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะก็หลีกเลี่ยงพวกไขมันจากสัตว์เช่นมันหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะคะหรืออาหารสะดวกซื้อทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีแคลอรี่สูงสูงมันฝรั่งทอดอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เราลดน้ำหนักก็ยังไม่ต้องเข้าร้านพวกนี้หรือไม่ต้องสั่งมาก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดเป็นอาหารจานเดียวนะคะที่ควรจะแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือพวก ข้าวที่มีไขมันเยอะๆนะมีอะไรบ้างข้าวขาหมูนะคะข้าวมันไก่เงี้ยนะคะก๋วยเตี๋ยวประเภทผัดต่างๆนะคะแม้กระทั่งผัดไทยอย่างนี้ก็น้ำมันเยอะนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกผัดกะเพราค่ะใครชอบนะคะกะเพราหมูกรอบหมูกรอบผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็น้ำมันเยอะไขมันเยอะนะคะหรือของทอดที่บางคนปลดปลานะคะปลาต้องโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งดได้ช่วงไหนก็งดนะคะหนังไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรทานแล้วก็ขนมหวานทุกชนิดนะคะก็ไม่ควรจะทานเลยท้องหยิบท้องหยอดนะคะของโปรดของผู้สูงอายุทั้งหลายก็งดไปชั่วคราวนะคะน้ำอัดลมนะก็ไม่ควรจะทานทีนี้เรามาดูค่ะท่านผู้ฟังว่าอุปสรรคของการลดน้ำหนักของผู้สูงอายุที่เราพบเจอกันมีอะไรบ้างนะคะคือส่วนใหญ่ที่เจอเลยก็คือผู้สูงอายุท่านจะมักส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะยึดติดกับความเคยชินนะคะคือจะพบบ่อยมากคือใครชอบทานอาหารประเภทไหนก็จะทานแบบนั้นอ่ะเดิมๆซ้ำเมนูเดิมๆนะคะเกือบทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะคะจริงๆแนะนำว่าให้เปลี่ยนให้หลากหลายมากขึ้นทีนี้บางเมนูที่ผู้สูงอายุชอบมันก็มีไขมันเยอะก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มทีนี้พอคือบางผู้สูงอายุบางรายค่ะชอบทานข้าวขาหมูเงี้ยเนื้อติดมันชอบทานข้าวมันไก่มีหนังเงี้ยนะคะทีนี้ทานมาเป็น10ปีแล้วนะคะทีนี้พอน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นพอเราจะลดเนี่ยบางทีก็ลดยากนะคะแอบดื่มแอบทานแอบกินเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจค่ะคือเวลาที่เราทำอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้แรงจูงใจมากเหมือนกันนะคะคือบางทีผู้สูงอายุพออายุมากๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอายุเยอะแล้วจะลดน้ำหนักไปทำไมมีประโยชน์อะไรก็อยู่อีกไม่กี่ปีนะเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยขอทานอาหารอร่อยๆที่ชอบดีกว่าอันนี้ก็เชื่อว่าลูกๆหลายๆหลายบ้านก็อาจจะเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมคะก็อาจจะมีบ่นในใจเหมือนกันว่าผู้สูงอายุเนี่ยดื้อนะคะอาจจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานห้ามแล้วก็แอบนะคะอันนี้ก็เจอเหมือนกันนะคะเวลาที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางรายค่ะชอบทานไอศกรีมนะคะแอบไปซื้อใส่ไว้เก็บไว้ในตู้เย็นบางคนชอบทานขนมลูกๆหลานๆไม่ซื้อก็แอบบางทีแอบเอาใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าเอาไว้ใต้เตียงก็มีเหมือนกันนะคะไปหาเจอได้เหมือนกันนะเรื่องนี้ก็จริงๆต้องใช้เวลาคือก็อย่าหักดิบนะคะแต่ว่าให้เวลาพยายามคอยหมั่นสังเกตช่วงที่ลดน้ำหนักเนี่ยก็คือหมั่นสังเกตท่านอยู่นะคะอย่าให้ท่านคือหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดหรือจะถ้าเกิดไปห้ามมากก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกถูกไหมคะอาจจะงอนกันไปหลายๆวันนะก็พบกันคนละครึ่งทางดีกว่านะคะอาจจะมียืดหยุ่นได้บ้างในบางครั้งนะคะก็ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะคะอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือผู้สูงอายุหลายท่านไม่ชอบออกกำลังกายนะอันนี้ก็ลำบากยากเย็นเหลือเกินนะคะบ่อยครั้งผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ทำไม่สม่ำเสมอนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกคือขัดแรงจูงใจไม่มีเพื่อนนะอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายก็อาจจะต้องไปออกกำลังกายร่วมกับท่านหรือว่าชวนเพื่อนๆนะคะหากลุ่มเพื่อนสนิทหรือคนอยู่รอบหมู่บ้านเนี่ยนะคะมาช่วยเป็นแรงจูงใจในการออกกำลังกายนะบ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะออกกำลังกายได้ไม่เยอะมากนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคพอสมควรนะคะในการที่จะให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะอย่างผู้สูงอายุบางรายค่ะเป็นโรคเรื้อรังนะคะหรือเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจก็การออกกำลังกายก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินการยืนนะคะแล้วเราอยากจะให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยกรณีอันนี้ก็ทำได้ยากเหมือนกันอย่างที่เคยเจอมาก็คือว่าดูแลผู้สูงอายุน้ำหนักตัวมากนะคะประมาณ80กว่ากิโลแล้วก็ปฏิเสธการเดินไม่ว่าจะเป็นเดินลักษณะไหนก็จะบ่นปวดเข่าปวดขาไม่ยอมเดินนะคะแต่ก็คือจะทานอ่ะคือถ้าทานก็ทานได้ทีนี้พอน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็ลดยากนะวิธีการแก้ปัญหาก็คืออย่างที่บอกค่ะคือก็ต้องชวนท่านทำกิจกรรมนะคะก็ทำกันเป็นอาจจะเป็นหลายๆคนนะคะเช่นชวนเดินรดน้ำต้นไม้รอบบ้านรดน้ำต้นไม้รอบบ้านเสร็จแล้วก็มีของรางวัลนิดหน่อยนะคะหรือว่าชวนเดินรอบหมู่บ้านเดินรอบหมู่บ้านกลับมาก็จะมีของรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหรือว่าชวนเล่นเกมโยนบอลโยนเปตองนะคะตีแบดหรือแม้กระทั่งชวนไปว่ายน้ำถ้าใครที่ชอบว่ายน้ำเพราะว่าจริงๆกันอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะทำให้ออกกำลังกายได้ง่ายกว่าที่จะออกกำลังกายบนบกนะคะอย่างเช่นเดินในน้ำอะไรเงี้ยคือไม่ต้องขับโหมมากนะข้อพึงระวัง อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะคะที่สำคัญของผู้สูงอายุก็คือในเรื่องของการระวังการบาดเจ็บนะคะคือบางทีถ้าหักโหมเกินไปเกิดข้อเท้าเคล็ดเจ็บเข่าเจ็บข้ออันนี้ก็จะทำให้ผู้สูงอายุปฏิเสธการออกกำลังกายไปเลยนะคะหรือแม้กระทั่งตอนที่ลดอาหารเยอะๆแล้วถ้าผู้สูงอายุจำกัดอาหารแล้วออกกำลังกายเยอะๆก็อาจจะทำให้หน้ามืดเวียนศีรษะเป็นลมหรือหกล้มเกิดอุบัติเหตุได้นี่ก็ต้องระวังนะคะแล้วอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือบางทีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะคะถึงแม้จะอยากลดน้ำหนักแต่ก็แบบไม่สะดวกที่จะทำอาหารเองไม่อยากทำอาหารเองพอซื้ออาหารทานก็เป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันนะคะและอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือว่าขาดความสม่ำเสมอค่ะคือบางทีทำได้สักประมาณ 3-4 วันแล้วก็ไม่เอาละกลับไปอยู่ในกิจวัตรประจำเดือนวันเดิมๆกลับไปในพฤติกรรมเดิมๆนะคะหรือบางทีทำไปสักพักหนึ่งพอน้ำหนักเริ่มลดลงได้กิโล2กิโลก็คิดว่าพอแล้วแล้วก็กลับมาเป็นพฤติกรรมเดิมๆก็กลายเป็นว่าน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่จะแนะนำผู้สูงอายุในช่วงลดน้ำหนักก็คือต้องให้ผู้สูงอายุพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราลดปริมาณอาหารแต่ขณะเดียวกันเราเพิ่มการออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราอาจจะมีความเหนื่อยล้านะคะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดร่างกายอ่อนแอนะคะอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงหน้ามืดวิงเวียนศีรษะได้นะคะคือโดยสรุปแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็คือว่าถ้าผู้สูงอายุสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลไม่อ้วนเกินไปนะคะก็จะทำให้สุขภาพดีนะคะป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่เผลอตัวไปนะคะตอนนี้มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มที่เกินมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วหรือคุณถ้าเกิดผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่คุณหมอแนะนำให้ลดน้ำหนักนะคะก็ต้องอย่าจะแนะนำว่าก็ต้องเชื่อฟังนะคะก็ต้องเริ่มที่จะลองลดน้ำหนักดูนะคะคือเริ่มต้นจากใจของเราก่อนเลยนะคะตั้งใจก่อนนะคะการมีความตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็หาแรงบันดาลใจค่ะให้กับตัวเองนะคะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเราจะลดน้ำหนักไปเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองนะคะในขณะเดียวกันคือก็ต้องมีสมาชิกในบ้านนะคะคอยอยู่ให้กำลังใจด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าบางคนนะคะมีน้ำหนักเกินเหมือนกันนะคะลูกหลานมีน้ำหนักเกินก็ลดน้ำหนักไปพร้อมๆกับผู้สูงอายุเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเพื่อนลดน้ำหนักก็จะทำให้มีกำลังใจนะคะเพิ่มสามารถที่จะเชื่อว่าสามารถที่จะลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นอีกนะคะก็ขอให้กำลังใจนะคะกับผู้สูงอายุท่านไหนที่คิดนะคะหรือตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักนะคะก็ขอให้ทำให้ได้สำเร็จนะคะอย่าไปเอาระยะเวลาเป็นตัวจำกัดนะคะคือจริงๆแล้วเราค่อยๆลดไปทีละเล็กทีละน้อยไม่จำเป็นว่าจะต้องอุ้ยเดือนนี้จะต้องลด2กิโล3กิโล5กิโลไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะค่อยๆลดไปทีละนิดแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะสามารถที่จะทานอาหารได้อย่างมีคุณภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในอนาคตนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหนักที่เกินนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมีข้อมูลแนะนำอะไรนะคะก็เขียนมาคุยกันได้นะคะทางคอมเมนต์ของ Facebook QFM นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีภริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพมอมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิด ิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: คิดถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทไงลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยแล้วพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขรัศดรในทุกๆพื้นที
5: ่มาเกือบทุกอาทิตย์พอดีถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอรณภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบธงสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 Action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสบท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระ

0: กลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดินซิงเกิลลาสต์ไมล์ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ Single Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 จำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์แนะกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่าน กับพลเอกอาส

0: ติมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซตเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีเจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2023ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108ต่อ121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3ต่อ0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championshipเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบมบลีย์สเตเดียมฮาวซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโบรวูดวิด1ประตูต่อ0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจ walk out ออกจากการแข่งขันเนื่องจาก การตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5ประตูต่อ4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมอัชระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ผมต้องมานะครับเพชรสุวรรณนะครับเป็นฟาร์มที่ผมอยากจะมาสัมภาษณ์คือเอาง่ายคือเป็นระดับต้นๆเลยนะแล้วผมอยากจะรู้แนวทางการพัฒนาเพชรสุวรรณนะครับเป็นฟาร์มที่นะครับใช้ลูกเพาะออกชนมานับจากวันเรียกว่าที่ฮือฮานะจนถึงวันนี้15ปีต้อง5ปีเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หนึ่งเพชรสุวรรณกันไปครับ
4: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมมีโอกาสได้นะครับมาเขาเรียกว่าสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาเป็นไปของเพชรสุวรรณซึ่งผมต้องบอก FC เพชรสุวรรณทุกๆคนนะครับแล้วก็ FC พี่น้องชาวไก่ชนทุกประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่าเพชรสุวรรณคือซุ้มต้นๆที่ผมอยากจะมาสัมภาษณ์นะแต่เนื่องด้วยระยะทางเวลาแล้วการทำงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันวันนี้ผมได้มาแล้วนะครับเพชรสุวรรณอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
5: ครับ
4: อำเภออะไรครับพี่
5: อำเภอเมืองครับตรงน
4: ี้อำเภอเมืองนะครับ
5: ครับ
4: อยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรเลย
5: ใช่ครับพี
4: ่เพชรสุวรรณอย่างที่ทุกคนทราบดีเป็นจุดเริ่มต้นของไก่เก่งตัวดังหรือซุ้มฟาร์มระดับประเทศหลายๆฟาร์ม
5: ครับผม
4: ไม่เสียเวลาพี่คุยกันเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นพี่หนึ่งเพชรสุวรรณเนี่ยพี่หนึ่งทำอาชีพอะไรก่อนครับ
5: ตอนนั้นผมมีร้านวัสดุก่อสร้างครับมีร้านวัสดุก่อสร้างก็เปิดพวกวัสดุก่อสร้างด้วยไงครับแล้วก็รับเหมาก่อสร้างด้วยไงช่วยพ่อ
4: รับเหมาก่อสร้างช่วยพ่อเปิดเอาง่ายคือเราทำรับเหมาอยู่แล้ว
5: ครับ
4: ผมเคยทำฮาร์ดแวร์มาก่อนคือคนทำรับเหมาส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องการซื้อวัสดุถูกก็เลยจะปล่อยควบคู่ไปด้วยเลย
5: ใช่ครับ
4: นะครับเราทำตรงนั้นมาก่อน
5: ใช่ครับ
4: แล้วพื้นฐานเกี่ยวกับไก่ตอนนั้นเรามีไหม
5: มีครับผมโตมากระจากไก่ตั้งแต่เล็กอยู่แล้วครับคือเป็นคนที่ชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับไม่เคยทิ้งไก่ชน
4: แล้วพ่อเล่นไก่ด้วยไหมพี่หนึ่ง
5: ไม่มีใครชอบในบ้านไม่มีคนชอบสักคนเลยครับ
4: คือพ่อทำเอาง่ายๆคือพ่อเป็นผู้รับเหมา
5: ใช่ครับ
4: นะครับแล้วก็เปิดร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ย
5: ใช
4: ่พี่ชอบไก่ก็คือแต่ว่าร้านวัสดุก่อสร้างเราไปช่วยพ่อ
5: ใช่ครับ
4: เป็นธุรกิจครอบครัวกงสี
5: ใช่ครับ
4: ประมาณนั้น
5: ครับแต่ก็คือตอนเด็กครับบ้านกับเหมือนลักษณะเหมือนบอลป่าพี่คือจากรั้วเนี่ยเขาก็ชอบมาชนกันอะไร
4: เราก็ไปดู
5: ใช่คือความดูเราอยากรู้เราก็ปีนรั้วดูว่าเขาทำอะไรกัน
4: ครับ
5: หลังจากนั้นมาก็เลยพอจำความได้ก็คือตรงนั้นเลยครับจุดเริ่มประกายที่เราชอบมา
4: ก็คือจุดเริ่มตรงนั้นเลยนะ
5: ใช่จุดเริ่มเลยครับที่เรารู้เรียนรู้มา
4: แล้วกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน
5: ใช่ครับ
4: อารมณ์ประมาณนั้น
5: ใช่ครับ
4: แล้วพี่หนึ่งเข้ามาวงการไก่ได้ยังไง
5: วงการไก่ครับ หลังจากนั้นเราก็เรียนด้วยครับเลี้ยงด้วยเรียนด้วยพอหลังจากนั้นก็ควบคู่กันมาตลอดครับพอจากนั้นก็เริ่มเลี้ยงเองเลี้ยงเองชนเองเพาะเองครับตั้งแต่เด็กมาอยู่แล้วเราใช้ลูกพ่อออกชนมาเรื่อยๆครับทุกคนแล้วพอหลังจากนั้นก็มีพม่ายุคแรกของประเทศไทยนะคือส่วนมากก็จะมีมาจากทางเหนือใช่ไหมพ
4: ี่แม่เสลียง
5: ใช่ครับ
4: พม่าแพร่
5: ใช่
4: พม่าแม่เสลียง
5: ใช่ครับแพร่แม่เสลียงพวกนี้ครับพวกลูกนอกนำเข้าใช่ไหมคร
4: ับ ครับ
5: หลังจากนั้นมาเรายุคนั้นจะเป็นยุคที่ไก่ไทยยังเยอะใช่ไหมครับพี
4: ่ใช่
5: ยุคนั้นจะเป็นไก่ไทยเลี้ยวๆตีนะสมัยนั้นจะเป็นไก่ไทย
4: พม่าเนี่ยเป็นอะไรแปลกใหม่พม่ากับง่อนเนี่ยเป็นอะไรแปลกใหม่จะเข้ามาใกล้ๆเคียงกัน
5: ใช่ใช่ใกล้เคียงกัน
4: พม่ากับง่อนเนี่ยจะเป็นอะไรแปลกใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเหลืองพระนเรศวร
5: ใช่ไ
4: หมปลาดูหางดำค
5: ือ
4: เป็นไก่เชิงไล่คอ
5: ใช่เป็นไก่เชิงประมาณนั้นอารมณ์นั้น
4: นะครับเมื่อก่อนนี่คือพี่ก็เลี้ยงไก่เชิงไล่คอประมาณน
5: ั้
4: น
5: ใช่ครับ
4: พ่อเองเลี้ยงเองชนเอง
5: ใช่พี่
4: แล้วพอพม่าเข้ามา
5: ปุ๊บทีเนี้ยเราก็ชอบในการที่แผ่ครับในเชิงชนที่เขาตีแผ่ดีประมาณนี้พี่คือเราเห็นแล้วเราชอบเราชอบหลังจากนั้นมาเราก็ลงไหลในสายพันธุ์ของพม่าเราก็ชอบเราก็เลี้ยงมาโดยตลอดครับ
4: ครับครับคือต้องบอกว่าพม่าเนี่ยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมบอกแล้วมีหลายคนนะบาดเจ็บกับพม่าเยอะจริงๆนะพี่หนึ่งพวกผมโดนเยอะเพราะอะไรคือผมว่าพี่หนึ่งก็น่าจะรู้อยู่คือมันอ่อนแอนอ่อนแอนแหละแต่พม่าข้าไม่ตายคือถ้าเกิดมันยังไม่แพ้เนี่ยคือมันโอกาสกลับมาชนะได้ตลอด
5: ใช่คร
4: ับ
5: ใช่ไหมแต่ผมเลี้ยงพม่าคู่กับปะก่อยมาครับคือผมมีทั้งปะก่อยด้วยมีทั้งพม่าด้วย
4: ครับ
5: เติบโตมาด้วยกันทั้งสองอย่างครับผมมีทั้งสองอย่างเลย
4: พูดง่ายคือเราชอบไก่เก่ง
5: เราชอบไก่เก่งพี
4: ่ก็คือพม่าก็ชอบ
5: ยุคนั้นเราก็ทำไก่ไทยได้ประสบความสำเร็จนะพี่ลงไปชนกันร้านได้หลายตัวนะยุคนั้น
4: อ๋อเหรอ
5: คนไก่ไทยได้หลายตัวพี่ทำปะก่อยมาผมน่าจะมีชื่อกับปะก่อยมากกว่าพม่าในยุค
4: นั้นนะ
5: ใช่พี
4: ่เอาเริ่มต้นตัวแรกเลยที่สร้างชื่อพี่หนึ่งเนี่ยตัวไหน
5: ปะก่อยเลยพี่ปะก่อยมันมีชื่อน่าจะถ้าจำไม่ผิดไอ้กล้วยไข่พี่ตัวนั้นเป็นไก่ที่ตีหลังตีในกำแพงแล้วก็
4: ครับ
5: ออกหาคู่ติดตีแพงก็ไม่ได้คู่ตัวนั้นเป็นไก่ตีหลังเก่งมากในยุคนั้น
4: ครับ
5: แล้วก็มียุคที่ผู้ใหญ่ไผ่ที่ชนหลายๆตัวที่แพงก็เป็นไก่ผมครับ
4: เหรอ
5: มันชื่อ
4: ผู้ใหญ่ไผ่ชนดีตีเจ็บเนี่ยนะ
5: ใช่ครับน้องตูนซื้อแบ่งไปแล้วก็ผู้ใหญ่ไผ่ช่วงนั้นที่ชนบ่อยๆครับภาคกลางประกอยตัวดังๆอ
4: ่
5: ะ
4: ไก่เรา
5: แป้งหอมไก่ผมหมดเลยครับตัวที่ชนะ
4: ครับแล้วพอเอาง่ายคือพอเริ่มทำพม่าเต็มตัวพม่าเอาเริ่มเลยพม่าที่สร้างชื่อเสียงให้พี่หนึ่งเนี่ยมีตัวไหนบ้าง
5: พม่าก็จะเป็นตัวแรกก็คือเจ้าขุนพลค่อมนะครับไก่ตัวนี้น่าจะเกิดในยุคประมาณ14-15ปีที่แล้วครับพี่ขวัญ
4: โอ้โห
5: ยุคตัวแรกนะแต่ผมเริ่มจากต้นตัวแรกที่เราเพาะเองเราไม่ได้ซื้อเราเป็นลูกเพาะของเราเป็นลูกเพาะตัวแรกที่เราภูมิใจ
4: มันเป็นพม่าอะไรยังไงพี่ไอ้ขุนพลค่อมเนี่ย
5: เป็นไก่ลอดคอเป็นไก่เหลี่ยมนิดๆนะพี่เป็นไก่วิ่งออกนิด
4: ๆพี่เอาต้นสายมาจากไหนก่อนตอนนั้น
5: ต้นสายอย่างเนี้ยพ่อเขาชนะในวัยที่เรายังทุนไม่มากพ่อเขาชนะ 100,000 บาทที่ในเมืองกำแพงเพชรในช่วงนั้นก็ถือว่าแพงเราไปชอบพ่อไก่ตัวนี้เราก็ตามพ่อไก่ตัวนี้เป็นปีจนกว่าเราไปซื้อเข้ามาได
4: ้ไปซื้อพ่อไก่ตัวนี้นะ
5: ครับเราซื้อมา 50,000 ในวันนั้น
4: อุ้ยถือว่าถูกนะพี่ถ้าพูดถึงถ้าเกิดตอนนั้นชนะแสนแล้วซื้อ 50,000 เน
5: ี่
4: ย
5: ใช่ครับ
4: ถือว่าถูกนะ
5: ตามมันบอด
4: อ๋อตามมันบอด
5: ใช่ตามมันบอดปุ๊บเค้าก็ไปเพาะลูกก่อนตอนนี้เค้าเพาะเค้าน่าจะประมาณสัก2เดือนแล้วเค้าก็ให้เรามาเราก็มาเพาะลูกชุดแรกๆครับพี
4: ่ครับ
5: มาเพาะลูกชุดแรกเมื่อ15ปีที่แล้วพอออกมาก็ออกมาเป็นเจ้าค่อมแม่สายเจ้าค่อมก็น่าจะมีสวนมะนาวในยุคนั้นม
4: ี
5: สวนมะนาวนิด
4: ๆครับกําลังดัง
5: ใช่พี
4: ่สวนมะนาวส่วนใหญ่จะเป็นไก่ทอด
5: ครับ
4: ครับ
5: เป็นสวนมะนาวบวกไก่แพร่ช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
4: ครับ
5: พอออกมาเป็นเจ้าข้อมปุ๊บทีเนี้ยผมก็เลี้ยงชนไฟแรกเลยพี่ชนที่ทะเลหลวงเจอตัวเก่งพี
4: ่ครับ
5: ก็เขาคู่ต่อสู้ชนะมา2เที่ยวอันกันหน่อยกันหน่อยเป็นไก่ประกอยตัวเก่ง
4: ครับ
5: ก็มีคนตามซื้อตัวนั้นค่าตัวหลายบาทพี
4: ่ครับ
5: ปล่อยไปผมยังไม่ทันปล่อยผมก็ไปลอง3-2-7-4-2-1นะพี
4: ่ครับ
5: พอปล่อยไปอันเดียวก็ม้วนครับอันเดียวก็5-6-1อัน2ก็แพ้เลยครับตัวนั้นเป็นตัวแรกเนี่ยที่เก่ง
4: ไอ้คุณพลค่อม
5: ใช่ครับ
4: คือออกชนครั้งแรกเนี่ยพี่ก็คือฮาเลยนะ
5: ใช่ไอ้ตัวเนี้ยก็ไก่ในยุคนั้นค่าตัว 500,000 บาทนะพี่ตัวเนี้ย
4: 15ปี
5: ใช่ครับ
4: ค่าตัว 500,000
5: ผมว่าน่าจะเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในภาคเหนือณตอนนั้นนะ
4: คือถ้าเกิดพี่ขายตอนนั้นไปประวัติศาสตร์ภาคเหนือ
5: ใช่ครับ
4: ไม่ประวัติศาสตร์ภาคเหนือหรอกเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องประวัติศาสตร์ประเทศไทยเหมือนกัน
5: ครับ
4: 500,000ตอนนั้นนะเพราะไก่เนี่ยย้อนกลับไป10ปีล้านนี่ก็คือฮาแล้วตอนนั้นซื้อไก่กันตัวละล้านอ่ะ
5: ใช่
4: อันนี้ผมแบบพูดอันนี้คืออ้างเองนะคือตอนเสียเฉิมที่ว่าเสียเฉิมบุกเยอะๆซื้อตัวละล้าน2ล้านล้าน2คือคนยังบอกว่าเสียเฉิมปั่นราคาเลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดคนรู้โครงสร้างเนี่ยเขาไม่ได้ปั่นราคาหรอกเดี๋ยวผมจะช่วงท้ายคลิปจะให้เดี๋ยวให้พี่หนึ่งสรุปให้ฟังว่ามันได้ตัวเลขอะไรยังไงจริงนะครับจะได้รู้ว่าโอเคเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นแรงบันดาลใจกับพี่น้องชาวไผ่ชนหลายคนซึ่งตอนนั้นขุนพลค่อมเนี่ย500,000เนี่ย
5: ครับ
4: โอ้โห
5: คือเราใจเราก็
4: ไม่ได้ขาย
5: เราก็อยากจะขายนะพี่แต่คือแรงบันดาลใจเราอยากจะเห็นลูกเขาต่อไงพี
4: ่ oh.
5: เนี่ยคือมันเป็นสตอรี่ของแต่ละตัวที่พ่อพันธุ์ในปัจจุบันนี้มีต่อมาเรื่อยๆ
4: ครับครับ
5: ที่เราทำขึ้นเองครับ
4: ครับก็คือขุนพลค่อมคือฮา
5: ท่
4: านสมศักดิ์อันนี้คือแบบไม่ใช่มโนด้วยแบบ500,000ไม่ขายถามว่า500,000ใครซื้ออ่ะจริงป่ะจะมีคนถามต่ออย่างนี้นะอันนี้คือไม่ได้มโนด้วย
5: ครับ
4: ท่านสมศักดิ์
5: ช่วงนั้นพี่โต้งเห็นนี่ชนก็แกก็ให้พวกพี่โต้งพวกอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: โต้งมาตามซื้อ
4: มาตามซื้อ 500,000 เราไม่ได้ขาย
5: ไม่ครับตอนนั้น
4: นะครับคือเราอยากจะสร้างสตอรี่เราอยากจะเห็น
5: ลูก
4: เส้นทางมันเส้นทางเอาไอ้สายเลือดมันนะ
5: ใช่
4: ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไง
5: ใช่
4: ช่วงนั้นกำลังพีค
3: เรากำลังแบบกำลังสดกำลังขึ้นมา
5: เราใช้ลูกพ่อเราเองด้วยไงพี่คือเราก็อยากจะเนี่ยแล้วสโลแกนของเราตั้งแต่15ปีที่แล้วแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นเหมือนเดิมพี
3: ่ลูกพ่อ
5: ใช้ลูกพ่อครับต่อยอดมาเรื่อย
3: ๆถามว่าลูกพ่อของพี่หนึ่งเนี่ยคือพี่หนึ่งเพาะเองชนเองเนี่ยแต่คือเขาไม่ได้ปิดกั้นสายพันธุ์
5: ไม่ครับ
3: เขาจะมีการเติมเอาให้คือเติมสิ่งที่ขาดเติมสิ่งที่ชอบไปเรื่อยๆ
5: ใช่ครับตัวไหนเราชอบเราก็ต้องยอมรับครับว่าเขาดีเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่การเติมไปเรื่อยครับเราต้องดู
3: อันนี้เรื่องจริง
5: ดูตัวที่ถ้าไม่ดีเราก็ทิ้งครับพี่ขวัญเพราะว่าเราเอามาใช้งานจริงครับถ้าเราต้องชนถ้าไม่ดีจริงเราก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหยุดตัวไหนที่ดีมากเรารู้ว่าแม่เนี้ยจ่ายลูกสม่ำเสมอทุกตัวเราก็จะเก็บลูกตัวเมียไว้ทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นไก่ที่สายเลือดนิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากการที่เราคัดสรรจากที่เราการชนเราไม่ได้เพาะแล้วเราให้คนอื่นไปหมดอะไรเงี้ยคือเราเก็บทุกแม่เรารู้เช็คทุกแม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับพี่
3: อันเนี้ยอันนี้คือผมขอสนับสนุนความคิดพี่หนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะคือถ้าเกิดเรามีแม่ไก่ที่มันจ่ายเลือดคือเราจ่ายลูกเก่งเลือดมันนิ่งเนี่ยนะ
5: ใช่ครับ
3: คือถ้าเกิดคนที่เพาะจริงบีจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเมียต้องเก็บ
5: ใช่ครับ
3: คือตัวผู้เนี่ยปล่อยออกไปตี
5: ปล่อย
3: แต่ตัวเมียเนี่ยเขาจะห่วงกันไว้คือไม่ใช่ว่าไม่ขายนะ
5: ขายพี่แต่
3: เก็บเอาชุดนี้เอาไว้ต่อยอด
5: ใช่ครับ
3: แต่ก่อนขายต้องได้ลูกไว้บ้างก่อน
5: ใช่ผมขายทุกตัวนะพี่ในเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ตัวที่จ่ายลูกเงินล้านอยู่กับฟาร์มใหญ่หลายฟาร์มนะครับยังไม่ขอเอ่ยดีกว่าตัว 300,000 500,000 เงี้ยในยุคที่ผ่านมาหลายๆฟาร์มก็แบ่งแม่ไก่ที่ชนะเงินล้านอ่ะผมก็แบ่งคือแบ่งผมแบ่งทุกตัวนะพี่ที่แม่ไก่ที่ชนะแพงๆคือเราไม่มีกั๊กแต่คือผมก็เก็บชั้นรุ่นลูกพอรุ่นลูกออกมาสตอรี่ปีนี้ลูกมันก็กลับมาชนแพงอีกมันก็เป็นแม่ไก่ตัวใหม่ที่ชนกันล้านครับ
3: คือเรามีตัวไว้สารต่อแล้วเราก็แบ่งออกเพื่อนให้เพื่อนฝูงไปทุกคนเอาไว้คือ FC ทุกคนได้เอาไปพัฒนาต่อยอด
5: ใช่คือทุกคนอยากจะมีที่แม่พันธุ์ที่จ่ายลูกแพง
3: จริง
5: เราก็เนี่ยทุกคนอยากจะมีความฝันอยากจะมีที่แม่ไก่ชนแพงแต่พอเรามีแล้วเราก็ต้องแบ่งปันให้เพื่อนผมพวกผมอย่างเงี้ย
3: คนแบบนี้มีเยอะพี่เขาเรียกว่าซื้อสูตรความสำเร็จคือโหพี่หนึ่งการจะสร้างสตอรี่แม่ไก่ตัวหนึ่งได้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่หนึ่งก็รู้อยู่
5: ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี
3: ก็เล่น
5: ได
3: ้ดี
5: แม่ไก่หนึ่งตัวที่ผมบอกได้เลยว่าจะมีแม่ไก่ที่จ่ายลูกแล้วเนี่ยต้องใช้เวลา3ปีบวกพี
3: ่ครับ
5: ปีบวกแน่นอน
3: แล้วการที่ได้แม่ไก่แบบนี้นะไม่ใช่ว่าคือ3ปีนี่คือพื้นฐานคือคุณต้องได้แม่ที่มันจ่ายลูกเก่งเลยนะ
5: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเกิดคุณไปงมแล้วคือไม่เจอแม่แบบนั้นก็ยืดอีก4-5-6ไปอีก
5: มันไม่ได้ก็คือต้องตัดทิ้งเลยพี่
3: จริง
5: ครับ
3: เอางี้คือพี่หนึ่งแบ่งแต่พี่หนึ่งก็ทำลูกทำหลานเก็บไว้ต่อยอดแล้ว
5: ใช่ใช่ครับ
3: อันนี้เรื่องจริงนะผมปัจจุบันผมก็ทำแบบเนี้ยลูกร้องถามว่าทำไมพี่ไม่ขายไปบ้างผมบอกว่าเออนะคือเราผมไม่ทำคลิปมาเรารู้ว่าเราจะต้องไปต่อแบบไหนตัวผู้ไม่หวง
5: ใช่
3: แต่ตัวเมียไม่เก็บไว้ก่อนอะฮะ
5: ส่วนมากเราก็เก็บทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับพี่ขวัญคอกนึงเนี่ยทุกวันเนี่ยผมก็บอก MC บอกเนี่ยคอกนี้มี5ตัวนะผมแบ่ง2ตัวนะเหลือ3ตัวเนี่ยอ่ะเราก็เก็บไว้แล้วก็จะไปพร้อมกันว่าใครจะเป็นยังไงไปแค่ไกลแค่ไหนไงครับประมาณนี
3: ้แต่ของผมไม่ได้เลี้ยงชนไงตัวผู้ผมใครคือเตะเช็คเก่งปั๊บใครอยากได้ผมให้หมดเลยผมจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงชนเองคือเราเก็บกักไว้เนี่ย คือบางทีบางอย่างมันเหมือนเราตัดอนาคตไก่ไงผมก็เลยแบ่งหมดอ่ะคราวเนี้ยคราวเรื่องพี่1ต่อคือพี่หนึ่งก็ต้องการต่อยอดสายเลือดแบบนี้นะครับเราก็เลยไม่ได้ขายขุนพลข้อม
5: ไม่ขายพี
3: ่แล้วคนที่รู้จักพิศวันนะไม่ต้องคนอื่นนะผมนี่แหละกองเต้ปากหักไข่เค็มเนี่ยมันมาเป็นเจนแบบไหนอะไรไงพี
5: ่เจนชุดนี้เดี๋ยวไล่
3: ก่อนไล่ก่อน
5: เจนที่สองเจนที่หนึ่งคือขุนพลข้อมนะครับ
3: ครับ
5: พอเจนที่สองก็คือเจ้าไข่มุกครับ
3: ไข่มุก
5: ขาวไข่มุกขาวเป็นลูกขุนพลข้อมนะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดในฝูงชั่วโมงนั้นนะครับแต่ไข่มุกขาวไม่ได้ชนพอเลี้ยงจะชนรู้สึกว่าข้อบวมน่าจะข้อบวมครับ
3: ครับ
5: พุ่งบวมพอมันไม่ได้ชนแต่มันเป็นไก่ที่เก่งมากตัวนึงเก่งมากเก่งใกล้เคียงกับพ่อเลยครับตัวนี
3: ้
5: เก่งแล้วก็ไม่ได้ชนพอไม่ได้ชนปุ๊บทีนี้เราก็ใช้ไข่มุกขาวมาผลิตลูกออกมาก็เป็นเจ้าไข่เค็มแล้วก็ไข่หวานไข่นุ้ยอะไรตัวต่างๆนะตัวที่ดังๆหลายตัวครับ
3: กับการเอาง่ายคือจากขุนพลข้อมเนี่ยต่อยอดมาเป็น
5: ไข่มุกขาว
3: ครับซึ่งเค้าเรียกว่ากับการเป็นลูกที่สร้างชื่อให้พ
5: ่อใช่ครับ
3: ที่ว่าต่อยอดได้เยอะกว่า
5: ใช่ครับ
3: นะครับเพราะว่าเราคัดจากตัวเด่นตัวเดียวเลย
5: ใช่
3: ตัวเด่นสุด
5: ใช่ครับ
3: ก็คือไข่มุกขาวเนี่ยมาต่อยอดเป็นไข่เค็ม
5: ใช่ครับ
3: เป็นอะไรกินนะพี่ไข
5: ่หวาน
3: ไข่หวาน
5: แล้วก็ไข่นุ้ยครับ
3: ไข่นุ้ย
5: เป็นพวกไข่นุ้ยนี่คือติดพวกสายแมวสาวปัจจุบันนะครับมีสายเลือดของไข่นุ้ยอยู
3: ่
5: คือพวกนี้ครับคือปัจจุบันนี้ครับพวกนี้แหละมีสายเลือดอยู
3: ่ครับ
5: ฝั่งทางพ่อนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับฟังทางพ่อพวกแมวเซาพวกนี
3: ้ใครนึกภาพไม่ออกนะไก่เพชรสุวรรณนะ
4: ผมบอกง่ายคือเตะเยอะ
5: มีไก่เตะแล้วผมชอบสไตล์เป็นไก่เตะแล้วก็ลอดคอครับพม่ามันอยู่ประมาณแค่ที่ผมชอบประมาณนี้ครับ
4: ไก่เตะเยอะนะแล้วแข้งดี
5: ค
4: ือเตะเยอะคือไม่ได้แผลหมอเสียงด้วยเตะแล้วต้องตีแตกด้วย
5: ใช่คร
4: ับเตะแล้วต้องมีอาการคือยกมานี่คือต้องมีการบาดเจ็บ
5: ใช่ครับ
4: ไม่ได้เตะแปะไปเรื่อยนะ
5: ใช่แผลต้องดีครับ
4: นะครับไข่เค็มไข่หวานไล่มาเรื่อย
5: ๆ
4: แล้ว
5: หมดยุคไข่เค็มอ่ะพอหมดยุคที่ไข่เค็มพี่นารายวันนั้นพี่นารายก็มาพี่นารายเปิดฟาร์มใหม่พี่นารายบอกขอได้ไหมคือตอนนั้นไข่เค็มเป็นพ่อพันธุ์เบอร์หนึ่งในฟาร์มของเรา
4: ถูกต้องใช่
5: ไข่เค็มผมอุ้มออกติดมันจะไม่มีตัวตีนะผมอ่ะ
4: แล้วตอนนั้นอ่ะลูกไข่เค็มเนี่ยตอนนั้นกำลังดัง
5: โอ้โหลูกไข่เค็มชนแพงเยอะมากพี่
4: ผมจำได้
5: มันอยู่กับเราก็ชนแพงเยอะเราก็เลยพี่นารายบอกว่าพี่ขอได้ไหมวันนั้นพี่นารายมาเราก
4: ็พักพวกนะ
5: แกเปิดฟาร์มใหม่ด้วยเราก็อยากสนับสนุนเพราะว่าถ้าพี่แกไปดูตัวไม่ดีมันก
4: ็ถูกต้องมันก็ดึงระยะเวลาไปเรื่อย
5: ๆใช่ครับ
4: เราก็ให้ไข่เค็มไปเลย
5: ใช
4: ่พี่แบ่งไปเท่าไหร
5: ่1ล้านถ้วย
4: 1ล้าน
5: ครับ
4: ซึ่งซื้อพ่อพันธุ์1ล้านเนี่ยผมพูดตรงๆนะไก่เนี่ยเก่งๆเนี่ยทุกวันซื้อก็เป็นล้านซื้อมาชนเป็นล้านนะพี่
5: ใช่ครับ
4: แล้วการซื้อพ่อพันธุ์1ล้านผมถือว่าไม่แพงนะแล้วคือซื้อพ่อพันธุ์1ล้านเนี่ยคือเขาไม่ซื้อเขาว่าพ่อพันธุ์อย่างเดียวคือเขาซื้อพ่อพันธุ์ที่มันจ่ายลูกเก่งแล้ว
5: ใช่ครับพี่ตรงนี้แหละข้อดีของมันตรงที่ว่าได้เห็นผลงานของลูกแล้วด้วยครับตัวเองเก่งด้วยแล้วลูกเก่งด้วยไก
4: ่แล้วหลังจากไข่เค็มแล้วมันมาเป็นเจนไหนอะไรยังไงต
5: ่อพอหมดรุ่นไข่เค็มก็จะมีพวกช่วงไข่เค็มก็จะมีอยู่กองเต้แล้วก็จะมีพวกปากหักครับ3ตัวเนี้ยคือจะใช้รุ่นลูกละควายรวมกันทุกวันนี้เจนทุกวันนี้ถึงจะมีไงครับไข่เค็มบวกกองเต้บวกปากหัก
4: เนี่ยปากหักไข่เค็มอะไรเงี้ยที่ว่าคนนิยมดังๆเนี่ยนะ
5: ใช่ใช่คือมันจะรวมเลือดกันละ
4: คือเรียกว่าเครื่องนำสกุลติดหูปากหักไข่เค็มกองเต้อะไรพวกนี้นะ
5: ใช่ครับ
4: คือจริงๆอ่ะคือเขาทำมาคู่ขนานกันพอคู่ขนานปั๊บก
5: ็มารวม
4: มาสับ
5: ใช่ครับ
4: เหมือนกับคือใครนึกภาพบอกเหมือนถักเปีย
5: ใช่
4: พอแบ่งเป็นสามสายปั๊บก็มาถักเปียรวมกัน
5: มารวม
4: นะครับพอส่งความสำเร็จเด็ก
5: ใช่ครับพอมารวมปุ๊บทีนี้ไก่สามสายนี่ออกมาเป็นยุคใหม่ๆก็โผล่ออกมาคือเจ้าแรดฟอร์ดพอเจ้าแรดฟอร์ดขึ้นมาเป็นจุดประกายของฟาร์มครับเมื่อประมาณยุคแรกที่เขาชนคือช่วงโควิดครับพี
4: ่
5: ช่วงโควิดได้ชนปุ๊บหลังจากโควิดปุ๊บผมได้ชนไฟเดียวไฟแรกก็ชน 200,000
4: ครับ
5: พอหลังจากนั้นก็มาจำร้านแต่ก็ไม่ได้ชนปีกบวม
4: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บอีกสัก 6-7 เดือนลูกดิครับพี่ลูกชุดแรกทำให้เราที่ไม่ชนเขาลูกชุดแรกจ่ายลูกมาประมาณ 12-13 ตัวครับชนะมากกว่ามีแพ้ตัวเดียวถ้าจำไม่ผิดชนะเงินหมื่นตัวเดียวนอกนั้นชนะเงินแสนชนะเงินล้าน
4: ครับคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่ได้เยินยอนะพี่อย่างที่บอกคือคนเล่นไก่อ่ะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบไก่เก่ง
5: ครับ
4: คือคนเล่นไก่เซียนไก่คือติดตามเพชรสุวรรณอยู่แล้ว
5: ครับ
4: ซึ่งเราดูเจนพ่อต่างๆของเพชรสุวรรณมาตลอดเนี่ยคือผมก็งงว่าไอ้พี่ขายไข่เค็มไปแล้วจะหาพ่อพันธุ์ตัวไหนคือก็ต้องมีพ่อพันธุ์ขึ้นมาแทนจริงๆนะ
5: ใช่ครับ
4: นั่นคือแรดฟอร์ดเนี่ย
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือที่พี่หนึ่งเล่าให้ผมฟังคือแรดฟอร์ดเราเป็นคนถอนเขามันเก่ง
5: ครับ
4: แล้วเราเพาะลูกไว้กับกลายเป็นลูกเราเช็คแล้วมันเก่งเราก็เลยคือไม่ได้เอาเขาชนต่อ
5: ไม่ชนแล้วพี่คือช่วงนั้นไม่มีพ่อพันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์ตัวที่เราไว้ใจมันก็มีพี่แต่เป็นเบอร์สำรองเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงตรงที่ว่าเบอร์สำรองเราชอบเปอร์เซ็นต์การเพาะออกมาที่เก่งเยอะเราไม่ชอบเปอร์เซ็นต์แบบ10ตัวใช้ได้2ตัวเงี้ยมันไม่ใช่สำหรับเราไง
4: คือถามว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ยังมีพ่อไก่อยู
5: ่มีหลายตัว
4: แต่มันก็เอาง่ายๆพูดตรงคือคนเพาะจะรู้เคยถามว่าตัวเก่งอ่ะมาพ่อมามีตัวเก่งมี
5: พี
4: ่แต่ตัวทิ้งมึงก็มี
5: ทิ้งมีพ
4: ี่อารมณ์ประมาณนั้น
5: ใช่
4: เราก็เลยไม่อยากมานั่งงมอ่ะ
5: ใช่ไม่อยากงมพี่คือบางตัวเก่งแต่ไม่รู้ว่าจะไปรักเดิมพันอะไรเปล่าต้องไปลุ้นอีกหลายอย่างไงพี่คือต้องไปลุ้นกว่าจะถึงฝั่งแต่ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ลุ้นแล้วเพราะว่าลูกมันถึงฝั่งถึงอะไรหมดแล้ว
4: พอเราเช็ค
5: ใช่
4: เราเช็คแล้วเนี่ย
5: ใช่10กว่าตัวเนี่ยเราเช็คหมดแล้ว
4: คือกับไก่ที่จะเลี้ยงชนเนี่ยพอถอนปั๊บตอนชนละคือจริงๆแรดฟอร์ดเนี่ยมันดังในกำแพงอยู่แล้ว
5: ใช่ครับ
4: แล้วมันติดมาจำชนละเราถอน
5: ใช่เรา
4: คือเลี้ยงออกไปจะชนต่อแต่พอเช็คลูกได
5: ้โอ้โหมัน
4: คราวนี้ไม่ชนเลย
5: กลัวพี่อุบัติเหตุบางตัวดังๆหลายตัวที่เราปั้นๆพี่ขวัญเรายังว่านะไก่นวมทีเดียวเตะ
4: จริง
5: ขาดมาม
4: ันมีใช่
5: ผมก็คิดอย่างนั้นเลยพี่ผมก็เลย
4: ไม่เอาเลย
5: ไม่เอาผมก็เลยตัดสินใจบอกไม่ชนละ
4: ครับ
5: ก็ยกขึ้นมาเป็นพ่อไก่เลย
4: ครับ
5: ผมยกมาเป็นพ่อไก่พอยกเป็นพ่อไก่ปุ๊บตอนนี้ก็ไม่ผิดหวังตรงที่ว่าเขาจ่ายลูกออกมาชั้นปัจจุบันนะพี่คือชนล้านมา 5-6 ตัวนะพี่
4: คือผมต้องบอกพี่หนึ่งนะ FC พิษณุวรรณรู้จักแรดฟอร์ดตั้งแต่คือหาที่กำแพงแล้วล่ะอันนี้ผมตัวผมเองก็ผมรู้และ พิศวรมีแรดฟอร์ดที่ว่ามันเก่งอะไรไงเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าวงในคือเขารู้กันอยู่แล้วคนเล่นเลยนะแต่ FC เนี่ยไม่รู้ FC มันรู้จักมันตอนลูกมันชนะ
5: ใช่ครับ
4: ตอนมันคือฮาพอคือฮาปั๊บเป็นลูกแรดฟอร์ดพิศวรลูกแรดฟอร์ดพิศวรเนี่ยลูกตัวแรกที่คือฮาในลูกแรดฟอร์ดเนี่ยที่คือฮาคันที่ทำให้คนวิ่งเข้ามาหาพิศวรเนี่ยเป็นตัวไหนอะไรยังไงพี
5: ่ลูกเจ้าแรดฟอร์ดตัวแรกใช่ไหมครับพี่ตัวแรกมันก็เริ่มจุดประกายนะครับ
4: ไอ้เงือกไหม
5: ไม่ใช่ไอ้เงือกไอ้เงือกไม่ใช่เป็นลูกแรดไอ้เงือกเป็นหลานปางหักนะครับเป็นฉลาม
4: ไอ้เงือกเป็นหลานปางหัก
5: ใช่ครับเป็นฉลาม
4: ลูกแรดฟอร์ดนี่ตัวไหน
5: มีสายเลือดกับกองเต้ครับแรดฟอร์ดกับกองเต้ครับเป็นพวกจุดเงือก
4: ครับ
5: มีไข่เค็มด้วยชุดนั้นครับที่ผมบอกว่าที่พี่ขวัญบอก3สายนะรวมตัวกันเป็นชุดไอ้เงือกอะไ
4: ร
5: สามสายเลยวิ่งวิ่งรวมตัวก
4: ันแล้วลูกแรดฟอร์ดที่คือฮาเนี่ยตอนนั้นตัวไหนนะ
5: จะมีตัวแรกที่ผมชน2ล้านก็คือเจ้าแจ้2ล้านลูกแม่600ครับ
4: อ๋อ
5: ตัวนี้คือลูกแม่600อ่ะ600เดี๋ยวผมเล่าแม่ไก่ตัวนี้กันครับแม่600จะมีตัวแรกก็คือเจ้าแจ้2ล้านวันนั้นก็ชน2ล้านก็ชนะครับแล้วก็มาเป็นตัวอีกตัวนึงก็ชนล้านแต่ตัวที่2ตัวล้านแพ้ครับตัวพี่หัดเอาไปเลี้ยงตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงในนามหรอกอยู่กับพี่หัดเอาไปเลี้ยงชนแต่แพ้
4: แม่600ตรงปัจจุบันยังอยู่มั้ยยัง
5: อยู่ครับให้ลูกปกติ
4: FC จำแม่600นี่ไว้นะตอนนี้ขวัญมีดำซาดิสบวกน้องแท้แรดฟอร์ดก
5: ็
4: คือมันเป็นไอ้น้องแท้แดนสิงคโปร
5: ์
4: เป็นแรดฟอร์ดบวกแม่
5: 600
4: ใช่นะครับขวัญมี
5: ตัวนี้แม่600ก็มีตัวที่3คือชนล้านก็คือแดงสิงคโปร
4: ์เออใช่นี่แหละ
5: ตัวนี้คือตัวที่3แล้วครับ
4: คือจำแม่นี้ไว้ดีๆนะแม่นี่คือแม่เอกแม่หลักของพิศวรอีกตัวนึงนะครับคือมันให้ลูกกับแรดฟอร์ดเนี่ยเก่งๆๆเก่งมาเป็นแจ้2ล้านแล้วเป็นตัวไหนอีกตัวนะพี่ตัวที่2นะ
5: ตัวที่2คือลูก ตัวนั้นชื่อของพี่อัดเอาไปตั้งชื่ออะไรผมจําช
4: ื่อโอเคของพี่อัดนะครับตัวที่3เนี่ยคือแดงสิงคโปร์ที่คือฮากันเลย
5: ใช่
4: โอ้โหเค้าบอกว่าตีเป็นแตกยกเป็นบวมยกเป็นลั่นแล้วเตะไม่หายใจเลยเนี่ยนะครับ
5: ขยันแม่นตัวนั้นครับ
4: ผมดูไลฟ์สดพูดจากใจตรงข้ามอย่างเดียววันนั้นนะไม่มีคือในสมองเนี่ยไม่ได้มีไม่เคยคิดจะกลับ
5: ฟอร์มไก่ตัวนั้นอ่ะผมชนะแค่เงินพันไปนะพี่ผมชนะเงินพันจากผมไปคือไล่แข่งไปแล้วพี่อั๋นมาเที่ยวหาพี่อั๋นบอกขอไปชนเลยได้ไหมเราก็บอกอ่ะพี่ได
4: ้ครับ
5: ผมก็ไม่
4: แดงสิงคโปร์เลยนะ
5: ใช่ผม
4: ชนะเท่าไหร่
5: วันนั้นน่าพี่อั๋นแบ่งไปน่าจะแค่แสนเดียวมั้งครับพี
4: ่
5: ถ้าจำไม่ผิดแสนเดียว
4: ครับคือเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้วันนั้นเนี่ยเพชรราชันเจอเคม13
5: ใช่ครับ
4: คือเอานะคนเล่นไก่เคม13เนี่ยคือพูดมาเนี่ยคือทุกคนต้องอยู่เคม13อยู่แล้ว
5: ตัวนั้นชนะสวยงามมา
4: ถูกต้อง
5: ตัวนั้นคือเป็นตัวดังแล้วชนะแล้วซื้อมา
4: ถูกต้อง
5: ตัวนั้น ผมรู้ก่อนชนว่าตัวนั้นเป็นตัวเก่ง
4: ถูกต้องแล้วพี่เอาพูดหยาบๆซีนเดินสายเล่นอ่ะ
5: ใช่คร
4: ับ มันไม่มีใครเล่นหรอกเพชรราชันอ่ะทิ้งมาตอนนั้นนะ
5: ไม่ตัวนี้เป็นไก่โนเนมมาเลยพี
4: ่ใช่แล้วยิ่งเช็คประวัติมันไม่ได้ชนะอะไรที่ไหนสวยหรูอะไรมา
5: ไม่เคยชนะใครเลยที่ตรงนู้น
4: คือรู้ว่าไวแต่คือคู่ชนเนี่ยเขาก็ไว
5: ไวด้วยขยันด้วยเก่งด้วยแล้วคือชนะ
4: แล้วตัวแชมป์อ่ะ
5: คือติดตามไงครับเป็นแชมป์มาครับ
4: เอาง่ายคือไวกับไวเจอกันอ่ะอีกไวตัวเป็นแชมป์ดีกี้อ่ะแชมป์อ่ะอีกตัวนี่คือเอาง่ายคือเหมือนมวยวัดอ่ะเข้าไปต่อยลูมินีเลยอ่ะ
5: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมคือรู้ว่าไวเหมือนกันแต่ไวของมึงไวหมอสิงห์ว่าวะประมาณอารมณ์ประมาณนั้น
5: ใช
4: ่แต่ปล่อยหางไปไม่ใช่อ่ะดิพี่คือมันตีแชมป์คว่ำเลยอ่ะไวกว่าแชมป
5: ์แม่นผมชุดแล้วแบบฉายไอ้ตัวนั้นมันเป็นแบบประเภทนี้อยู่นะครับพี่อยู่กับผม2เที่ยวก็ม้วนเดียวเลยครับอันกันหน่อยม้วนเดียวหมดเลย
4: ครับ
5: แล้วพอไปตรงนั้นก็ม้วนเดียวมันตีพอมันตีได้ชุดเดียวนี่ฉายเลิกเลยไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันตี 2-3 ตัวนี่เหมือนกันหมดเลยพี่
4: 1ผมอันนี้เราคนเล่นไก่เนี่ยพี่1ก็รู้อยู่คือเราเจอมาเยอะนะบางตัวเนี่ยอยู่เอาง่ายคือเตะกับไก่ทั่วไปเนี่ยมันพระเอกแต่ไปเจอแชมป์บางทีบางอย่างคือกระดูกไม่ถึงแชมป์อ่ะ
5: สายเลือดคมกัน
4: คือล่วงก็เยอะแต่ไอเนี่ยไอแดงสิงคโปร์เนี่ยคือพี่หนึ่งบอกเตะแถวเนี้ยบางคนไอ้ยังผมเตะไก่แถวบ้านอ่ะแกะเตะคนแก่จริงป่ะ
5: ใช่ใช
4: ่ใช่แต่พอไปเจอแชมป์มันไม่ได้เตะคนแก่คือมันเตะแชมป์คว่ำเลยอ่ะ
5: ใช
4: ่แล้วปกติเพชรสุวรรณก็คือฮาดังอยู่แล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยกองเต้ปากหักไข่เค็มไล่มาเนี่ยนะ
5: ใช่ครับพี
4: ่มาแดงสิงคโปร์เนี่ยพอปั๊บคนรู้ว่าเป็นแรดฟอร์ดแม่600เนี่ยโหยอดจองนั้นเท่าไหร่พี่กระหึ่มไหม
5: ก็เยอะนะครับพี่ขวัญมัน มันดังมาตั้งแต่ก่อนชนไอ้แจ้ครับเป็นไก่ตัวเดียวเป็นแม่ไก่ตัวเดียวที่ทํามูลค่าได้มากกว่าลูกไก่ที่เปิดไปตอนนี้มากกว่า 5-6 ล้านนะครับพี
4: ่ไม่แล้วแล้วตอนนั้นคุณจองลูกแรดฟอร์ดเยอะมั
5: ้ยเยอะพี่เยอะครับ
4: เยอะนะ
5: เยอะ
4: ก็หึ่มเลยนะ
5: แต่เราอย่างที่บอกผมทําไม่ได้มีเยอะพี่ตอนนี้ขนาดทํามา5ปีกิฟต์ยังแค่ 4,000 กว่า
4: 5
5: ปียังยอดมีแค่ 4,000 กว่าตัว
4: พี่1อันนี้เล่าสู่กันฟังนะตอนแรกผมทําฟาร์มไก่เนี่ยคือทําเน้นปริมาณคือไอ้ละความคิดคนเราอะเอาพื้นฐานเลยคือเราคิดว่าลูกไก่เยอะใช่ป่ะเราก็ต้องขายได้เงินเยอะ
5: ใช
4: ่แต่คือคนที่ถึงเวลาทำจริงแล้วมาตกผลึกเนี่ยกับกายไม่ใช่อย่างนั้นนะกับกายเป็นทำน้อยแล้วขายแพงหน่อยดีกว่าแล้วเอาคุณภาพขายเข้าไป
5: ใช่พี
4: ่ดีกว่า
5: ทำไมผมถึงเก็บนะพี่เพราะว่าไก่คอกนึงผมเก็บทุกคอกแล้วผมไม่เก็บผมจะรู้ได้ไงแม่นี้จ่ายลูกยังไงอะไรเป็นยังไงพอผมเก็บทุกคอกผมก็รู้ข้อมูลในตัวของแม่ไก่ตัวนั้นไงพี่คือเก็บออกมาปุ๊บทีเนี้ยเราก็แบ่งถูกไงว่าตัวนี้ดีนะดีนะผมก็ถึงบอกลูกค้าบอกตัวนี้ชุดนี้เรามาใช้งานจริงได้แล้วเนี่ยครับไก่ทุกวันนี้ผมเก็บมาอย่างเงี้ย10กว่าปีเกือบ20ปีน่าจะ20ปีแล้วพี่เนี่ยที่ทำมา
4: แต่นั่นคือเนี่ยพี่หนึ่งเก็บทุกคอกแต่ที่ผมแบ่งเลยนะที่คือไม่ใช่ว่าแม่ไก่ไม่ได้จ่ายลูกเก่งผมไม่ได้มีข้อมูลลูกอะคือคราวเนี้ยผมก็ยังทำเหมือนพี่หนึ่งบอกอะครับว่าเราจะเก็บเฉพาะข้อมูลแม่ไก่ที่มันมีประวัติการจ่ายลูกเก่งไว
5: ้
4: เต็มชอบไก่เก่งชนไม่ชนไม่รู้แต่ว่าสไตล์เนี้ยเราชอบแล้วเราพอใจการจ่ายลูกมาแล้ว
5: ใช่ครับ
4: เราจะเก็บแม่ไก่แบบนั้นทำคือปริมาณมันก็ทำน้อยลง
5: ใช่
4: อาหารต้นทุนต่างๆเราก็จะเซฟขึ้นแล้วพอไก่เตะขายเนี่ยคือคนเล่นไก่อ่ะผมบอกเลยนะลูกไก่เขาจะถามประวัติพ่อแม่แต่พอไก่เตะได้เขาเห็นความเก่งอ่ะมันตอบโจทย์ตัวเองมันขายง่ายกว่า
5: แม่ไก่ผมมีไม่เกิน200ตัวเองนะพี
4: ่เออ
5: ไม่ถึงน่าจะประมาณ200ตัวเต็มที่นะครับพี่
4: ฟาร์มใหญ่ระดับนี้ถือว่าน้อยนะพี
5: ่ถือว่าน้อยกว่าเขาพี่
4: จริง
5: แค่200ตัวเนี่ย
4: โหเมื่อก่อนผมเป็นผมคัดมาตอนนี้เหลือ100กว่าตัว
5: พอปีนึงเราก็ต้องคัดอย่างที่บอกไปก่อนว่าปีนึงเราต้องคัดตัวไหนเก่งอ่ะก็ยืนอยู่ต่อตัวไหนเก่งก็ยืนอยู่ต่อครับ
4: ตอนนี้ผมก็ทำแนวอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะ
5: พอแก่มากเราก็คัดออกเราก็พ่อแม่สายเลือดใหม่ๆเข้ามาทำ
4: เนี่ยคือที่ผมพูดเสริมเลยว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะอวดอ้างนะครับคือให้รู้ว่าแนวทางเนี่ยคือเวลามันตกผลึกแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบนี
5: ้ใช่
4: คือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดฟังเป็นความรู้อ่ะคือเขาจะเอาไปต่อยอดได้อ่ะคราวเนี้ยคือไก่เนี่ยพี่หนึ่งก็จะพอแม่จ่ายลูกเก่งเนี่ยเราก็จะยืนเรียกว่าตัวเมียไว้
5: ใช่
4: ยืนแล้วก็มาเข้ากับพ่อที่เรามีอยู
5: ่ใช่
4: จะสลับกันไปสลับกันมาอันนั้นคือมันเป็นแนวทางแล้ว
5: ใช่ครับ
4: นะครับมาเป็นแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดแม่600แล้วมีแรดฟอร์ดแม่ไหนบ้างพี่ที่ดัง
5: นั่นฟอร์ด 3,900 ก็ดังครับตัวนั้นอีกตัวพี่อัดเอาไปแล้วแม่ 3,900 คือแม่เจ้าลูกโอค่าตัว 1.5
4: ครับ
5: ตัวนั้น
4: ครับ
5: ตัวนั้นแม่ไปอยู่กับพี่อัดแล้วครับตัวนั้น
4: ครับเออผมลืมบอกไปตัวมือปราบเซียนอ่ะที่ชนะล่าสุดชนะใครนะผมจำไม่ได้ที่นานาภาคอ่ะอันนั้นก็เป็นหลานแม่600พ่อเขาก็เป็นแม่ไอ้แม่ไก่ตัวเดียวที่ผมได้มาแหละ
5: ครับ
4: เป็นคอกน้องนะครับคอกน้องแดงสิงคโปร์นะก็เหมือนกันนะครับเนี่ยผมให้ดูว่าแนวทางการพัฒนาเป็นแบบนี้อันนี้คือพ่อไก่ที่เขาเห็นว่าเก่งกำลังจะชนล้านแล้วมาทำพ่อแล้วเก่งต่อยอดได้คราวนี้พ่อไก่ปัจจุบันของพี่หนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวพี่เอาที่แบบ FC ตามๆอยู่นี่นะเป็นตัวเด่นชูโรงเนี่ย
5: ชูโรงตอนนี้ก็เหลืออยู่4ตัวครับล่าสุดเมื่อสิ้นปีก็แบ่งให้เซฟุกเป็น1ตัวมี5ตัวก
4: ็
5: พวกกันนะครับพวกกันมาก
4: ็
5: ต้องยกตัวในดวงใจ
4: เซฟุกปฏิวัติฟาร์ม
5: ใช่ครับให้เซฟุกเป็น1ตัวก็เหลือ4ตัวครับตอนนี้
4: พี่ฟุ๊ก
5: นี่ตัวนี่ก็ได้เห็นผลงานก็คือเจ้าแรดฟอร์ดถ้าพูดกันตรงๆก็คือเจ้าแรดฟอร์ดกับเจ้าตกไลท์อีก2ตัวเป็นพ่อพันธุ์ขึ้นมาใหม
4: ่
5: แต่เราชอบว่าเพราะอะไรเราถึงมั่นใจเพราะว่าในรุ่นมัน
4: อ
5: ่ะมันเป็นไก่ที่ยอดไก
4: ่สุดแล้ว
5: สุดแล้วครับ
4: เอาง่ายหัวแถว
5: ใช่หัวแถวแล้ว1มาจากสายเลือดที่ดีที่สุด
4: ของเรา
5: ใช่ครับมันมาจากสายเลือดที่ดีผมก็เลยมั่นใจว่ามันก็ไม่น่าพลาด
4: คือการที่คือพี่1พ่อไก่นี่คือเขาคนทำแต่เขารู้ของเขาอยู่แล้ว
5: ครับ
4: เพราะเขาบีดมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยคือเขารู้ว่าสายเนี้ยคือถ้าเกิดมันมาชุดนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเลือดมันนิ่ง
5: ใช่พี่
4: คือเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวนี้นามสกุลดีแล้วมันจะต้องให้ลูกเก่งคือเขาว่าคือเขาเช็คมาแล้วว่าเลือดมันนิ่ง
5: ในการที่ผมมองไก่ผมทำทางเดิมซ้ำๆกัน
4: ครับ
5: สิบทางเนี่ยอย่างน้อยต้องไปทางเดิมใกล้เคียง
4: ใช่
5: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงผมทำนะทางเดิม
4: เอาง่ายคือไอ้ทางนี้เลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวซ้าย
5: ใช่
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
12: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
14: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
15: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
17: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกประหลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: จะโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยคือเราจะเลี้ยวซ้ายไปหามันก่อน
4: ใช่
3: มันก็จะคือออกมาอย่างนี้อย่างน้อยมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะอารมณ์ประมาณนั้น
4: ใช่ถึงทุกวันนี้บางฟาร์มที่ไปก็แจ้งกลับมาเยอะพี่ทุกคนที่แบ่งตัวเมียไม่ว่าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ที่ไปทำออกมาเขาบอกสไตล์ใกล้เคียงของเราเพราะใกล้เคียงไงเพราะที่ผมบอกพี่ว่ามันหลายชั้นมากมันลึกมันจะไปแตกก็ถือว่าน้อยถ
3: ้
4: าจะเป็นเหมือนของเขาไง
3: ครับคราวเนี้ยผมจะพูดถึงไก่ตัวนึงที่ปัจจุบันมาเป็นพ่อไก่ด้วยแล้วไก่ตัวนี้ไม่เคยออกชนที่ไหนนะครับเอาง่ายคือแบบไม่ใช่ไม่ออกชนที่ไหนคือไม่เคยแบบตีแพง
4: ไม่เคยตีเลยครับ
3: ไม่เคยตีด้วย
4: ไม่เคยตีนะครับซ้อมอย่างเดียว
3: มันชื่อเจ้าตกไล
4: ครับ
3: ผมถามพี่หนึ่งเนี่ยก่อนเข้ารายการนะผมก็ถามว่าพี่มีพ่อไก่อะไรยังไงพี่หนึ่งบอกมีตกไลเพราะตกไลผมถามพี่ไม่เกิดจากการที่มันไม่ได้ขายในไลฟ์สดบอกใช่
4: ใช่คร
3: ับเหตุการณ์เป็นไงพี่
4: เจ้าตกไลท์นะครับเดี๋ยวประวัติพี่เขาก่อนพี่เขาก็ชนกันร้านแล้วครับพี่เขาชนกันร้านอยู่ที่พี่อัด
3: เป็นลูกตัวไหน
4: เจ้าตกไลท์เป็นลูกเจ้าแรดฟอร์ดครับ
3: แรดฟอร์ดกับ
4: ครับแม่เป็นเงือกบอดบวกปากหักบวกแย่ใหญ
3: ่ครับ
4: แย่ใหญ่กับปากหักนี่คือเป็นตระกูลเบอร์ต้นๆของผมเลยครับที่ดีสองตัวนี้นะครับรวมเลือดกันแล้วแม่ตัวนี้จ่ายลูกเป็นตัวที่พี่อัดชนพอชนปุ๊บมีฟาร์มใหญ่ตอนนี้น่าจะอยู่กับเสียโทอังปะ
3: อังเปา
4: ครับ
3: ครับ
4: จะโทรซื้อไปตอนนั้น 200,000 ซื้อแม่ไก่ตัวนี้ไปแม่เจ้าตกไร
3: ้
4: ผมก็เลยขายปุ๊บแล้วก็เจ้าตกไร้เกิดพอดีแล้วก็ขายแม่ไปพอขายแม่ไปปุ๊บทุกวันนี้เจ้าตกไร้ก็ปั้มขึ้นมาเป็นหนุ่มซ้อมพอซ้อมเก่งมากพี่ขวัญมันเป็นไก่ที่เก่งมากแล้วตีแผลละเอียดหมดเลยไก่ตัวนี้เป็นไก่แข้งดีมากครับชุดนี้เป็นไก่ที
3: ่
4: เก่งมากเราใช้คำว่าเก่งมากแต่พอหลังจากนั้นก็มีพรรคพวกฝั่งลาวท้าทายมา
3: ครับ
4: เราก็เลยจะแบ่งให้พวกไปชน
3: ถ้าเกิดคนรู้จักไอ้อย่างผมเนี่ยรู้จักพวกฝั่งลาวอยู่เงี้ย
4: ค
3: ือฝั่งลาวเนี่ยโคตรลงทุนเลยนะพี่ก็รู้อยู
4: ่ใช่ครับ
3: คือคนเล่นไก่ลาวอยู่จะรู้นะเห็นตีป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะไก่นี่คือซื้อกันตัวละเป็นแสนนะครับ
4: ใช่ครับ
3: คือเขาอยู่กันไม่กี่ซุ้มก็จริงก็ตีไม่กี่ซุ้มก็จริง
4: ใช
3: ่แต่คือซื้อเกรด A ไปเล่นนะครับ
4: ใช่ครับ
3: คือเอาง่ายๆคือเขาติดต่อพี่หนึ่งมาว่าต้องการได้ไก่เอาไปตีฝั่งลาว
4: ใช่ครับเราก็เลยอ่ะตัวนี้มันเก่งใช่ไหมพี่ขวัญเราเก่งแต่ทีเนี้ยเราก็บอกว่าขอเวลาสักสิบวันเราขอทับลูกก่อนเราก็เสียดายมากพี่
3: เราไม่อยากขาย
4: เราไม่อยากขายแต่ด้วยความที่เราหนีไม่ออก
3: ครับ
4: พักพวกกันเราก็จำเป็นต้องให้ตัวที่ดีที่สุดเลยคือทีเนี้ยเราก็เลยทับลูกไว้ก่อนชุดแรกปุ๊บผมทับได้ละแม่ไก่ยังไม่ทันฟักอะพี่7-8ตัวเนี้ยยังไม่ฟักดีอะก็ตรง
3: เอาง่ายคือไก่เนี้ยทับไว้เนี้ยจริงๆถ้าเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์อะถ้าเกิดน้ำเชื้อปี้หนเดียวเนี่ยติดแล้ว
4: ติดครับ
3: ติดแล้วแต่ถ้าเกิดฟาร์มนี้เขาทำแบบเอาง่ายคืออย่างเราทำเนี่ยเขาเรียกว่าย้ำเพื่อความชัวร์ให้ลูกค้าเนี่ยฉีดสามหน
4: เราก็ไม่อยากเสียเวลาทั้ง
3: คืนถูกต้องเราจะฉีดสามหนแต่จริงๆเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยหนเดียวก็ติดแล้ว
4: ใช่ครับ
3: คือพอตกลงว่าจะขายกันเนี่ยพี่บอกขอเวลา10 วันนะขอทำเก็บไว้ก่อน
4: ใช่
3: ก็เอาตัวเมียคือตัวเมียต้องเอาตัวที่พร้อมตอนนั้นนะ
4: ใช่ครับไม่มีโอกาสเลือก
3: ไม่มีโอกาสเลือกเราไม่ได้มีว่าไอ้เดี๋ยวคัดตัวนี้ว่าพ่อต้องไปทำ
4: แม่คัดไม่มีโอกาสคัดเลยพี
3: ่อารมณ์เหมือนผมอะอย่างเนี้ยบอกลูกน้องมึงเดินไปหาตัวที่มันกำลังจะขายตัวที่มันก๊อกตัวที่มันรออะ
4: ใช่ตัวเราทำสาวไว้ไงพี่ตัวไหนอยู่กับลูกใกล้ไข่เงี้ยเราก็บอกเฮ้ยมันต้องเอาก่อนนะ
3: แยกออกเลย
4: ใช่เราแยกมาเสียบ
3: คือทำอย่างนั้นไว้
4: ใช่
3: แล้วก็ส่งไก่ชุดนี้ไปลาว
4: ส่งไปลาว
3: 4ตัว1 ล้าน
4: ใช่ครับ
3: นะครับไก่ชุดนี้นะเป็นไก่ชุด VIP เป็นคือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นไก่คัดผ่านไก่ส่งไปตี
4: ใช่ครับ
3: 4ตัวล้านตกตัวละ 250,000
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งพี่ทำไว้ประมาณกี่แม่นะตอนนั้นกดไว้8แม่
4: 78แม่ไม่เกินนั้น
3: 78แม่ไม่เกินนั้น
4: ครับแล้วพ่อบางตัวมันก็ไม่ทันไข่ไม่ทันครับไม่ท
3: ัน คือตกไร้เนี่ยเป็นไก่เก่งที่เขาบอกว่าจะตีแพงได้
4: ใช่
3: คือส่งไปตีนะไม่ได้ส่งไปเลี้ยงปั้น
4: ไม
3: ่ส่งไปตี
4: ส่งไปตี
3: ทำเนื้อทำตัวไว้แล้วด้วยแต่ไก่เน
4: ี่
3: ยเป็นวาสนาไก่คือไปแล้วมันไม่ได้ชนหาคู่ไม่ได้แล้วหลุด
4: แล้วหลุดช่วงหลุดพอดีพี
3: ่
4: พอส่งไปเขาก็ไม่ได้ชนแล้วก็หลุด
3: ครับ
4: พอหลุดทีนี้ปุ๊บผม6 เดือนผมเห็นลูกมันชุดแรก6 เดือนเตะเฮ้ย ไข่น้อยอ่อนๆแต่ทำไมเตะออกแข้งได้ถึงขนาดนี้เราเห็นเราก็ยังไม่เชื่อในสายตาไงพี่ว่าเฮ้ยมันจะเก่งจริงไหม
3: ตัวแรกโฟกโฟก
4: โฟกมันจะเก่งตัวเดียวหรือเปล่า
3: ครับ
4: พอทีนี้ใช้เวลาแม่ที่สองแม่ที่สามแม่ที่สี่แม่ที่ห้าเช็คข้อตัวเริ่มเช็ค
3: ครับ
4: เฮ้ยมึงทำไมเป็นทางเดียวกันเลยมึงถ่ายเอกสารกันมาปะเนี่ย
3: เออเหมือนกันหมดเลย
4: มาถ่ายเอกสารมาเปล่าเหมือนกันหมดทุกตัวแล้วเป็นไก่ใช้เดือยทุกตัวด้วย
3: ครับ
4: ครับ
3: แล้วเดือยส่งไหม
4: ส่งพี่เดือยยาวเดือยยาวสวยแล้วเป็นไก่ใช้เดือยทุกตัวแทงเป็นไก่แทงเดือยทุกตัว
3: โอ้โหพี่ผมพูดตรงนะพม่าทุกวันนี้นะใช้เดือยแล้วถี่นะโหแม่งจบมันจบแล้วอะจริงป่ะ
4: ใช่พี
3: ่เออ
4: ตัวนี้เก่งๆตรงที่ว่ามันเป็นไก่แข้งดีจ่ายลูกแข้งดีทางดีแข้งดีเดือยดี
3: ครับ
4: ตอนนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นรองแค่พ่อมันนะครับการจะเป็นรองเพราะว่าอะไรพ่อมันมาก่อนผมก็เลยยังไม่อยากจะยกขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนพ
3: ่อครับคือผมไม่ได้เวอร์นะคนเลี้ยงไก่นะถ้าเกิดเคยโดนไก่มันตีเนี่ยไอตัวดุดุมันตีแล้วถ้าเกิดไอตัวที่มันใช้เดือยเนี่ยคือไอตีไก่ที่มันตีบางทีมันเจ็บแต่พอใช้เดือยอ่ะมันปวดมันตุยตุย
4: ใช่พี
3: ่มันเหมือนเราโดนเจาะยางอ่ะพี
4: ่
3: อารมณ์มันจะเหมือนตุยตุยนะ
4: ใช่มันไม่ใช่ข้างแข้งตีไก่มันใช้เดือยตี
3: ครับ
4: พอมันใช้เดือยตีทีเนี้ยปุ๊บโหมันเจ็บกว่าเดิมใช่ไหมพี่
3: ใช่
4: เวลารู้เหมือนแค่เราจับมันในตัวตีเรา
3: เนี่ยสะดุ้ง
4: หูตีหลังมือแล้วนี่
3: ถูกต้องแม่งบวมเลยนะ
4: เดี๋ยวเจ็บลึกอะพี่เจ็บกันแล้ว
3: คนเนี่ยเขาเรียกว่าคนจะจบหลักสูตรไก่เนี่ยมันต้องโดนหมดมัน

0: หูมันเหลือเราก็เลยบอกพี่ผมขอได้ไหมตัวนี้
1: เออขอ
0: เ
1: ซื้อกลับ
0: ขอซื้อกลับแล้วเราก็ส่งไก่หนุ่มตัวดีไปคืนไปให้เขาอีกครับเราก็ซื้อกลับมา500,000พี
1: ่ซื้อกลับ500,000ขาย250,000ซื้อกลับมา500,000
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แล้วผมเอามาตอนนี้มันเพิ่งถ่ายแรกนะพี
1: ่
0: ถ่ายแรกผมเห็นผมก็บอกผมไม่ชนแล้วถ้าผมเห็นลูกขนาดนี้ผมไม่ชนแล
1: ้
0: วเดี๋ยวก็ไปรออ
1: ารมณ์เหมือนแรดฟอร์ดอารมณ์เหมือนแรดฟอร์ดจำชื่อตกไลฟ์ไว้นะครับอารมณ์เนี่ยสตอรี่มันเหมือนแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็เป็นพ่อของตกไลฟ
0: ์ครับไก่อ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้พี่ขวัญฟังของพี่นนท์
1: อ
0: ่ะพี่นนท์ซุ้มอะไรตัวที่แพ้ล่าสุดเธอไทยชนกับบ่อปลา22 ล้านหรื
1: ออ๋อผมรู้อยู
0: ่พี่นนท์อ่ะ
1: เด็กบ่
0: อเด็กบ่อคือพวกนั้นแหละทีมงานนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: พี่นนท์ก็เอาไป
1: ใช่
0: วันนั้นมานั่งคุยกันที่นี่พี่ขวัญพี่นนท์แกก็เล่นไก
1: ่แม่ไก่เป็นแม่ไก่หรือพ่อไก่เป็นของพิสุวรรณผมจำได้อยู่
0: พวกนี้แกจะเป็นสายผมเกือบทุกตัวเลยที่ชนแรงมีหลายตัวที่ติดสายจะติดสายนะ
1: ครับครับ
0: แล้วทีนี้แกก็มาบอกผมขอไปสักตัวได้ไหมลูกตกไรผมอยากได
1: ้
0: ผมแบ่งให้แกเป็นตัวแรกคนแรกเลยที่ได้ลูกตกไรไปเพราะผมเลี้ยงคนพี่นนท์มานั่งอยู่เนี่ยนั่งคุยกันคือนั้นมานั่งดื่มนั่ง
1: แบ่งตัวผู้ไป
0: แบ่งตัวผู้ไปตัวแล้วติดชนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยชนไล่แข่งละเสา
1: ใช่ไห
0: มชนไล่แข่งพี่นนท์เชื่อไหมคนเดียวเอาแม่ไก่มาฝากตกไร15แม่พี่ขวัญนึกเอาเองว่า
1: คือเขาต้องไปแล้วเก่งอันนี้เรื่องจริง
0: ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเก่งไหมก็คนเดียว15แม่มาฝากตกไลฟ์พี่คิดดูดิ
1: ครับ
0: บอกว่าผมขอล็อก15ล็อกนะแกก็เอามายกมาหมดเลย15ตัวแกก็บอกปูผมให้พี่หน่อย
1: ครับนี่ผมมีข่าวดีจะบอกแต่พี่หนึ่งจะทำหรือเปล่าไม่รู้นะผมคุยพี่หนึ่งแล้วคือตอนเนี้ยคืออาหารเลี้ยงเชื้อมันมีมานานแล้ว
0: ครับ
1: คือแต่ว่ามันอยู่ได้2-3 วันบางทีระยะเวลามันไม่พอคือเดินทางไปอะไรไปเนี่ยบางทีเชื้อมันอ่อน2-3 วันนี่คือมันก็มีตุยไปบ้างเนี่ยพอถึงเวลาอาจจะไม่พอแต่ของผมที่ทำมาเนี่ยมันอยู่ได้15 วันซึ่งมันเพียงพอแล้วเดี๋ยวผมเทสสำเร็จเนี่ยนะถ้าเกิดพี่หนึ่งเขาโอเคจะแจกแอดมินขายแอดมิน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องเอามาฝากแล้วคราวนี้ซื้อน้ำเชื้อไปแช่เย็นใส่กล่องเดินทางแช่เย็นไม่ต้องแช่แข็งมันเป็นน้ำเชื้อแช่เย็นใส่กล่องโฟมมีวิธีการเก็บ
0: ใช่นะผมว่าก็สะดวกสบายสำหรับคนที่ซื้อแบบนั้นด้วยนะพี่
1: จริงแล้วเราไม่ต้องมานั่งดูแลไก่เขา
0: คือเจ้าของเขาดูแลเองต้องดีกว่าเราอยู่แล้ว
1: ถูกต้องเขารู้ใจไก่เขาพี่
0: ใช่ครับคือตรงเนี้ยเราก็อยากให้วิวัฒนาการตรงเนี้ยดีขึ้นนะเราก็รีดปุ๊บเนี้ยเราก็แพ็คเลยแล้วก็ส่งลูกค้าเลยผมว่าอย่างเงี้ย
1: ว่าไอ้ขวัญเนี่ยขวัญซื้อต้องเชื้อตกไรแล้ว
0: มันได้ดีทำได้ดีดีสำหรับเขาแล้วก็ดีสำหรับเรา
1: โอเคคราวนี้มาต่อพี่คือตกไรเนี่ยคือมันให้ลูกเก่งเช็คได้พี่ตามกลับมานานหรือยัง
0: ตอนนี้น่าจะกลับมาไทยได้ประมาณสัก2 เดือนกว่าพี
1: ่2 เดือนกว่าแสดงว่าพี่นนท์ที่แบ่งไปเนี่ยเป็นลูกชุดแรกอะเด
0: ชุดแรกตอนนี้ผม
1: ส่งที่ว่าทำไว้อะเด
0: 7 ตันแม่ครับ
1: เหรอ
0: ครับก็ไปตวงพี่นนท์บอกว่าตัวนี้ถ้าไม่ผิดพลาดถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็น่าจะได้ขึ้นป้ายกันแล้วพี
1: ่ตกไลฟ์เนี่ยปัจจุบันพี่ฝากส่งเท่าไหร
0: ่15,000พี
1: ่15,000
0: ครับ
1: ประกันลูก
0: 5 ตัวขึ้นครับ
1: 5 ตัว
0: ครับ
1: แล้วลูกตกไลฟ์พี่แบ่งยังไง
0: ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแบ่งเลยยังไม่คิดที่จะเปิดแบ่งเลย
1: ยังไม่คิดที่จะเปิดแบ่ง
0: เปิดจองลูกไปแค่เท่าไหร่เอง40-50 คู่เองมั้ง
1: มันต้องคู่เท่าไหร
0: ่คู่ละ4,000พี่ผมเปิดไป
1: คู่ละ4,000ขวัญขอโปรโมชั่นสักคู่ได้ไหม
0: ได้พี่สำหรับพี
1: ่ขอบคุณครับพี่
0: คือเราก็เปิดไปครับพี่ขวัญเราก็ชุดแรกแล้วชุดต่อไปเราก็เนี่ยร้านนี้พี่ขวัญลองดูดี5-6-10 ล้านเนี่ยผมใส่มันตัวเดียวเลยผมคัดแม่ไก่มาใส่ชุดนี้
1: เหรอ
0: ใช่พี่40-50แม่เนี่ยตัวเดียวเลย
1: ผมขอเป็นตัวเมียเองเดียวด้วยผมจะต้องการไปต่อยอด
0: ได้พี
1: ่
0: ผมคัดแม่ทีเด็ดให้
1: ได้คือตกไลเชื่อขวัญเชื่อขวัญตามตกไลท์คือแรดฟอร์ดเนี่ยคือทุกคนตอบโจทย์หมดแล้ว
0: ครับ
1: แต่ตอนเนี้ยผมอยากคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นพ่อพันดาวรุ่งพุ่งแรงนะของพิสุวรรณเนี่ยเพราะตอนนี้มันมาแรงสุดแล้วล่ะ
0: มูมาแรง
1: ใช่ไหม
0: ไก่หนุ่มครับก็ค่าตัวมีคนเสนอให้นะคือไม่ได
1: ้ลูกมันนะ
0: ใช่ครับตัวหลักแสนนะพี
1: ่หลักแสนทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: และไก่ที่พี่หนึ่งบอกเนี่ยก็คือเป็นชุดแรกๆที่ก่อนไปลาไอ้ที่ว่าเราทำไว้กดไว้ชุดนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะ
0: ใช่พี
1: ่และไอ้ชุดนั้นนะพี่หนึ่งบอกว่าโดนหมากัดตัวพี่จังเยอะ
0: ตุยพี่หมากัดไปหลายตัวมันมีลูกไก่ที่ติดประวัติในคลิปอ่ะมันมีอยู่ทั้งหมด50ต้นๆพี่แต่ประวัติที่มาเจอตัวไล่ตัวสัก20ตัวได้ไหมพี่20กว่าตัว
1: และ20กว่าตัวเนี่ยคือเป็นตัวผู้เตะเช็งเนี่ยคือไม่ได้ทิ้งเลย
0: ก็มันมีตำหนิหัวเสียก็ขายไปพอขายไปในกลุ่มนะครับเขาส่งคลิปมาดูบอกโอ้โหพี่ไก่ดูลูกคลิปมีด้วยพี่ต่างๆยืนยันในกลุ่มก็มีด้วยทั้ง2ตัวเลยที่ไก่ตัวนี้2ตัวอีกตัวปีกช่องปีกช่องตัวหัวบากตัวผมขายไป2ตัวผมจำได้แล้วไอ้2ตัวนี้ส่งคลิปให้ดูในกลุ่มทั้ง2ต
1: ัวเก่ง2ตัวด้วย
0: เก่ง2ตัวด้วย
1: โอ้โหเชื่อขวัญใครดูคลิปนี้พี่ตามสายเลยพี่ซ้อนอยู่พี่เชื่อผมเถอะเพื่อพุ่งเป้าที่ตกไลฟ์เลย
0: ครับไก่ทุกคนที่เห็นลูกนะพี่ขวัญ

0: เราก็เป็นฝ่ายเมืองเล็กครับแต่ลูกที่จองลูกกับฝากผสมก็มากกว่า670แม่นะครับผมเพราะผมรับได้ไม่เยอะรอผสมผมไม่เยอะ
1: เอางี้พี่ตอนเนี้ยคนดูเนี่ยเริ่มจะรู้แนวทางพิศวันแล้วคือพิศวันเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะคือไก่เนี่ยคือสายเลือดเนี่ยจะมาเป็นแนวเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: คือเป็นไก่คือพี่ทำมาจนตกผลึกแล้วเกย์เขาเรียกว่ายืนเหล่าอยู่อย่างนี้แหละนะครับเลดฟอร์ดมาเป็นตกไลท์มาเป็นคมเพชรนู่นนี่นั่นนะเอางี้พ่อพันปัจจุบันที่เหลือ3ตัวหลักๆเนี่ยอันเลดฟอร์ดกับพี่ฝากผสมเท่าไหร
0: ่เลดฟอร์ดนะครับเลดฟอร์ดก็ตอนนี้เป็นคอกละ 30,000 นะครับผมปรับขึ้นมาครับ
1: คอกละ 30,000
0: คืออายุเขาเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะรับมากพี่เลดฟอร์ดนะส่วนมากไม่ค่อยได้รับมากก็จะทับเลือกตอนนี้เลดฟอร์ดจะเลือกแม่เป้าในฟาร์ม
1: ครับ
0: เพื่อทับแล้วจะเก็บตัวเมียตอนนี้ปีนี้คือตั้งใจตรงที่ว่าทับเลือกแม่คัดเพื่อจะเก็บตัวเมีย
1: คือพูดตรงๆว่าตอนเนี้ยคือจริงๆไม่ได้อยากรับฝากแล
0: ้วไม่ครับ
1: ต้องการทําเพื่อจะเก็บลูกไว้ต่อยอดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเก็บตัวเมียไว้ต่อสายของเรา
0: ใช่ครับ
1: อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งจะเอาแม่พันเกรด A ของฟาร์ม
0: ใช่ครับ
1: มาเข้ากับเลดฟอร์ดไว้
0: ใช่คือเราก็พูดตรงๆว่าอายุเขาเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้ปีที่7แล้ว
1: ครับ
0: ไก่โอ้โหใช่มั้ยพี่7ปี
1: จริงๆ5ปีนี่นะก็เต็มกืนแล้วนะ
0: 7ปีแต่สภาพผมยังกิ๊กอยู่เลยนะพี่แต่ครับผมดูแลดีมากครับอยู่บ้านอย่างดีคนเลี้ยงดูแลดีครับ
1: ครับ
0: ให้เลี้ยงพ่อไก่ 4-5 ตัว
1: ตกไลท์ตัว2ตกไลท์ตกไลท์นี่คือฝากผสม 15,000
0: ครับ
1: จองลูกคือจองลูกจริงๆเนี่ยปิดรับไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วครับ
1: ปิดไปแล้วนะ
0: ปิดไปแล้วคร
1: ับฝากผสม 15,000 ก่อนประกันลูก5ตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับตัวที่3คมเพชร
0: ใช่ครับคมเพชรตัวที่3คมเพชรคมเพชรเป็นไก่ที่เก่งมากในปีที่แล้วชนะอันกว่า2ไฟท
1: ์ครับ
0: แล้วก็มาชน 300,000 300,000 ก็ชนะ2อันกนิด
1: ครับ
0: 2อันกับ5นาที
1: ครับ
0: แล้วก็มาจํา3ล้านไม่ได้ทนพูดสู้กินมาจํา
1: ครับแต่ว่าคมเพชรเนี่ยยังไม่เห็นลูก
0: ยังไม่เห็นลูกพี่คมเพชรผมก็ออกเปรียบทั่วประเทศนะผมแจ้งทุกที่ในประเทศไทย
1: พี่นึงบอกผมว่าคือจริงๆเนี่ยมันเป็นไก่คือตกไลท์คมเพชรแล้วเจ้าจก
0: ใช่ครับ
1: เจ้าจกคือตัวที่ชนะที่นานาภาพ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้3ตัวเนี้ยมันเป็นไก่คือเจนเดียวกัน
0: เจนเดียวกัน
1: เลี้ยงออกมาเนี่ยหาคู่เหมือนกันใกล้เคียงกัน
0: ใช่
1: คือมันเป็นหัวแถว
0: ใช่มันเป็นหัวแถวไอ้พวกนี้ครับ
1: นะครับของเพชรสุวรรณแต่ตกไลท์ในที่เขาทำลูกไว้เพราะว่าเขากดไว้เพื่อที่จะขายตัวมันไปลาว
0: ใช่เห็นตัวเดียวนั่นแหละพี่นี่แหละคือประเด็นมันตรงที่ว่ามันทับก่อนเขาได้2ตัวไม่ได้ทับ
1: คือที่มันทับก่อนคือเรา
0: จะขาย
1: ไปก็คือต้องการลูกไว้ต่อยอดแค่นั้นเอง
0: ใช่ใช่ครับต้องการเก็บลูกตัวเมียไว้ต่อยอด
1: อีก2ตัวเจ้าโจกกับเจ้าคมเพชรเนี่ยก็คือเลี้ยงชนต่อก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทับลูกไว
0: ้ไม่ทับเลยพี
1: ่ไม่ได้ทับไว้เลยแต่ว่าตอนนี้มันปลดระวางมาเป็นพ่อพันธุ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งเจ้าจกตอนนี้ไปอยู่ที
0: ่อยู่นี่ครับอยู่กับผม
1: เจ้าจกอยู่นี
0: ่อยู่ครับ
1: ชนต่อ
0: ไม่ชนพี่ตอนนี้หลุดเป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่นี่แหละตรงนี้เป็นล้าพ่อพันธุ์4ตัวก็จะมี
1: ครับ
0: ฟอร์ดตกไลท์จิงจกคมเพชร
1: โอเค4ตัวตัวนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คมเพชรก็เป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่นี
0: ่อยู่ที่นี่ครับ
1: เพราะคมเพชรเนี่ยฝากผสมเท่าไหร่พี
0: ่ครองละ10,000เองครับคมเพชร
1: ครองละ10,000
0: ใช่ครับ
1: จองลูกเหรอครับ
0: จองลูกแบ่งคู่ละ3,500ครับผมไม่ได้เปิดจองลูกเลยคมเพชรเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นก่
1: อ
0: นแล้วลูกFC ผมเนี่ยทุกคนอ่ะผมก็บอกว่าให้ผมได้คัดให้ผมได้ชอบแล้วผมถึงจะมาแบ่งประมาณนี้อารมณ์ผมอ่ะ
1: คือเหมือนพี่หนึ่งเอาพูดตรงๆแล้วเหมือนพี่หนึ่งเป็น QC ก่อนอ่ะคืออารมณ์ประมาณว่าแบบเอาแบบหยาบๆก็คือถ้าเกิดกูมองแล้วไม่เก่งพวกมึงก็ต้องออกไปอ่ะใช่ป่ะ
0: พอมองไม่ดีเราก็ไม่ทำต่อ
1: ไม่ต้องทำต่อก็คือจบอยู่แค่นั้น
0: ใช่
1: เพราะไก่บางตัวมันเก่งให้ลูกไม่เก่งก็มี
0: ใช่ปีนึงเราเลี้ยงไก่ชนนะพี่เป็น50-60-70ตัวแล้วเราคัดขึ้นมาปีได้แค่2-3ตัวเป็นพ่อไก่ผมได้ไม่เกิน3ตัวต่อ1ปีเนี่ย3ตัวที่เราชอบ
1: ครับ
0: แต่ตัวอื่นก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะพี่แต่คือบางทีเราม
1: ันจะต้องงม
0: ครับเราเห็น
1: ต้องงมหัวใจ
0: เราก็ต้องรอเวลาพี่ไอตัวที่ตัวรองผมก็แยกเลยอ่ะลูกน้องคนที่1คนที่2คนที่3อ่ะมึงพ่อนะ5แม่เพื่อที่อะไร
1: มาเช็ค
0: บางทีมันอาจพวกนั้นอาจจะลูกดีพวกนี้ก็ได้แต่คือรอเวลา
1: อารมณ์เนี่ยเหมือนเช็คไก่หนุ่มเลยนะไม่ใช่ประกาศใช่อารมณ์เนี่ยนะคือนี่เป็นแนวทางดีนะพี่คือเพาะไว้ก่อนเพาะไว้เช็คคือถ้าเกิด5แม่แล้วมึงจ่ายเก่งไม่เลือกแม
0: ่ใช
1: ่ให้ขยับขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์เหมือนขยับขึ้นมาเลี้ยงชนอ่ะมึงล็อกมา5ตัวแล้วอ่ะ
0: ใช่นี่แหละครับคือสไตล์ผมเลยผมต้องรอจากตรงนี้เลยพี่ขวัญค
1: ือ
0: มันต้องรอว่าใจดีมั้ยเก่งมั้ยบางทีเพื่อนที่สนิทใจกันเงี้ยอ่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันชนะ 300,000 500,000 มันน่ะเฮ้ยอ่ะเอาลองไปพ่อก่อนนะ
1: คร
0: ับ พอพ่อปุ๊บเราเห็นลูกจากแนวทางแม่ไก่เค้าอะไรบ้างเงี้ยเฮ้ยตัวนี้ใจลูกไม่ธรรมดาอ่ะเราก็เฮ้ยตัวนี้ขอกลับมาพ่อหน่อยนะอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้แหละพี่เพราะว่าปีนึงเฉพาะตอนนี้เลี้ยงชน 2-3 ที่ก็ไก่น่าจะมีประมาณสัก80ตัวน่าจะได้ไก่หนุ่มที่ชนะกันตอนเช้าแต่ละวันเนี่ย 7-80 ตัว
1: ครับ โอ้โหไม่แปลกใจเลยที่ FC เพชรสุวรรณนี่เหนียวแน่นมาก
0: ไก่คัดส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ขายแบ่งไก่หนุ่มไก่พวกคัดผ่านเลยน้อยน้อยตัวนะ
1: ครับ
0: นอกจากสนิทกันจริงๆที่หนีไม่ออก
1: อ่ะคราวเนี้ยเราพูดถึงพ่อพันธุ์แล้วคราวนี้ผมอยากรู้ที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุยจริงๆเขาจะให้ความสำคัญกับแม่ไก่ไม่แพ้พ่อไก่เลยนะ
0: ไม่แพ้ครับพี่
1: เพราะว่าอย่างพี่หนึ่งที่พี่หนึ่งเกิดไว้แล้วคือแม่ไก่บางตัวที่ให้ลูกเก่งตุ้มเนี่ยเขาห่วงเขาคือเขาห่วงไม่ได้ห่วงออกไปให้คนอื่นนะคือเขาจะต้องเก็บไว้ต่อยอดเพื่อลูกหลานไม่ได้ออกมาเก่งเหมือนต้นสายต้นเหล่ามัน
0: แบ่งนะพี่ผมแบ่งทุกชุด
1: อ่
0: ะผมไม่มีกักแบ่งทุกชุดแต่อยู่ที่ว่าใครจะได้ชุดไหนแค่นั้นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทำมากพี่บางทีออกมา7ตัวใช่ไหมพี่แล้วก็แบ่ง2แล้วเก็บ5เราก็แบ่งหมด
1: ไอ้อย่างแม่600เนี่ยมันเป็นสายไหนอะไรยังไงพี่มันเป็นชุดไหนอะไรยังไง
0: 600มันรวมสายเลือดเลยพี่เป็นลูกสาวเจ้าเลเซอร์ก็ไก่ตัวเดียวพี่ขวัญเชื่อไหมผมขายวัดดวงเนี่ยพี่ขวัญมาบอกขอไก่หนุ่มวัดดวงในส
1: ื
0: ่อผมขายไป 5,000
1: เลเซอร์ 5,000 เริ่มต้น
0: ผมขายไป 5,000 นะพี่แล้วก็ไปชนทางกรุงเทพแล้วก็ชนะประกอยตัวดัง
1: ครับ
0: วันนั้นเที่ยวที่3มั้งก็มีคนตามซื้อไว้ 600,000 แต่เจ้าของไม่ขายเจ้าของบอกว่าถ้าพี่1เอา 500,000 อ่ะผมบอกได้ตกลงผมก็โอนตังค์ไปให้แล้วก็ได้มาได้เลเซอร์มาผมก็ไปชนร้านพอผมซื้อมา 500,000 ผมก็ไปชนร้านที่บางเลน
1: ครับ
0: ครับชนะร้านที่บางเลน
1: ครับ
0: แล้วก็มาเป็นพ่อพันธุ์
1: ใช่ครับนะครับเป็นลูกเลเซอร
0: ์ใช
1: ่แล้วแม่600เนี่ยก็คือจ่ายลูกเก่งเนี่ยที่เราคุยเนี่ยหลักๆเนี่ย3ตัวเห็นแล้ว
0: ถักเปียไงสายเปีย3สายมารวมกับเลเซอร์พอเลเซอร์มาถักเปียกับ3สายออกมาเป็น600
1: อ๋อโอเคนี่แหละแล้วนอกจากแม่600นี่แม่ไหนพี่ที่ผมถามนี่คือ FC ได้ตามต่อถูก
0: แม่600ใช่มั้ยครับ
1: ตอ
0: นนี้ปีตอนนี้มันเป็นเจนใหม่ขึ้นมาครับมันก็เป็นพวก
1: ที่ตามสายไหน
0: พวกรุ่นลูกพวกรุ่นหลานพวกลูกสาวแรดฟอร์ดก็มีตัวจ่ายลูกดีๆหลายตัวแล้วครับทุกคนคือปีนี้มันเราก็ต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นแม่ไก่ที่เจนใหม่ๆขึ้นมาเยอะ
1: คือ
0: รอลูกปีนี้ก่อนเดี๋ยวปีนี้ลูกเขากำลังจะชน
1: ครับ
0: เราจะได้บอกว่าตัวไหนที่ชัดเจนปีนี
1: ้ไอ้อย่างผมเนี่ยผมต้องการเขาเรียกว่าเรียนรัดเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยคือแม่การที่สร้างสตอรี่แม่ไก่จ่ายลูกเก่งขึ้นมาตัวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พี่หนึ่งบอกขั้นต่ำต้องมีสามปี
0: สาม
1: ปีนี่คือคุณต้องโป๊ะเช๊ะเจอเลยนะถ้าเกิดคุณโป้ใช้ไม่เจอเลยคุณก็ยืดออกไปอีกนะ
0: ปีที่แล้วผมน่าจะโดนไปมากกว่า10ตัวครับแม่หลักๆ
1: แล้วถ้าเกิดแบบผมอยากได้ลูกที่ให้ลูกเก่งแล้วให้ลูกได้ชนแล้วเนี้ยเริ่มต้นเนี้ยแม่พวกเนี้ยเริ่มต้นคู่ละเท่าไหร่อะไรยังไงพี
0: ่ลูกไก่ก็เริ่มต้นคู่ที่หลักหมื่นนะพี่ขวัญ
1: ครับ
0: หมื่นบาทอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย
1: ไม่ได้แพงนะ
0: ไม่พี่เริ่มต้นที่ประมาณหมื่นนึงอะไรเงี้ย
1: คือที่ผมพูดว่าไม่ได้แพงเนี้ยคือไม่ได้เยินยอนะคือทุกคนรู้ว่าตอนนี้โลกของไก่ชนเนี่ยหูมันกล้าไปแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมยังขายลูกไก่ตัวละแสนน่ะพี
0: ่ใช่
1: คือมันมีอยู่อ่ะคือ
0: จากที่เรากว่าจะเป็น1ตัวเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า15ปี
1: จริง
0: ลูกไก่ปัจจุบันเนี่ยไก่ผมที่ผมทำเองขึ้นมาเนี่ยมากกว่า15ปีแน่นอน
1: คือเขาว่าก่อนที่พี่หนึ่งผมพูดแบบไม่ได้อายนะตอนนั้นผมคิดว่าคือขนาดผมอยู่ในวงการคือเล่นอย่างนี้แล้วซื้อขายไก่อย่างเงี้ยวิลูกไก่ตัวละแสนซื้อไปทำไมวะตอนนั้นนะ
0: ใช่
1: แล้วใครจะซื้อวะนู่นนี่พอมาถึงตัวเองเฮ้ยเราซื้อ1เลยเราซื้อ2เลยคนที่คือเขาซื้อจริงมันมีแล้วไก่พวกเนี้ยมันไม่พอขายนะคืออ่ะผมกล้าพูดเลยอย่างแม่600เนี่ยคือ FC พิษสุวรรณอยากได้แม่นี้หมดน่ะพี่1ตั้งราคามาตัวละแสนก็ไม่พอขายจริงมั้ย
0: ครับล่าสุดก็ยกคอกครับ
1: คอก
0: กับแบ็คฟอร์ด
1: เ
0: ออผมแบ่งให้เสียฟุกไปครับพวกกัน
1: ปฏิวัติ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เสียฟุกยกคอกไป
1: ผมก็ต้องตามปฏิฟุกต่อละยกคอกให้ได้พี่บอกราคาได้มั้ย
0: ตอนนั้นพวกกันเราตกลงไว้ก่อนสัญญาใจหลายด้านเชฟุกผมก็แบ่งให้เชฟุกไป 300,000 นะ
1: 300,000 กี่ตัวพี่ยกคอกไปเนี่ย
0: ได้ไป5ตัวครับ
1: 5ตัว
0: ตายไปตัวมันออกมา6ตัว
1: 300,000 5ตัวนี่คือต้องพูดว่าราคาพวกกันด้วยนะ
0: ก็มันออกมาปุ๊บได้10กว่าวันเชฟุกบอกผมขอไปเลี้ยงเองก
1: ็เ
0: ลยยกไปเลี้ยงเองเลย
1: นั่นแหละอันนี้คือราคาพวกกันนะ
0: ครับ
1: คือเอาพูดตรงๆอ่ะแรดฟอร์ดแม่600ตัวละ 100,000 เนี่ยไม่พอขายหรอกคือพี่หนึ่งน้องเปิดจองดิ
0: มันไม่มีครับพี่
1: ไม่มีด้วย
0: เจ้าของมีแม่ไก่ตัวเมียตัวเดียวแล้วฟอร์ด600พี่คิดด
1: ูเออก็ใช่อ่ะดิ
0: ก็เก็บไม่ได้พวกมาเราก็ต้องยกตัวสูงสุดแหละเราก็บอกมีเพราะมันออกมาทีละ5 6ตัวแล้วก็ต้องยกเพื่อนกันพวกกัน
1: ครับ
0: ก็ยอดจองตอนนี้ก็ฮอกล่าสุดก็เพิ่งออกมา5ตัวกับเจ้าจิ้งจก
1: ผมถึงบอกว่าคือแม่ไก่ของพี่1ที่ให้ลูกให้เห็นว่าให้ลูกดีแล้วเนี่ยนะโหหลักหมื่นหมื่นกว่าบาท 20,000 ถือว่าถูกนะ
0: ครับประมาณนั้นนะพี่คือเอาไปแล้วใช้งานได้จริงแล้วมั่นใจตรงนี้ว่าเอาไปแล้วใช้งานได้แน่นอน
1: คือ
0: จะถูกจะแพงอยู่ที่วาสนาของไก่อีกที
1: คราวเนี้ยคือคุยกันมาเนี่ย ผมอยากรู้อันนี้คือ FC ก็อยากรู้ผมเองก็อยากรู้ถามให้เป็นไกด์ไลน์ให้เป็น FC เลยของ FC เลยนะพี่มูลค่าไก่ชนเนี่ยที่พี่ได้จากเขามาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่คร่าวๆเอาอย่างเอาปักแล้วก็ไม่ปักหักไข่เค็มก่อนพี่คิดว่าพี่ได้จากไข่เค็มมาประมาณเท่าไหร
0: ่ไข่เค็มน่าจะมากกว่า10นะพี่
1: มากกว่า10นะซึ่งไข่เค็มตอนนั้นยังไม่บูมเท่าตอนนี้ด้วยนะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่บูมครับ
1: แล้ว
0: ก็ไล่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่ต่ํา10อะไรเงี้ยพี่ขวัญน่าจะได้ตั้งแต่ค่อมมาเงี้ย
1: ค่อ
0: มก็ถือว่าเป็นไก่ชุดแรกที่พอได้ครับ
1: พอได้
0: เลี้ยงฟาร์มได้ครับ
1: ครับแล้วก็มาบูมๆนี่ก็เริ่มบูมนี่ก
0: ็แรดฟอร์ด
1: แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่เท่าไหร
0: ่เยอะนะพี่ขวัญ
1: 50ได้มั้ยหรือว่ากว่าม
0: ันไม่แน่ใจเลยพี่แต่ตัวเลขก็เยอะ
1: เยอะพอสมควรนะ
0: เยอะ
1: เอาง่ายคือรวมๆแล้วเนี่ยพี่หนึ่งอยู่กับไก่เนี่ยสักประมาณ
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์ไวยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์วยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นเช้าถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: Follow the games
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์ทาง Follow the Game นะทาง FM 97นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์สุวรรณแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรคุณจัง
11: ครับ
10: รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคืนนี้คืนสุดท้ายของฟุตบอลลีกในยุโรปแล้วนะเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับเบรกหน้านะก็จะเป็นคิวของนัดที่38ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะลงทำการแข่งขันพร้อมกันหมดนะครับทั้ง10คู่ด้วยกันเชื่อว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4คู่ด้วยกัน2คู่เนี่ยก็คือเรื่องของการหนีตกชั้นนะครับ
11: ครับ
10: ก็จะเป็นท็อตเทนฮอตสเปอร์พบกับเอเวอร์ตันแล้วก็เวสต์แฮมพบลีดส์ยูไนเต็ดสเปอร์กับเวสต์แฮมหนีตกชั้นนัดสุดท้ายต้องชนะด้วยกันทั้งคู่เพื่อที่จะได้มาลุ้นว่าใครจะคะแนนมากกว่ากันสเปอร์เนี่ยมีคะแนนมากกว่าเวสต์แฮมเวลานี้เนี่ย1คะแนนด้วยกันนะครับเออ2คะแนน2คะแนนมีคะแนนมากกว่า2คะแนนนะส่วนอีก2คู่นะครับที่ผมพูดไว้ว่ามีไฮไลท์สำคัญด้วยกันเนี่ย จะเป็นกรณีของการอำลาสโมสรแมนซิตี้ครับเป็นแมตช์สุดท้ายของผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็รวมไปถึงซีเนียร์ในทีมอย่างแบรนาร์โดซิลวานะครับที่กำลังจะหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยทั้งคู่จะออกจากสโมสรไปแล้วนะแบรนาร์โดซิลวาก็จะหมดสัญญาแล้วก็จะไปหาความท้าทายใหม่ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะไปที่สโมสรไหนเป็นป้ายต่อไปนะครับส่วนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยสัญญาเขากับแมนซิตี้จริงๆแล้วยังเหลืออีก1ปีด้วยกันแต่เจ้าตัวเลือกที่จะออกจากตำแหน่งหลังจากจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับหมดแอคชั่นหมดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาคดี115คงที่กำลังใกล้จะได้ข้อสรุปบทลงโทษกับแมนซิตี้และหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันมีการเล่นข่าวกันหลายประเด็นมากเลยนะครับแต่ยังไงแต่ก็จะเป็นการอำลาสโมสรของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าส่วนอีกคู่หนึ่งคือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนี่ก็จะเป็นการประกาศอำลาสโมสรของ2นักเตะก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตำนานของสโมสรไปแล้วก็ว่าได้นะครับคนแรกเลยคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ตลอดระยะเวลา8ปี9ปีที่อยู่กับสโมสรมาเนี่ยเขายิงระเบิดระเบ้อให้กับสโมสรพาสโมสรเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกสมัยที่2พาสโมสรได้แชมป์ลีกนะครับแล้วก็ทั้ง FA ครับแล้วก็ลีกครับเนี่ยเก็บหมดทุกถ้วยแล้วสำหรับโมซาร่าในการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลส่วนอีกคนนึงแบ็กซ้ายแอนดรูว์ โรเบอร์สันนะครับที่หลังจากจบฤดูกาลนี้ก็จะออกจากสโมสรด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าเป็น2ตำนานของสโมสรที่เชื่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนน่าจะรู้สึกใจหายแหละว่ามันมาถึงวันนี้เหรอ2คนนี้จะต้องออกจากสโมสรไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่กับสโมสรและน่าจะเป็นโอ้โหแผลใจที่น่าจะสร้างความเจ็บช้ำให้กับแฟนลิเวอร์พูลไปอย่างน้อยๆนะครึ่งฤดูกาลหน้านะครับอย่างน้อยๆเลยนะก็คือผู้จัดการทีมอย่างอาร์เนอร์ชาร์ล็อตนั่นเองนะครับที่ยังคงอยู่ต่อไปนะก็นี่ก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญของพรีเมียร์ลีก4คู่จากทั้งหมด10คู่ในค่ำคืนนี้ที่ทำงานใน4คู่ก็มีอาร์เนอร์ชาร์ล็อตที่คู
11: ่สัญญาณประกาศนิดนึงฮะครับสัญญาณขาดหายไปนะครับเดี๋ยวเพื่ออะไรเดี๋ยวเผื่ออาจารย์เข้าและออกใหม่ก็สี่คู่ที่มีความหมายแล้วกันนะครับส่วนโปรแกรมนอกเหนือจากสี่คู่นี้นี่ก็อย่าลืมแมนยูนะไปเยือนไบรตันนะครับทีมรักวันนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์นลีย์กับวูฟคาเลตกับอาร์เซนอลนะต้อนรับแชมป์นะครับฤดูกาลนี้อาร์เซนอลไปเยือนคริสตัลพาเลซึ่งไม่มีความหมายอะไรแล้วนะฮะได้แชมป์ฉลองกันไปเรียบร้อยอันนี้ก็มาปิดจ็อบปิดแมตช์สุดท้ายอย่างเป็นทางการละกันนะครับที่เซลฮอร์สพาร์คบ้านของคริสตัลพาเลซนะครับก็จากลอนดอนเหนือลงมาทางใต้นะฮะก็ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ฟูแลมเจอนิวคาสเซิลนะครับลิเวอร์พูลเบนฟอร์ดฟอเรสต์เจอบอร์นมัธซันเดอร์แลนด์เชลซีนะครับ
10: เดี๋ยวรบกวนการพูดต่อไปสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวผมแก้ปัญหานิดนึงก่อน
11: ได้ผมก็ว่าไปเรื่อยๆก็เนี่ยแหละครับก็เป็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดอำลานัดอำลาอะไรนัดสุดท้ายนะฮะต้องใช้ว่าอำลาอะไรเลยก็ได้นะแบบมันเหมือนไม่ค่อยจะเจออะไรแบบนี้เท่าไหร่นะนัดอำลาอะไรหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายทีมันมีความหมายผูกพันกันมาอย่างเมื่อก่อนก็แบบก็แค่นัดอำลานัดส่งท้ายแต่นี่ต้องใช้มีคำว่าอำลาอะไรอ่ะนะทั้งโมซาร่านี่น้ำตานองแน่นอนอ่ะตอนจังหวะเปลี่ยนตัวนาที80หรืออะไรก็ตามแ
12: มีช็อตปบมือเสียน้ำตาแน่นอนครับโมซาร่าแมนซิตี้นี่ก็แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหไม่แตกต่างเลยนะครับแบรนาร์โดซินวาไม่ต่างแน่นอนครับน้ำตาท่วมจอน้ำตาท่วมสนามแน่นอนเลยหมายเลข20นะครับกับหมายเลข11ฝั่งแอนฟิลด์เล่นในบ้านด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับโอ้ยใจหายทั้งคู่เลยชอบทั้งคู่เลยโมเมนซาร่าแล้วก็เบนนาร์โดซินวาโอ้แล้วอยู่กับทีมมา8-9 ปี10 ปีอะไรแบบเนี้ยมันอยู่มันยาวนานนะโอ้โหใจหายครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโอ้โหมันดูหม่นยังไงไม่รู้ครับนัดสุดท้ายแบบนี้นะที่หม่นไปแล้วก็คือสเปนนะเรอัลมาดริดแดนนี่คาร์บาคาวอย่างเงี้ยแบ็คขวาก้าวออกจากเบอร์นาบิวเป็นคนสุดท้ายครับจากชุดแชมป์ที่มันได้แชมป์ยุโรปแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกติดกันมา4ถ้วยใน5ปีครับ4ครั้งเล่นลงเล่น5ปีได้แชมป์ไม่ถึง4ปีอ่ะมันสุดยอดขนาดไหนครับไลน์อัพทีมชุดนี้เหลืออยู่หน่อเดียวก็คือแดนนี่คาร์บาคาวครับแล้วก็ค่ำคืนที่ผ่านมาก็อำลาอะไรน้ำตานองกันอีกแล้วครับไปหมดครบครันหมดไม่เหลือแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้คาบาเคาเหลือเป็นผู้เล่นเหลืออยู่ในชุดนั้นสุดยิ่งใหญ่แล้วก็ต่อไปนี้ไม่มีเหลือแล้วสักคนครับโรนัลโดแกเร็ตเบลลูก้าโมดริชชุดนั้นนะที่พอจะนึกได้โทนี่โครสอะไรอีกอะคาเซมิโร
10: ่ลามอสมาเซโล
12: ไปหมดครับไม่เหลือแล้วแล้วก็สุดท้ายค่ำคืนที่ผ่านมาที่หลงเหลืออยู่คนเดียวก็ไปหมดจบยุคยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบจบบริบูรณ์อะมันแบบรู้การนี้มันน้ำตานองกันขนาดผมไม่ใช่แฟนทีมใดทีมหนึ่งนะผมก็เสียน้ำตาแน่นอนเลยเมื่อวานก็ปิ่มๆแล้วก็วันนี้เนี่ยโมซาร่าน่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหจะต้องขอดูหน่อยวะหาช่องทางหน่อยทีวีก็ไม่ค่อยดีต้องผมต้องหาช่องทางดูให้ได้ครับที่แอนฟิลด์อยากมี2จอไอแมนซิตี้นี่ก็อยากดู
10: ก็ยังเหลือคนเดียวคือทีบูคูตัวณเวลานี้จากชุดที่มันคว้าแชมป์ไอ้แชมเปี้ยนลีกสมติติดใช่ไหม
12: ไม่มีแชมเปี้ยนลีกโกมันไม่ใช่อ่ะ
10: มันใช้เคเลอร์ดาบาสแต่ว่าทีบูคูตัวอยู่ในชุดนั้นไง
12: อ๋ออยู่ในชุดนั้นแล้วใช่ไหม
10: อยู่แล้วอุ้ยทีบูคูตัวนี่ก็น่าจะมาอยู่กับมาดริดน่าจะ10 ปีได้แล้วเหมือนกันมั้ง
12: จริงเหรออ
10: ่าทีมบุคคลตัวนี้มาอยู่กับมาร์ติตั้งแต่2018ก็เกือบ10ปีแล้ว8ปีครับแล้ว
12: โอ้แป๊บเดียวแล้ว
10: เออเป็นผู้สามตูผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นทีมบุคคลตัวมีปัญหาการบาดเจ็บหรืออะไรยังไงนะก็เลยใช้เป็นเคเลอร์อาบาสใช่ไหมในนัดชิงช่วง3ปีติด
12: ใช่ๆ
10: ที่ซีดานคุม
12: เป็นอาบาส
10: ไม่แน่ใจว่าใช้เทเลอร์นาบาสด้วยเหตุผลที่ว่าคูตัวเจ็บหรือว่าณเวลานั้นซีดานเลือกให้นาบาสเป็นมือหนึ่งแทนคูตัวอยู่ก่อนแล้วนะผมไม่แน่ใจตรงนั้นนะก็ณเวลานี้ก็น่าจะพูดได้ว่าเหลือแค่ทีบูคูตัวแหละคนเดียวละที่อยู่หมายถึงว่าไม่ได้ว่าเป็นเด็กปั้นจากมาร์ดิกนะครับแต่หมายถึงว่าชุดที่มันเคยได้แชมป์
12: ชุดเฟื่องฟู
10: นั่นแหละ
12: สุดๆ
10: นั่นแหละนะที่ได้3ปีติดกับที่ว่าซีดานคุมแล้วได้3ปีติดอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ะฟอร์ลองแมนดี้ก็อยู่ในชุดนั้นแฮะไอ้แบ็กซ้ายฝรั่งเศสจอมเจ็บอ่ะ
12: ครับ
10: อยู่ในชุดนั้นนะ
12: เออ
10: แต่ว่าก็กำลังยังหมดสัญญากับมาดริด แล้วมาดริดก็น่าจะปล่อยแหละเพราะว่าถ้าไม่ได้ลงเตะเลยอ่ะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอ้าวแล้วก็ที่ยังถ้านับถ้าไม่ได้นับในฐานะเป็นเด็กปั้นสโมสรนะไปอย่างที่อาจารย์จังพูดถึงไอ้เจ้าคาบาคาวอ่ะ
12: ครับ
10: ก็ยังมีวินิซุสจูเนียร์มีเฟเดริโกวาเวเด
12: เ
10: ออที่อยู่ในชุดเฟื่องฟูยุคนั้นนะ
12: ครับ
10: แต่ว่านับเวลานั้นก็เอาวินิซุสก็แจ้งเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันนี่ใช่ไหมยุคที่ได้3สมัยติดอ่ะแต่ถ้าพูดถึงเด็กแบบว่าจากอะคาเดมี่ของมาดริดโดยตรงก็น่าจะเป็นคาบาคาวเนี่ยแหละที่คนสุดท้ายและที่เหลืออยู่จากยุคเฟื่องฟูนะเพราะว่าถ้าพูดถึงนักเตะมาดริดชุดปัจจุบันเนี่ยดาวรุ่งที่ได้ขึ้นมาในอย่างไอ้เจ้ากอนซาโลกาเซียอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เคยได้แชมป์กับมาดริดเลยนะครับส่วนหน้าดาวรุ่งชาวสเปนลาอูเซนซิโอเซนเตอร์แบ็กก็ยังไม่เคยได้แชมป์กับมาดริดฟานกาเซียไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามาดริดเพิ่งซื้อกลับมาหรือเปล่าอ๋อโดนใช่เพิ่งซื้อกลับมาจากลาโยบาเยกาโน่นะครับก็เป็นดาวรุ่งของมาดริดโดยตรงเนี่ยแหละแล้วก็ขายไปให้กับลาโยบาเยกาโน่ก่อนที่จะซื้อกลับมานะก็ยังไม่เคยได้แชมป์กับมาดริดก็น่าจะพูดได้แบบนั้นนะครับก็เนี่ยแหละคือมาดริดเป็นทีมที่ไม่ค่อยปั้นดาวรุ่งขึ้นมาส่วนมากซื้อแต่ซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมมันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นดาวรุ่งอย่างคาบาคาวอย่างเจ้ากูตีลาอูนอะไรเงี้ยที่ยุคหลังมันไม่มีนักเตะแบบนี้เกิดขึ้นเลยในมาดริดนะมันก็เป็นทีมที่แปลกนะว่าแบบมันก็แทบไม่มีดาวรุ่งในลิสต์รายชื่อนักเตะเลยเหมือนกันแฮ
12: ครับ
10: นะครับนาคิดว่านโยบายการทำทีมแบบนี้เวิร์กปะ
12: ยังไงนะเอโยบายซื้อเหรอ
10: คือเน้นซื้อไม่เน้นปั้นดาวรุ่งเลยคิดว่านโยบายอย่างนี้มันจะเวิร์กไหม
12: พูดยากนะมันก็
10: ต้องดูปีต่อปีอ่ะ
12: มันพูดยากอ่ะบางทีมันซื้อมามันไม่ได้มีความผูกพันไงใจมันไม่ได้ได้แต่อะไรก็ไม่รู้เหมือนเชลซีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะที่ซื้อซูเปอร์สตาร์ซื้อมาแต่ว่ามันแบบใจมันไม่มาด้วยไงมันมาอำนาจเงินอำนาจบารมีแต่ไม่รู้สิมันแบบเหมือนไม่รู้อ่ะมันแมนซิตี้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นไม่ได้ทีมรากเหง้าแบบเหมือนแมนยูแมนลิเวอร์พูลเงี้ยที่เอาเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาแบบปั้นยุคเบ็คกิกอะไรอย่างเงี้ยมันใจมันแบบเจอหลาดอย่างเงี้ยมันไม่มีไงมันก็เป็นทีมรวมดาราก็เอามาก็อาจจะสำเร็จก็ได้นะแต่เรื่องใจความผูกพันรักสโมสรความท้องถิ่นมันไม่มีมันก็เล่นไปอะไรอย่างเงี้ยต้องดูโค้ชด้วยว่ามันจะหลอมรวมอะไรยังไงจิตใจอย่างเป๊ปอย่างฮาแลนด์อย่างอะไรต่างคนต่างมาเดอร์บอยต่างคนต่างมาครับมันก็ได้ช่วงหนึ่งอ่ะเหมือนช่วงขนาดหนึ่ง4-5 ปีที่มันแบบเฟื่องฟูโกกโกยแล้วตอนนี้มันก็เริ่มจะเน่าแล้วมีอียิปต์มีอะไรอ่ะมามูดแอลจีเรียมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพอมันเป๋มันไปไม่ได้มันก็เดี๋ยวค่อยสร้างกันใหม่เนี่ยตอนนี้วังวนมันของแมนซียกตัวอย่างนะแบบไลเนอร์ที่ตัวใหม่ๆเข้ามามันก็ไม่เล่นด้วยกันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแบบดึงเก่งๆมาแต่ว่าถ้าปั้นเด็กท้องถิ่นเนี่ยมันรู้ใจกันมาตั้ง16 17ว ความเป็นท้องถิ่นความเป็นเลือดนักสู้อะไรอย่างเงี้ยมันได้สู้กว่าอะไรเงี้ย
10: แต่ก็ต้องยอมรับว่าการจะปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันก็เรื่องยากมากๆนะ
12: ยาก
10: แบบว่าจะหาเจอแบบเมสซี่แบบ
12: จะหาเจอ
10: เจอลาดเบ็คแคมอะไรเงี้ย
12: ก็ไม่มีอ่ะอย่าง
10: มันก
12: ็ต้องยูยุค90ลิเวอร์พูลพวกฟาวเลอร์แม็กกาเจอเหลือโอเว่นอะไรเงี้ยมันจะมีมาทีหนึ่งบาร์ซ่าก็มีพวกชาบี้อินเนสต้าบูสเก็ตตอนเดียวว่าเมสซี่อะมาปีมันช่วงหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นก็หายไปแต่พอไอ้ซูเปอร์สตาร์มารวมมาเนี่ยมันก็ออกทะเลแพแตกก็เยอะแยะวินิสซิสจูเนียร์ไอ้เต่านินจาจูดเบลลิงแฮมมันก็เริ่มมัวสั่วแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จริงๆแล้วนะดึงซูเปอร์ตามาจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ได
10: ้
12: ก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะครับอย่างจังหวะบาเยิร์นเงี้ยไปดึงอะไรมาไม่น่าจะเข้ากลมกล่อมคนไม่น่าจะละลายเข้ากันได้มันก็ได้ดีเฉยเลยฤดูกาลนี้ลงล็อกพอดีโอริเซ่แฮร์รี่เคนหลุยดีอาร์ตอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะไปจนได้แล้วโอ้มันก็จังหวะได้พอดีเลย
10: นะ
12: ใครจะเชื่อนะโอริเซ่แฮร์รี่เคนหลุยดีอาร์ต
10: ไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวไว้เบรกหน้าเรามาคุยกันเรื่องความลุ้มตัวของไอ้ชายคนเนี้ยเพราะว่ามันมีคนที่ตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็อธิบายตรงนี้ไว้ซึ่งผมก็เราก็ลืมคิดในมุมนี้ไปเหมือนกันนะว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันตรงนี้นะครับอ่ะรู้จักเวลาเดี๋ยวเราพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อพร้อมกับตามเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้กันด้วยครับพักสักครู่ครับ
13: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
21: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
22: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
23: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับ นายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
15: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: Follow the games.
2: Follow the game ครับก็กลับมาติดตามพรีเมียร์ลีกนะฮะลงสนามแล้วมีสกอร์แล้วนะครับเบอร์นลี่ตามหลังวูฟ0-1ครับวูฟได้จุดโทษนะครับจากอดัมอาร์มสตรองนะฮะนาทีที่5ครับมีสกอร์เดียวครับตอนนี้พรีเมียร์ลีกที่เหลือนี่ก็ยัง0-0ครับยังไม่มีสกอร์ฮะอาจจะ
3: เม
2: ื่
3: อสักครู่นะเมื่อสักครู่ที่จบไปก็เป็นเกาโชซิเลียนะครับปาเม่าชนะซาซูโร่ไปได้1-0ก็ยิงกันช่วงท้ายเกมครึ่งหลังเลยแหละ
2: ครับ
3: จากมาเตโอเปเยกินโญ่นะครับที่ทำประตูชัยให้กับปาม่านัดส่งท้ายเกาโชซิเลียเหมือนกัน
2: ยังไม่มีประตูฮะยังไม่มีประตูขยับนะครับ
3: ตอนนี
2: ้ที่
3: อยู่ที่สนามไหนเนี่ย
2: จะหาดูแอนฟิลด์ครับไปที่แอนฟิลด์ครับวันนี้ขอไปดูโมซาร่าหน่อยฮะ
3: เพราะสำหรับ11ผู้เล่นรายชื่อตัวจริงลิเวอร์พูลนะครับ4-2-3-1ผู้สาบตัวลิสซอน4แผงหลังครับใช้เคอร์ทิสโจนเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโรบินสันแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็คครับโอนาเต้กับฟานไดส์สองมิดฟิลด์ตรงกลางกาเวนแบชกับแมคคาลิสเตอร์3มิดฟิลด์ตัวรุกครับซาร่าทางขวาทางซ้ายเอ็นกูโมฮาตรงกลางเทเมเกอร์เป็นโซบอสไลน์แล้วก็หน้าเป้าเป็นกัปโตทีมเยือนเบนฟอร์ดมาในระบบเดียวกันครับและเป็นการกลับมาเยือนแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งของจอร์แดนเฮนเดอร์สันด้วยนะก็รวมไปถึงเคเลเฮอร์ด้วยครับวันนี้เนี่ยลงเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งของเบนฟอร์ดนะสำหรับทางเคเลเฮอร์สี่แผงหลังครับคาโยเดทางขวาทางซ้ายเป็นทางเลวิสพอตเตอร์ผู้เซ็นเตอร์แบ็กฟานเดนเบิร์กกับทางคอลลินสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันจับคู่กับยันเน็ตสามมิดฟิลด์ตัวรุกทางขวาออตตาร่าทางซ้ายสกาเดแล้วก็ตรงกลางเป็นเยนเซนหน้าเป้าครับอีกอร์เตียโก้ต้องบอกว่าเป็นรองดาวซันโวในฤดูกาลนี้นะสกอร์เนี่ยตามหลังเออร์ลิงฮาแลนด์ก็หลายประตูอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวอีกอร์เตียโก้นี่ยิงไปเกือบ20ประตูแล้วนะในฤดูกาลนี้นะครับ
2: ถือว่าใช้ได้นะ
3: ไม่ใช่เกือบ20ยิงไป22ประตูแล้วสำหรับฤดูกาลนี้อีกอร์เตียโก้นะครับสุนหน้าเบนฟอร์ดชาวบราซิลมีสกอร์ไหมครึ่งแรกคิดว่า
2: ก็ดูจากดูแล้วเนี่ยมันเหนื่อยๆแล้วถึงไปถึงน่าจะมีสักเม็ดหนึ่งหรือมั้งลิเวอร์พูล
3: สำหรับรายชื่อสำรองของลิเวอร์พูลนะครับเฟเดริโกเคียซ่าวาตาลูเอนโดเจเรมี่ฟริมปงโจโกเมสอเล็กซานเดอร์อิซักมีลอสเทอร์เคสมาบาดัชวิลลี่นะครับที่เป็นผู้สำรองแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเอ็นโยนี่แล้วก็ฟอร์เรนเวียดก็ให้โอกาสอย่างที่บอกไปอะโรเบอร์สันกับโมซาร่าแมตช์ส่งท้ายในฤดูกาลนี้นะแต่ในเมื่อคุณมีทั้งฟิมปงทั้งโจโกเมสทำไมถึงเลือกเคอร์ติสโจนเล่นเป็นแบ็คขวาถ้าจะบอกว่าเป็นแมตช์ส่งท้ายฤดูกาลนี้ของเคอร์ติสโจนโอเคก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเคอร์ติสโจนก็เป็นหนึ่งในนักเตะลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าหลังจบฤดูกาลนี้จะออกจากแอนฟิลด์นะครับ
2: ครับ
3: เคอร์ติสโจนนี่ก็เป็น ดาวรุ่งหรือเปล่าผมขอดูหน่อยใช่ดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลโดยตรงเลยนะเกิดที่จีนสำหรับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนะวันนี้เนี่ย2รายชื่อเนี่ย

0: ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามีข่าวว่าเอ๊ะตกลงคุณจะอยู่ต่อไหมหรือคุณจะออกจากสโมสรซึ่งอลิสันก็บอกว่าให้สโมสรเป็นคนตัดสินใจแล้วกันว่าจะให้เขาอยู่ต่อหรือว่าจะขายเขาออกนะครับส่วนเวอร์เจลฟันไดน์เนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าน่าจะอยู่ต่อแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็มีข่าวเพิ่มเติมมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอาจจะตัดสินใจออกจากสโมสรอยู่เหมือนกันนะสำหรับเวอร์จิลฟันไดนะครับ
1: เป็นอีกตัวนะ
0: มันก็น่าจะโอ้ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอิ่มตัวหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือ34อ่ะก็ช่วงหลังก็เห็นว่าบาดเจ็บบ่อยด้วยอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อาจจะเป็นตัวตัดสินใจหรือเปล่าให้ฟันไดมันเลยมีข่าวว่าอาจจะออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี
1: ้ก็ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเมื่อก่อนนะแบบเมื่อก่อนที่ผ่านยากมากดวล1ต่อ1
0: ก็ที่เห็นชัดที่สุดคือที่เห็นชัดที่สุดเลยสำหรับฟันไดนะเวลานี้คือเรื่องสปีดเจอเลี้ยงจี้แล้วแบบเจอจังหวะหักเลี้ยวแบบกระชั้นชิดเนี่ยฟันไดก็เหวอไปเลยเหมือนกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิกิริยารีเฟกอะไรต่างๆดูเห็นชัดว่ามันเชื่องช้าลงอ่ะการตอบสนองอ่ะ
1: ครับมีหลังหักให้เห็นอยู่บ่อยๆอ่ะเรื่องนี
0: ้อืมฮึ
1: เหมือนหลังแข็งเหมือนตัวแข็งๆไว้ยังไงไม่รู้นะฮะฟันไดไม่ค่อยพริ้วเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเอาอยู่อ่ะเจอพิ้วนี่ฟันไดก็เลยดักอยู่เก็บกินหมดนะครับ
0: จะต้องเข้าใจว่าในวัย30กลางๆแล้วนะครับสำหรับเวอร์จิลฟันไดอ่ะจะให้ไปแบบรวดเร็วฉับไวแบบเด็กหนุ่มๆมันก็คงไม่ได้แหละนะที่แบบมีการตอบสนองแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปลี่ยนทิศทางไวๆอะไรเงี้ยแล้วจะแบบหมุนตัวเอี้ยวตัวไปตามไวๆก็น่าจะยากกับนักเตะวัย30กว่าแต่ถ้าเรื่องประสบการณ์การอ่านเกมการอ่านจังหวะอะไรเงี้ยแน่นอนแหละไอ้เรื่องพวกนี้ฟันไดก็น่าจะเต็มแม็กซ์อยู่แล้วก็ยังคง
1: ยังไม่มีสกอร์เลยนะฮะเงียบกิบกันทุกสนามเลยนะฮะสนามที่หลักๆที่มีผลเวสต์แฮมสเปอร์อย่างงี้ใช่ไหมครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับแม่แต่ว่ามาดูครับจังหวะพริ้วกันแบกฮะลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับเกือบกรอบ18หลาเลยฮะถอยมาสัก929เองประมาณ20หลาชุดใหม่ลิเวอร์พูลก็กึ่งดอนยุค80เลยนะฮะเนี่ย
0: วันนี้เปิดตัวชุดใหม่ฤดูกาลหน้าเหรอ
1: ใช่ใช่ใส่ชุดใหม่เล่นเลยนะครับชุดนี้นี่ก็พวกอินรัชอะไรพวกนี้เลยนะฮะลายแบบนี้
0: ดูไหนสิ
1: แล้วก็แถบ Adidas
0: พอจะคุ้นที่เอียนรักจอนบานใส่อยู่เหมือนกันนะไอ้เสื้อลาย
1: หมดมุกฮะไลท์ไอเดียนะสมัยนี้ไม่มีไอเดียอะไรใหม่แล้วนะครับ
0: เอาจริงถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมว่าการที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหลือแบรนด์อะไรพวกนี้โอ้ยโบซาร่าปั่นในชนเสา
1: เหลือครับแม่นเสาไปหน่อยนะโบซาร่า
0: จากจังหวะเผลอของกำแพงนะครับโบซาร่าปั่นอ้อมกำแพงไปโอ้โหแล้วไปชนเสาไม่งั้นก็1-0ประตูอำลาสโมสรไปเลย
1: สวยๆเลย
0: ย้อนกลับมา
1: โบซาร่าเนี่ย

0: เจ้าตัวก่อนหน้านี้บอกว่าแรกเริ่มย้อนกลับไปก่อนเนี่ยมันมีการประโคมข่าวว่าน่าจะเป็นซาอุเพราะว่าเป็นประเทศอิสลามด้วยการใช้ชีวิตน่าจะปรับตัวได้ง่ายอ่ะใช่ไหมแล้วไปมามันก็มีกระแสข่าวว่าเหมือนเจ้าตัวไม่อยากไปซาอุแต่ใจอยากไปอยู่ในสหรัฐอเมริกากับครอบครัวนะทีนี้ก็เลยอ้าวแล้วฟูลัมขึ้นนำนิวคาสเซิลครับ 1-0 นาทีที่20ทีนี้ก็เลยยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยโมซาล่าหลังจากออกจากสโมสรเนี่ยจะไปที่ไหนต่
1: อือฮะ
0: แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะนะครับอาจจะนะอาจจะยังอยู่ในยุโรปแหละแต่ก็อยู่ที่ว่าสโมสรไหนจะแบกค่าเหนื่อยไหวไหมถ้าไม่งั้นก็คงจะต้องนู่นเลยอ่ะย้ายถิ่นอาศัยไปอยู่ทวีปอเมริกาเลย
1: ครับ
0: แต่ส่วนตัวผมแค่รู้สึกว่าโมซาล่าไม่น่าจะไปซาอุน่าจะไปสหรัฐอเมริกามากกว่าเพราะโอเคแหละโมซาล่าเป็นอิสลามก็จริงอ่ะแต่มันก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าพอเป็นช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็เขามีการประดับประดาต้นคริสต์มาสในบ้านแล้วก็มีการอัพภาพครอบครัวกับต้นคริสต์มาสที่ประดับอยู่ในบ้านน่ะลงในสื่อโซเชียลแล้วกลายเป็นว่าคริสต์มาสมันเป็นเทศกาลของศาสนาคริสต์แต่ว่าโมซาล่าเป็นอิสลามก็เลยโดนโจมตีหนักอยู่พอสมควรนะจากทางกลุ่มแฟนบอลที่เป็นอิสลามเงี้ยที่นับถือศาสนาอิสลามอ่ะมันก็จะเป็นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นอิสลามแต่ใช้ชีวิตไม่ได้อิสลามจ๋าขนาดนั้นหรือเปล่าการไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะสบายใจกว่าหรือเปล่าในกรณีที่ว่าไม่มีกรอบไม่มีกฎระเบียบจ๋าๆมาคอยแบบว่าควบคุมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ลูกกับเมียเขาอาจจะแบบใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบไม่ได้เชิงทางนั้นจ๋าอะไรขนาดนั้นอ่ะตัวโมซาร่าจะอิสลามจ๋านะจะพูดไปเรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมากแต่ว่ามันก็เป็นแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เลยคิดว่าไปสหรัฐอเมริกาน่าจะแฮปปี้กว่านะสำหรับครอบครัวของโมซาล่าในการใช้ชีวิต
1: มีคูลิ่งเบรกนะฮะเข้าสู่หน้าร้อนอบอ้าวของอังกฤษแล้วพอครึ่งทางของครึ่งแรกนี่ก็อาจารย์ก็สั่งให้ทุกคนไปดื่มน้ำครับแดดร้อนมากๆครับช่วงนี
0: ้ประตูขึ้นนำของฟูลแลมนี่ได้จากอิสซาดิอุฟนะครับแล้วก็แมนซิตี้ครับมาตามนัดขึ้นนำวิลล่าแล้วครับ1ประตูต่อ0นัดอำลาของเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: เบนาโดหรือเปล่า
0: องตวนเซเมนโยจังหวะเตะมุมครับมงสกัดมาไม่ดีครับเลยมาถึงเซเมนโยยิงสวนตูมเข้าไปโดยไม่จับก่อนเลยนะกระโดดมาแปรสวนเข้าไปต้ม 1-0 ครับโอ้เป็นนักเตะที่ซื้อมาแล้วคุ้มเม็ดเงินมากๆครับองตวนเซเมนโยไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องอะไรเลยมาถึงพร้อมใช้ฉีกซองเทใส่ชามเติมน้ำร้อน3นาทีกินได้เลยนะครับองตวนเซเมนโยก็ยังคงสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับแบรนโดซิวาในวันนี้นะ
1: เอ็นฟิลยังจิบน้ำจิบท่ากันอยู่เลยนะฮะส่วนอาร์เซนอลก็เงียบตามทรงครับไม่สนใจอะไรแล้วรอ จะไม่เหล็กดีกว่า
0: ก็เสาร์หน้านะครับเสาร์หน้าชิงแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในเวลา 5:00 น.นะลงทำการแข่งขันในเวลา 5:00 น.ส่วนคริสตัลพาเลสก็จะชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกเดี๋ยวผมขอดูหน่อยชิงวันไหนวันที่28นะครับก็ชิงกันในวันพุธวันพุธที่27เพราะเขาแข่งกันในเวลา 14:00 น.นะก็วันพุธนี้นะครับคริสตัลพาเลสลงนัดชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกกับลาโยวาเยกาโนแล้วก็วันเสาร์ที่30เวลา 5:00 น.ก็จะเป็นอาร์เซนอลลงชิงแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์แชร์กแมงคู่นี้ก็เลยนั่นแหละน่าจะเล่นส่งท้ายกันแบบให้จบครบแมตช
1: ์
0: ซันเดอร์แลนด์ขึ้นนำเชลซีครับ 1-0 เชลซีนี่ก็ไม่เอาอะไรแล้วชีวิตคนยิงขึ้นนำให้กับซันเดอร์แลนด์นะครับก็เป็นทางไทฮูมครับแนวรับชาวอังกฤษวัย24ปียิงให้ซันเดอร์แลนด์ขึ้นนำเชลซีครับในนาทีที่25
1: ลิเวอร์พูลครับบุกขึ้นมาแล้วไล่ให้เขาช่องมาโมซาร่าไม่ได้ยิงครับเกือบไปครับยังเก็บถึงไว้อยู่ฮะลิเวอร์พูลครับคืนหลังกลับไปฟันไดย้อนไปอลิสงเล่นไม่ค่อยมีทรงเหมือนเดิมครับจุกอาเน่สลับ
0: เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงคู่คริสตัลพาเลซกับอาร์เซนอลมี11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเจ้าบ้านวันนี้นี่ก็เท่าที่ดูแล้วนี่ก็โอ้โหก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะนาธานิเอลคลายนี่ไปยืนเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับร่วมกับเลอร์มาแล้วก็ลิอาดอีก3ตัวยังเป็นทางไอ้เจ้าดีนแฮนเดอร์สัน4ตัวกลางครับมูนอสลงทางขวาทางซ้ายเนี่ยเป็นคางคาร์ดิเนสแล้วก็คู่มิดฟิลด์เป็นวิลฮิลส์กับทามาดะสองมิดฟิลด์ตัวลุกครับเป็นเดเวนนี่กับอิสเปลาซาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นสตาร์ทลาเซนส่วนอาร์เซนอลโอ้โหเจ้าหนูแม็กดาวแมนได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ด้วยครับก็เท่าที่ดูตัวแล้วก็ชัดเจนครับวันนี้อาร์เซนอลปล่อยจอยเกป้าลงเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับ4แผงหลังซูบีเมนดี้ไปเป็นแบ็คขวาจำเป็นแบ็คซ้ายเป็นคาราฟิโอลี่คู่เซนเตอร์แบ็คเป็นมอสเกล่ากับฮินชาปีสามมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นนอร์กาดกับลีวิสสเคลลี่สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับมาดูเอเก้ทางขวาทางซ้ายมาตินเนลลี่ตรงกลางเป็นดอลแมนแล้วก็หน้าเป้าเป็นกาเบรียลเคซุสก็ชัดเจนครับว่าพอได้แชมป์แล้วนัดส่งท้ายก็ให้สำรองได้ลงเล่นบ้างนะสำหรับอาร์เตต้าส่วนคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านนี่ก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้จะลงแมตช์สำคัญแล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยแหละครับทยอยให้พวกตัวสำรองลงเล่นด้วยเช่นกัน
1: ข้างบนแน่นครับเอฟโฟก็ค่อยเซตค่อยบี้กันต่อไปฮะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายครับเพิ่งผ่านมาจบเกือบ30นาทีครับ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่ที่พูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวิลล่านะครับสเปซผู้เล่นตัวจริงในค่ำคืนนี้ของซิตี้นี่ก็โอ้เหมือนกับทีมอื่นๆครับสำรองเพียบลูกสามตัวเป็นเจมส์ทัฟฟอร์ดครับ4แผงหลังเนี่ยไอ้เจ้าหนูลิโก้เลวิสได้ลงเล่นเป็นแบ็คขวานะครับแบ็คซ้ายนี่เป็นนาธานาเก้คู่เซ็นเตอร์แบ็คจอห์นสโตนแมชอำลาของเจ้าตัวหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็จะออกจากสโมสรเช่นกันนะจอห์นสโตนนะครับอยู่มา10ปีแล้วเหมือนกันจับคู่กับลูเบนดิอาสสองมิดฟิลด์ตรงกลางครับนิโก้กอนซาเลสจับคู่กับเบนาร์โดซิวา สามมิดฟิลด์ตัวลุกก็เซเมนโยทางขวาทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นซาวินโยแล้วก็เพลย์เมคเกอร์เป็นลินเดอร์นะครับหน้าเป้าเนี่ยใช้ฟิลโฟเดนส่วนทีมเยนแอสตันวิลล่าเพิ่งจะฉลองชัยมาครับไม่รู้ว่าฟื้นดีหรือยังนะยังแฮงกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกลางสัปดาห์ก็เอาชนะโอ้โหไฟบวกไปท่วมท้นเลยนะแล้วก็ได้เป็นแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ใช้สำรองซะส่วนใหญ่เหมือนกันผู้สาประตูเป็นบีซอสครับ4แผงหลังก็ทางขวาเนี่ยเป็นกราเซียทางซ้ายนี่เป็นมัสเทนผู้เซ็นเตอร์แบ็กครับลินเดนเลิฟกับไทรอนมิงสามมิดฟิลด์ตรงกลางครับโบกาดกับดักลาสลุยสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับเลอันไบยี่ทางขวาทางซ้ายบูเอนเดียตรงกลางนี่ก็เป็นลอสบัคลีย์หน้าเป้าเป็นโอเล่วัตกินนะครับ
1: ก็ยังตามหลังอยู่นะฮะแมนซิตี้นำอยู่ 1-0 แต่คอล่าสุดนะครับเงียบกริบเลยนะฮะคู่อื่นๆเดี๋ยวไปดูซิทบทวนหน่อยไบรตันแมนยูยัง 0-0 ครับเบอร์ลี่ตามหลัง 0-1พาเลตอาร์เซนอล0-0ผู้แลมนำในเวอร์ชัน1-0ลิเวอร์พูลยังเสมอเบนฟอร์ด0-0ครับแมนซิตี้นำวิลล่า1-0ฟอร์เรสต์กับบอร์นมัธ0-0ครับเชลซีออกนำลิเวอร์ซันเดอร์แลนด์ออกนำเชลซี1-0สเปอร์เอเวอร์ตันยัง0-0เช่นเดียวกับเวสต์แฮมกับลีดครับเวสต์แฮมกับลีดก็ยัง0-0
0: ระหว่างนี้ไปดูสเปซรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของไบรตันกับแมนยูกันหน่อยนะครับไบรตันเจ้าบ้านต้องการแต้มเพื่อแซงที่ไปอยู่อันดับ6เผื่อฟุกส้มหล่นได้ไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะผู้สาประตูเป็นเฟอร์บูเกนครับ4แผงหลังเนี่ยวิฟเฟอร์ทางขวาทางซ้ายเป็นคาร์ดิโอกรูผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นฟานเฮเก้กับไอ้เจ้าเลวิสดังนะครับ2มิดฟิลด์ตรงกลางครับก็ตำนานนักเตะที่ลงเล่นพรีเมียร์ลีกมากที่สุดเป็นอันดับ1เชมิลเดอร์จับคู่กับปาสคาลกรอสสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับโกเมสทางขวาทางซ้ายเดกูเปแล้วก็ตรงกลางเป็นฮิวเชอร์วูดแล้วก็หน้าเป้าเป็นดันนี่เวลเบกก็เจอกับทีมเก่านะเวลเบกนะครับส่วนแมนยูวันนี้เท่าที่ดูรายชื่อแล้วชุดผสมนิดหนึ่งไม่ได้ว่าผสมเต็มแม็กนะครับเลมแบนยังคงเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งครับ4แผงหลังครับมัสลาวีได้ลงตัวจริงทางขวาทางซ้ายเป็นลูกชอเซนเตอร์แบ็กเป็นแม็กไกวกับมาร์ติเนส2มิดฟิลด์ตรงกลางครับเมสันเมาส์กับคอบี้ไมนู3มิดฟิลด์ตัวรุกดิอาโร่ทางขวาทางซ้ายเป็นทัตติกดอกูแล้วก็ตรงกลางเป็นบูโน่เฟรนันเดสผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของฟุตบอลอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นฟายอันเอมโบโมส่วนขวัญใจของน้ายังเจ็บขาอยู่นะเบนจามินเซสโก
1: ปวดเลยฮะนัดสุดท้ายโธ่ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงรู้กันหน้าแหละนะมายืนเป็นตัวหลักคอยผลิตสกอร์ให้หน่อยครับเซสโก
0: น่าจะกระดูกแข็งขึ้นแล้วนะฤดูกาลนี้นะครับในการปรับตัวฤดูกาลหน้าก็ถ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นศูนย์หน้าตัวอันตรายตัวนึงเลยแหละสำหรับเบนจามินเชสโกผ่านมา33นาที
1: นี่ตกชั้นยังไม่มีสกอร์เลยครับใครจะร่วงครับลุ้นครับ
0: นอตที่แฮมฟอร์เรสต์ขึ้นนำบอลมาแล้วครับ1ประตูต่อ0พร้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสัญญาณมาว่ากำลังจะได้ประตูและได้แล้วครับมันลุ้นซีใครจะยิงให้กับแมนยูมอร์แกนกิฟไลท์ครับฉลองการไม่ได้ไปบอลโลกยิงขึ้นนำให้กับฟอร์เรสต์ขึ้นนำบอลมา1ประตูต่อ0แพทริกดอกูครับวันนี้ได้เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายยิงให้กับแมนยูบุกนำไบรตัน1ประตูต่อ0จนแล้วจนรอด ลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลโอ้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเยินยอเหมือนกันนะ
1: ครับทำไมอ่ะ
0: ก็ลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลของอันเดอร์ชล็อตไงคือก็ไม่รู้ว่าจะหาคำพูดไหนมาพูดดีเนี่ยนะมันก็ถ้าเป็นลิเวอร์พูลในยุคพอปอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบหรอกนะ
1: ครับ
0: มันน่าจะมีความหวือหวาความหวาดเสียวมากกว่านี้แต่นี่คือโอ้โห
1: ไม่มีอะไรอ่ะเล่นวิ่งผ้าอยู่คนเดียวสปอร์ตไลน์มันก็ไม่ได้เชื่อมกับอีโกเชื่อมกับอะไรใดๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เหนื่อยใจแทนพวกเดอะคอปจริงๆครับ
1: เหนื่อยใจ
0: กับโค้ชคนนี้
1: ไม่มีอะไรเลยฮะลิเวอร์พูล
0: เอาจริงนะกรณีลิเวอร์พูลเนี่ยตลอดทั้งฤดูกาลมานี้เนี่ยผมเพิ่งมาตกผลึกความรู้สึกของผมที่มีกับลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อช่วงเดือน2เดือนที่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: กับผลงานตลอดฤดูกาลเนี่ยผมมาเริ่มคิดได้ว่าผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดลิเวอร์พูลแต่แค่ว่าหมั่นไส้แต่ไม่ได้เกลียดอ่ะนึกออกปะอารมณ์หมันไส้อ่ะอะไรเงี้ยแค่แบบหมันไส้มันไม่ชอบมันแต่ว่าไม่ได้เกลียดมันนะ
1: คร
0: ับแต่พอมาตอนนี้ที่เห็นผลงานการคุมทีมของอันเดอร์ชาร์ลอตแล้วมันทำให้ลิเวอร์พูลมันตกต่ำอ่ะมันตกต่ำอย่างที่มันกลายเป็นฟุตบอลน่าเบื่อหน่ายอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบมันแต่ก็เป็นห่วงมันว่ะนึกออกปะ
1: ครับ
0: ก็แบบลิเวอร์พูลที่เรารู้จักมามันควรจะทำได้ดีกว่านี้อ่ะไม่ใช่แค่ยุคของเจอเกิร์นคลอปย้อนไปตั้งแต่ยุคของเชลาอูริเยที่เราได้เห็นมายุคของลาฟาเอลเบนิเตสยุคของใครต่อใครที่คุมทีมมาก่อนหน้านี้มันก็ทำบอลให้ดูสนุกได้มากกว่านี้แต่พอมาเป็นตอนนี้แล้วแบบเราไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะที่ลิเวอร์พูลตายเป็นทีมกระจอกกระจอกอ่ะเราเอาตรงๆอ่ะความจริงนะไม่ได้อยากจะใช้คำนี้แต่มันก็ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะอุ้ยแล้วจังหวะปั่นครับของแลนด์กาเวนแบสเคเลเฮอร์ปฏิเสธไปครับบอกไม่ให้
1: ยิงดีด้วยนะครับบอลเข้ามุมไม่ปัดนี่เหยียบเสาแน่นอนครับซูเปอร์เซฟเลยลูกนี
0: ้แล้วดูดิจนถึงณเวลานี้เนี่ยลิเวอร์พูลยังแทบไม่มีลุ้นประตูเลยอ่ะได้2ทีอ่ะปั่นของกาเวนแบชเมื่อสักครู่แล้วก็ปั่นฟรีคิกของโมซาร่าก่อนหน้านี
1: ้
0: นั่งดูลิเวอร์พูลมาตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูบอลแล้วเหนื่อยใจจริงๆนะกับการลุ้นลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนสถานการณ
1: ์ไม่มีทรงไม่มีทีเด็ดอะไรเลย
0: มันเป็นฟุตบอลที่ดูเป็นระบบไหมก็ไม่ได้ระบบจ๋าขนาดนั้นถามว่ามีจินตนาการในการเล่นเกมลุกการสร้างสรรค์เกมลุกอะไรไหมมันก็ดูไม่เห็นในมุมนั้นเหมือนกันนะยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยครับที่สโมสรยังคงประกาศจุดยืนว่าสนับสนุนการทำทีมของอาร์เซนอลต่อในฤดูกาลหน้ายินดีกับพวกคุณด้วย
1: บอกไปเห็นอะไรตัวอาร์เน่เนี่ย
0: เท่าที่ผมไปอ่านมาจากหลายๆคนที่เขาวิเคราะห์นะเขาพูดกันไปในมุมเดียวกันทั้งสื่อในไทยทั้งสื่อเมืองนอกเนี่ยเท่าที่ไปอ่านเ คร่าวๆนะเขาก็จะพูดไปในทิศทางแนวโน้มเดียวกันประมาณว่ามันมีการพูดคุยเขาเรียกว่าอะไรนะแผนการทำทีมอะไว้ตั้งแต่ตอนที่เลือกที่จะแต่งตั้งอันเดอร์ชล็อตเข้ามาคุมทีมแล้วซึ่งมันเป็นแผนการทำทีมที่ระยะยาวอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องการโค้ชคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็สานต่อได้เลยอ่ะแต่มันมีการที่ปูแผนไว้แล้วว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนรูปแบบนักส่งนักเตะอะไรโอ้ยแล้วจังหวะปั่นของเจ้าหนุ่มลีโอครับกูก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโค้งออกหลังไปอุ้ยเกือบได้ลุ้นสามเหลี่ยมเหมือนกันครับจังหวะปั่นด้วยขวาของลีโอครับเคเลเฮอร์นี่ได้แต่มองตามบอลแล้วครับไปไม่ทันอ่ะกลับมาคือมันมีการวาดแผนไว้แล้วว่าเราจะใช้อย่างนี้นะภายใน2ปี3ปีนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนทีมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาในมุมที่ว่าสโมสรก็เลยยังคงสนับสนุนการทำทีมของอันเดอร์ชล็อตเหมือนกับว่าให้สานต่อกับแผนที่เราวางไว้เนี่ยแล้วค่อยไปดูว่า2ปี3ปีตามระยะเวลาที่เราวางแผนกันไว้เนี่ยมันจะเวิร์คมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าน่าจะออกมาเป็นในมุมนั้นเพราะว่าหลายสื่อเขามองไปในมุมนี้นะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะเขาคงจะรีบคว้าตะปบชาบี้อลองโซไปนานแล้วล่ะไม่ปล่อยให้ชาบี้โดนเชลซีดึงไปแบบนี้หรอกแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันก็น่าจะเป็นเหตุผลด้วยก็คือว่าจังหวะที่อาร์เนอร์ชล็อตเข้ามารับไม้ต่อมันเป็นจังหวะที่เจนของเจอร์เก้นคล็อปหลายๆคนมันกำลังจะหมดอายุการใช้งานพอดีด้วยเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลนี้อันดูโรบสันโมซาร่าก็กำลังจะไปแล้วแล้วก็มันก็เป็นเจนที่เติบโตมากับยุคเจอร์เก้นคล็อปชัดเจนอะแล้วก็มันก็อยู่ในวัย30กว่าแล้วเนี้ยมันก็เลยถึงช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงทีมพอดีอะไรเงี้ยก็เลยผมเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนมองว่าน่าจะเป็นการวางแผนไว้แล้วว่านี่นะอันเดอร์ชล็อตเข้ามาคุมทีมแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อุ้ยเกือบแล้วครับลิเวอร์พูลโอ้โหจังหวะต่อบอลกันของเบนฟอร์ดแล้วได้จบครับแต่ยังติดเซฟของอลิสันตอนนี้เป็นจังหวะต่อเนื่องครับเลยยังไม่มีภาพดีเพย์ให้ดูครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยใครมันคนหลุดเข้าไปยิงโอ้โหจังหวะสวนเดียวตูนเดียวของลิเวอร์พูลก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะครอสไปแล้วครับของเบนฟอร์ดแล้วก็มงเช็ดกันมาบอลมาตกแล้วก็ตู้ดีดเข้าไปก็ไปติดอลิสันครับแล้วจังหวะสวนครับโซบอสไลเปิดทอสมาแล้วก็ได้มงเต็มๆของกั๊กโปครับแต่ไปติดเนี่ยครับคาโยเดตัวสุดท้ายครับที่อยู่หน้าปากประตูแล้วก็มงออกหลังไปแล้วมี2ประตูเกิดขึ้นครับท็อตแนมฮอสเปอร์ขึ้นนำเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ0พร้อมกับอาร์เซนอลครับ
1: ไม่เงียมาเฉยฮะ
0: เดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงครับอาร์เซนอลใครเป็นคนยิงกาเบรียลเคซุสครับที่มีข่าวว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้จะย้ายออกจากอาร์เซนอลอยู่เหมือนกันนะครับยิงให้อาร์เซนอลขึ้นนำคริสตัลพาเลซเจ้าบ้านไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นาทีที่43ส่วนสเปอร์นี่ก็เป็นเจ้าปาลินญาครับที่ยิงได้ในนาทีที่43
1: ถ้าแบบนี้แสดงว่าเวสต์แฮมนะฮะถ้าจบแบบนี้เวสต์แฮมวูฟเบิร์นลี่ร่วงสเปอร์รอด
0: แต่ทีมรักของข้ามาแล้วครับลูกที่2ครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าใครให้ยิงได้ครับประตูที่โอ้ไบอาเนมโบโมครับ นาทีที่44ยิงให้แมนยูบุกนำไบรตัน2ประตูต่อ0ฉลองการกำลังจะแต่งตั้งไมเคิลคาลิกเป็นผู้จัดการทีมตัวจริงนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ครึ่งแรกซัดไป2เม็ดแล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ส่งท้ายสวยหน่อย
0: โอเคไหมล่ะได้ปลัดมาเป็นโค้ชคนใหม่เนี่ย
1: ก็โอเคมันคุมทีมไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรผลงานที่ผ่านมาก็ต้องให้เขาหน่อยละกันมันไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะปลัดคาลิก
0: ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับที่แอนฟิลด์โอ้โหเป็นฟุตบอลที่ใส่ตำลึงใส่หมูสับใส่เต้าหู้หน่อยก็เรียบร้อยเลยครับแกงจืดเลยตอนนี้ซันแบ็คเกอร์นี่ก็ทางยิงก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในวัยของตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เป็นช่วงท็อปฟอร์มนะในวัย30ต้นๆเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ครับแต่ว่าช่วงหลังพี่หมีเขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเยอะไปหน่อยนะก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเมื่อสักครู่ก็เซฟ1-1ให้กับลิเวอร์พูลได้ครับแอนดูโรเบอร์สันนี่ก็เห็นมีข่าวว่าสเปอร์เล็งจะดึงไปร่วมทีมนะในกรณีถ้าเกิดว่าสเปอร์ไม่ได้ตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าได้ของดีไปร่วมทีมนะสำหรับสเปอร์ถ้าดึงกันดูโรเบอร์สันไปได้นะครับเพราะว่าโรเบอร์สันนี่เอาจริงก็เพิ่งจะ30เท่านั้นเองนะไม่ได้ว่าอายุเยอะอะไรมากมายอ๋อ32ขอไป32นะก็น่าจะเล่นได้อีกประมาณ2ปีอ่ะเป็นอย่างน้อยนะครับว่าจะเป็นการไปร่วมงานกับโค้ชจอมแท็กติกคนหนึ่งอย่างโรเบโต้เดชาบีถ้าหากว่าสเปอร์ดึงไปได้นะก็ดูแล้วโรเบอร์สันไม่น่าจะคิดตัดสินใจออกไปประจนภัยที่สหรัฐอเมริกานะมีแค่2คู่ครับที่ยังไม่มีสกอร์ที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดแล้วก็ที่ลอนดอนสเตเดียมครับเวสต์แฮมกับลีดส์ได้ไหมลูกนี้ได้ไหมกาโปโอ้โหกาโปไปกักครับโอ้โหสมชื่อเลย ได้กาโปหรือโมซาร่าโอ้โมซาร่าครับปีคือเจ้าตัวได้หลุดเข้าไปครับแล้วมีโซบอสไลน์เนี่ยวิ่งประคองมาครับส่วนตัวรับตัวสุดท้ายของเบนฟอร์ดเนี่ยตามประกบโมซาล่าครับแล้วก็ปล่อยให้โซบอสไลน์ว่างอยู่โมซาล่าไม่เลือกจ่ายให้กับเนี่ยครับเพื่อนว่างครับไม่จ่ายครับโอ้โหซาล่าเนี่ยโดนวิจารณ์หนักมากนะครับว่าเป็นนักเตะภาษาอังกฤษที่คือ selfish อ่ะภาษาไทยก็คือพวกเห็นแก่ตัวนะครับก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะ
1: แล้วก็โอ้โหนี่ความหมายที่จะมาเน่นี่โอ้โหไม่ได้เลยต่างคนต่างจะยิงอย่างเดียวมีใครจ่ายให้ใครเลยฮะความหมายเล่นอย่างมาเน
0: ่แล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่ชัดเจนมากเลยว่าแบบโอ้โหถ้าหรือไม่ใช่ว่าซาร่ามองไม่เห็นนะครับซาร่ามองเห็นแล้วนะว่าเพื่อนเนี่ยว่างอยู่แต่เลือกที่จะแต่งเข้าซ้ายและเลือกที่จะยิงเองครับแล้วสุดท้ายก็ไปโดนผู้เล่นแนวรับของเบนฟอร์ดสกัดไว้ได้โอ้มองหน้ากันไม่ติดแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้จบครึ่งแรกครับที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเสมอกับเบนฟอร์ดอยู่0ประตูต่อ0ที่เอติฮัดก็จบครึ่งแรกแล้วนะครับ แมนซิตี้ขึ้นนำแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ0จากอองตุนเซเมนโยส่วนที่ที่นอตติงแฮมนะครับที่สนามซิตี้กราวนี่ก็ฟอร์เรสต์ขึ้นนำบอนมัธ1ประตูต่อ0จากกัปตันทีมอร์แกนกิฟต์ไรท์ครับแล้วก็ที่จบนะครับก็มีลอนดอนสเตเดียมครับเวสต์แฮมกับลีดเสมออยู่0-0แล้วก็ที่ซันเดอร์แลนด์ครับที่สนามสเตเดียมออฟไลท์นะครับซันเดอร์แลนด์นำเชลซี1-0จากไตรฮูมนะครับแล้วก็ที่จบไปอีก1สนามครับครึ่งแรกไบรตันครับตามหลังแมนยู0ประตูต่อ2จากแพทริกดอกูแล้วก็ไบรอันเอมโมโมนะครับที่เอเม็กสเตเดียมนะสนามเหย้าของไบรตัน
1: แล้วก็เป็นทำลายสถิติแอสซิสต์สูงสุดในพรีเมียร์ลีก
0: 21ลูก
1: ถูกต้องครับเรียบร้อยฮะเอาจนได้ครับทำจนได้ครับในนัดสุดท้ายครับบรูโน่ฟานเดส
0: ก็ก่อนหน้านี้มี2คนที่ทำไม่ได้สูงสุดนะครับเทเรียงดีในโอ้โหปีไร้พ่ายอ่ะ 2,000 เท่าไหร่ล่ะนะครับก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะมาเป็นเควินเดบรอยนะครับเมื่อน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วที่ทำไม่ได้นะครับปี2023-24หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะหรือว่าปีฤดูกาล 2022-2023 เนี่ยประมาณแถวๆนั้นนะครับที่ทำไม่ได้ว่าใน1ฤดูกาลแอสซิสต์ไป20ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีอองลีกับเดบรอยเนี่ยที่ทำได้แล้วก็บูโน่เฟรนันเดสเมื่อน่าจะ2นัดที่แล้วป่ะที่ทำสถิติเทียบเท่านะครับแล้วก็มานัดนี้ครับนัดสุดท้ายแซงเป็นคนเดียวแล้วครับอันดับ1นะ21แอสซิสต์ภายใน1ฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกส่วนที่เซลเฮอร์สปาร์คนะครับจบครึ่งแรกก็คริสตัลพาเลซตามหลังอาร์เซนอล0ประตูต่อ1จากกาเบรียลเคซุส
1: ครับ
0: แล้วก็มีที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมจบครึ่งแรกครับสเปอร์นำเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ0คนยิงนี่ก็เป็นทางเจ้าปาลินญานะครับมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสแล้วก็ที่ฟูลแลมครับจบครึ่งแรกเช่นกันอิซาดิยุปครับยิงให้ฟูลแลมขึ้นนำนิวคาสเซิล1ประตูต่อ0นะที่คาเวนคอชเทดสนามเหย้าของฟูลแลมส่วนอีกคู่นึงยิงอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเบิร์นสลีย์ตามหลังวูฟ0ประตูต่อ1จากอดัมอัมสตรองยิงจุดโทษเข้าไปในนาทีที่5นะครับนี่ก็เป็นสนามเขาชื่ออะไรนะเทิร์ฟมัวนะครับของเบิร์นสลีย
1: ์ครับ
0: ก็เป็นคู่แรกที่ทำประตูได้ในวันนี้นะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังทดเวลาบาดเจ็บอยู่เลยนะส่วนในเบรกหน้านะครับในเวลา5ทุ่มก็จะมีเกาโชซิลานลงแข่งขันอีก1คู่ครับนาโปลีพบกับอูดีเนเซ่วันนี้เจ้าหนุ่มพอยลุนจะทำประตูได้หรือเปล่านะ11ประตูนะครับเบื้องต้นนะเวลานี้ที่ยิงได้ในเกาโชซิลาสำหรับลัสมุสออยลุนเป็นปีที่เขาทำประตูได้มากสุดตั้งแต่ขึ้นมาเป็นนักเตะตัวจริงนะครับแล้วก็โอ้เควินเดอบรอยไม่มีรายชื่อในผู้เล่น11ตัวจริงเป็นตัวสำรองในวันนี้นะสำหรับเควินเดอบรอยนะครับดูท่าทางน่าจะโอ้โหไม่ไหวแล้วล่ะเดบรอยนะสภาพร่างกายจบครึ่งแรกเหลือคู่เดียวที่อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็คือเบิร์นสลีย์กับวูฟนะครับเดี๋ยวยังไงก็ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับรอฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาตามเกมในครึ่งหลังแมตช์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกกันต่อครับ
1: ครับผม
2: Follow the games.
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
4: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
5: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 นถึง13:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
11: พลตำรวจตรีชาติปัตตการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้ลบหรือระงับเนื้อหาในทันที พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
12: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้นราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: Follow the games
12: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็เริ่มเกมครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับมี4ประตูเกิดขึ้นแล้ว
13: ทำไมมันเยอะจัง
12: แอสตันวิลล่าตามตีเสมอแมนซิตี้ได้ครับ1ประตูต่อ1จากโอเล่วัตกินส์ครับยิงได้ในนาทีที่47แมนยูขึ้นนำไบรตันเป็น3ประตูต่อ0จากบูโน่เฟร์นันเดสครับวันนี้ยิง1จ่าย1เช่นเดียวกันกับแพทริกดอกูครับก็ยิง1จ่าย1นะบูโน่จ่ายให้ดอกูยิงเข้าดอกูก็จ่ายคืนให้บูโน่ยิงเข้าเหมือนกันครับ
13: ครับ
12: ทำให้แมนยูนำไบรตันเจ้าบ้านเป็น3ประตูต่อ0ส่วนอีก2คู่ที่มีประตูครับซันเดอร์แลนด์หนีเชลซีไปเป็น2ประตูต่อ0จากจังหวะยิงของไบรอันบ็อบบี้ครับแล้วก็สกอร์บอร์ดเนี่ยขึ้นมาว่าเป็นมาลูกุสโตนะครับที่เข้าประตูตัวเองนะก็ซันเดอร์แลนด์นำเชลซี 2-0 ครับแล้วก็อีกสนามหนึ่งครับเซลเฮอร์สปาร์คครับของคริสตัลพาเลซอาร์เซนอลหนีเป็น 2-0 ครับจากโนนี่มาดูเอเก้ยิงได้ในนาทีที่48ครับแล้วก็เป็นประตูฉลองการได้ไปฟุตบอลโลกของมาดูริเก้นะ
13: มันควรไหมเนี่ยมันควรไปไหมเนี่ยตัวเนี่ย
12: ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่า
13: โปรพาเมอร์ไม่ได้ไปอ่ะบ้ามาก
12: ถ้าเทียบกับพาวเมอร์ถ้าเทียบกับโฟเดนแล้วเนี่ย
13: บ้าแล้ว
12: ทำไมถึงตัดสินใจเอามาดูเอเก้ไป
13: ตายตายตายตายจบแล้วโคตรตาย
12: ก็เขาก็สรุปกันมาว่ามันจะมีนักเตะที่ประมาณอารมณ์ประมาณว่าลูกรักของโค้ชอะที่แบบว่าโค้ชจะรู้แหละว่าวิธีใช้งานในนักเตะคนนี้เนี่ยเราต้องใช้งานมันยังไงอะไรอย่างนั้นนะก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโทมัสทูเคิลถึงหิ้วมาดูเอเก้ไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับ
13: ดับอนาคต
12: ก็จะพูดว่าไงดีล่ะ
13: พาวเมอร์โฟเดนเนี่ยมันต้องยืนแหละหลัก
12: คือต้องยอมรับอย่างนึงว่าโคพาวเมอร์กับฟิลโฟเดนน่ะตั้งแต่ยุคของแกเรธเซาเกตแล้วเหมือนกันนะที่ก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติไปเล่นทั้งยูโรทั้งอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยท็อปฟอร์มอ่ะถ้าเทียบกับตอนเล่นกับสโมสรน่ะนะมันก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละเรื่องนึงแหละที่ว่าทำไมถึงไม่ได้ติดไปนะแล้วก็บวกกับฤดูกาลนี้ทั้งพาวเมอร์แล้วก็โฟเดน
14: อ
12: ่ะมันไม่ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยในฤดูกาลนี้
14: ครับ
12: ส่วนมาดูเอเก้ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีถ้าเทียบกับสองคนนั้นอ่ะคือก็ไม่ได้ว่าดีเด่นไปกว่ากันนะมาดูเอเก้พาวเมอร์โฟเดนเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยนะครับแต่กลับกันนะส่วนตัวผมมองว่าบอกแกนกิฟไลท์อ่ะน่าจะมีโอกาสติดไปมากกว่าอีกในมุมผมนะผมมองว่ามอแกนกิฟไลท์อ่ะน่าจะได้โอกาสติดไปด้วยมากกว่าเพราะว่ามอร์แกนกิฟไลท์ก็ยิงประตูสำคัญให้กับฟอร์เรสต์ได้ในหลายๆนัดแล้วก็เป็นตัวหลักตัวสำคัญของมาเดียมฟอร์เรสต์แม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผลงานของฟอร์เรสต์ฤดูกาลนี้จะไม่ค่อยดีก็ตามแต่ว่าถ้าดูจากตัวผลงานของตัวนักเตะอย่างเดียวแล้วเนี่ยมอร์แกนกิฟไลท์ผมว่าฟอร์มดีกว่ามาดูเอเก้ฟอร์มดีกว่าพาวเมอร์ฟอร์มดีกว่าไอ้เจ้าโฟเดนด้วยมี2ประตูเพิ่มเติมครับเบิร์นสลีย์ตามตีเสมอวูฟเป็น1ประตูต่อ1จากเจ้าหนุ่มเฟมมิงครับซานเฟมมิงศูนย์หน้าชาวเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีก1คู่ที่มีประตูก็คือบอนมัตตามตีเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็น1ประตูต่อ1จากมาคัสทา

0: าเลย
1: ไอ้ยะ
2: ยิงตีไข่แตกให้เชลซีตามซันเดอร์แลนด์มาเป็น1ประตูต่อ2ครับส่วนลิเวอร์พูลนั้นเราก็ไม่พูดถึงดีกว่า
1: ครับ
2: แล้วก็เวสต์แฮมก็น่าจะตกชั้นไปแบบนี้แหละครับจบเจ้าๆกับลีดไปแล้วกัน
3: จืดๆนะจืดๆ
2: ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าไม่ได้ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดอะไรลิเวอร์พูลนะครับแต่พอเห็น
3: มันเล่นรอไอเดียไอ้ปงหนึ่งอาร์เน่คาร์ลอส
2: พอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกน่าเป็นห่วงอนาคตของลิเวอร์พูลว่าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกสักกี่ปีกันหรือไม่ได้ถ้ามองในมุมบวกถ้ามองในมุมดีถ้าอาร์เน่คาร์ลอสได้ทำทีมในแบบของเขาแบบเต็มๆได้แล้วเนี่ยคือดึงตัวผู้เล่นที่เขาต้องการเข้ามาได้ให้นักเตะได้เรียนรู้วิธีระบบการเล่นของอันเดอร์ชาร์ลอตแบบเป็นแบบที่เขาต้องการอ่ะมันอาจจะดีก็ได้มั้ง
3: ครับ
2: มั้งนะแต่ถ้าที่ดูแนวโน้มก็ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะ
3: ซิตี้เปลี่ยนตัวโควาซิชบุคคลที่ถูกลืมแล้วอาจจะโดนลืมไปแล้วด้วยนะครับโปรซีดยังอยู่นะลงมาเล่นแทนเซมินโย
2: ไม่แน่นะจบฤดูกาลนี้โควาซิชก็เป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนแมนซิตี้ปล่อยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ไปอ่ะอยู่ก็เหมือนไม่อยู่มันลืมยังไงไม่รู้นะฮะ
2: มันเจ็บบ่อยไงมาเจอโควาซิ
3: ชแล้วฉากนี้ครับที่ผมรอคอยฮะแวะมาดูฮะครึ่งหลังแบรนด์โดซินวาร์ฟพอปลอกแขนกับตันทีแล้วก็สแตนดิ้งโอเวชั่นครับพอปลอกแขนให้รูเบนครับมาสวมกอดกับรูเบนและน้ำตาครับน้ำตามาแล้วร้องไห้แล้วครับที่เอติฮัดครับทุกคนเข้าสวมกอดครับจอร์นสโตนก็กอดโฟเดนก็มาครับโบกมือบายบายอำลาให้กับเบอร์20ในตำนานครับแบนาโดซินวาครับกองกลางโปรตุเกสครับเป๊ปร้องไห้ฮะเป๊ปร้องไห้แน่นอนครับอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานครับ
2: 10ปีครับทำงานร่วมกันมานะแบนาโดซินวากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและใครว่าซาร่าเห็นกับตัวครับจังหวะหลุดขึ้นมาทางด้านขวามองหาเพื่อนแล้วเปิดเฉือนด้วยซ้ายครับคนจบเป็นเคอร์ติสโจนลิเวอร์พูลมาจนได้ครับ 1-0 จากเคอร์ติสโจน
3: ครับ
2: นาทีที่58คนแอสซิสต์เป็นโมซาร่าครับจ่ายเฉือนๆไซก้อยด้วยซ้ายครับเคอร์ติสโจนก็จะบึงเข้ามาซัดเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับลิเวอร์พูลมาจนได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประตูสุดท้ายของเขากับการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือเปล่าเช่นเดียวกับแอสซิสต์สุดท้ายของโมซาร่าหรือเปล่านะของโมซาร่าเนี่ยแอสซิสต์สุดท้ายอยู่แล้วส่วนเคอร์ติสโจนนี่ก็มันยังไม่คอนเฟิร์มชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีแต่ข่าวออกมาว่าน่าจะโดนปล่อยแหละนะแฟนๆก็ตบมือครับ
3: โอเคป่าวป่า
2: ที่ลิเวอร์พูลนี่ก็มี standing ovation ตบมือเหมือนกันนะให้กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับอดีตกัปตันของลิเวอร์พูลที่โดนเปลี่ยนตัวออกครับแม้ว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วนะย้ายไปอยู่กับเบนฟอร์ดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าพอโดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยแฟนๆลิเวอร์พูลก็ลุกขึ้นปรบมือให้เช่นกันครับอย่างที่บอกครับว่าไฮไลท์มันอยู่ที่2คู่นี้แหละกับการมันมีโมเมนต์การอำลาสโมสรการอะไรกันอย่างเงี้ยนะที่ซิตี้ปรบมือให้แบรนโดซีวาตอนโดนเปลี่ยนออกที่ลิเวอร์พูลก็ลุกขึ้นปรบมือให้กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับจังหวะโดนเปลี่ยนตัวออก
3: ร้องไห้อ่ะมานั่งร้องไ โมเมนต์นี้ครับ

0: เคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เขาพูดถึงการที่จบฤดูกาลนี้แล้วเบรนโดซิวาจะย้ายออกจากทีมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าพูดไว้ประมาณว่าเขานึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าซิตี้ที่ไม่มีเบรนโดซิวาลงเล่นจะเป็นยังไงคือตอนเดอบรอยถ้าผมจำไม่ผิดมันไม่มีคำพูดประมาณนี้ออกมาจากเป๊ปนะ
1: ครับ
0: ก็คือขายออกไปใช่ไหมตอนเอ๊ะเออใช่ตอนเดอบรอยก็คือโอ้แล้วแอสตันวิลล่าบุกนำซิตี้ว่าไงจอภาพใครยิงให้วิลล่า
2: ได้ไหมโดนลิฟต์ไหมเดี๋ยวเช็คก่อนนะโดนไหม
0: โดนไหมโดนลิฟต์ไหม
2: นิดๆนะผมทำไม่ได้นะล้ำนิดๆหรือเปล่า
0: ชอบช้ำระกำทรงเลยนะแหม่ทำ
2: ล้ำล้ำจังหวะแรกแต่ไม่ล้ำจังหวะสองนี่เดี๋ยวดูฮะเอาไงฮะดึงหลอกอย่างสวยครับได้หรือเปล่า
0: ส่วนเชลซีโดนเชลซีโดนใบแดงครับโอ้โหสกอร์ตามโดนใบแดงอีกหากไม่เหลืออะไรแล้วสิงห์ไออะไรนะสิงโตน้ำเงินคราม
2: ครับ
0: เวสลีย์ฟอร์ฟาน่าครับโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงครับได้ไหมลูก2บิลล่าแต่ตอนนี้เนี่ยสกอร์บอร์ดยังไม่ได้เด้งขึ้นมานะครับ
2: คุยอยู่ฮะการคุยอยู่แล้ว VR
0: ได้
2: ประตูฮะ
0: โอ้ประตูที่2ของวิลล่าและเป็นประตูที่2ของโอเล่วัตคินครับศูนย์หน้าชาวอังกฤษเอ๊ะวัตคินนี่ติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกใช่ไหม
2: ติดนะติด
0: โอ้เนี่ยครับบรรดาแฟนบรรดาเพื่อนร่วมทีมนี่เดินมาแบกฉลองประตูให้กับโอเล่วัตคินส์เลยครับ2ประตูในวันนี้และตั๋วได้ไปสหรัฐอเมริกากับทีมชาติอังกฤษโอ้ดูดิจับล้ำหน้าด้วยปลายส้นเท้าอ่ะ
1: อือ
0: เช็คล้ำหน้ากันด้วยส้นโอ้เอเวียคือถ้าจะมาเช็คล้ำหน้ากันด้วยจังหวะแบบนี้ปล่อยให้มันได้ประตูไปแต่แรกก็จบแล้วไม่ต้องเช็คหรอก
1: นะครับ
0: โอ้โหเล่วัดกินครับใครจะไปเชื่อครับนักเตะโนเนมสุดๆคนหนึ่งเลยครับโอเล่วัดกินวิลล่านี่ซื้อมาจากเบนฟอร์ดนะครับตอนที่ยังอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะผ่านมา5ปี6ปีครับกลายเป็นศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษแล้วเป็นศูนย์หน้าตัวสำคัญของแอสตันวิลล่าไปแล้วครับโอเล่วัตกิน
2: ส์เอาเลยเบนฟอร์ดตีเสมอริเวอร์ฮะ
0: โอ้โหลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นลิเวอร์พู
2: ลอาร์เน่สล็อตก็ยังเป็นอาร์เน่สล็อต
0: บางครั้งผมก็พูดตรงๆเลยนะก็หมดกำลังใจที่จะลุ้นที่จะเชียร์ลิเวอร์พูลกันนะ
1: ครับ
0: จากจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดคอสมาครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นการแย่เท้าสกัดเข้าประตูตัวเองหรือว่าเป็นการหม่งเข้าไปได้ครับของเนี่ยครับเควินสกาเดย์ครับดาวรุกเบนฟอร์ดเพราะว่ามันมีจังหวะแย่เท้าเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าให้เป็นสกาเด้ครับที่ผมตัวหม่งเข้าไปได้ครับเป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้กับเบนฟอร์ดมันก็ขนาดเราไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลเรายังท้อใจเลยว่าดูลิเวอร์พูลแล้วถ้าพวกที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาจะหนักกว่าเราสักกี่สิบกี่ร้อยเท่าวะเนี่ยเวลายังพอมีครับ20กว่านาที
2: ในเพจเนี่ยคนด่า
0: ปิดให้มันปิดฉากสวยๆหน่อยแอนดูโรบสันโมฮัมเหม็ดซาล่าเคอร์ติสโจนนะให้มันแบบโอ้โหปิดฉากตำนานนักเตะแบบสวยๆหน่อยสำหรับโอเลวัตกินนะครับก็ย้ายจากเอ็กเซเตอร์มาอยู่กับเบนฟอร์ดค่าตัวใน7 ล้านยูโรนะแล้วก็แอสตันวิลล่าครับซื้อมาในฤดูกาล2020ค่าตัวเนี่ย34 ล้านยูโรก็อยู่กับวิลล่ามา6ปีแล้วครับอย่างที่บอกครับตลอดระยะเวลา 5-6 ปีนี่ก็กลายเป็นดาวยิงคนสำคัญของแอสตันวิลล่าไปเลยนะโอเลวัตกินในวัย30 ปีครับกำลังจะไปผจญภัยที่สหรัฐอเมริกากับทีมชาติอังกฤษครับดูจากการประกาศรายชื่อ26 คนแล้วเนี่ยคิดว่าอังกฤษจะไปได้ไกลไหม
2: โอ้โหจอดเนี่ยรอบแรกอาจจะผ่านแต่รอบสองไม่ได้ไกลครับพูดเลยไม่มีทางได้ไกลเลยไม่มีโฟเดนไม่มีโฟพาวเมอร์ผมก็งงไม่เชื่องงมากเลยทำไมไม่เอาไป
0: สักครู่นะอาจารย
2: ์ครับก็ฟุตบอลโลกกลางปีนี้ก็ติดตามกันได้นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกนี่ก็เสียเวลา
0: ประมาณ16-17 วันโดยประมาณนะครับประมาณเดี๋ยวกันนะจะแข่งกันในวันที่11วันที่11มิถุนายนนะครับคู่แรกจะลงแข่งกันในเวลา2:00ก็จะเป็นค่ำคืนวันพฤหัสเท่าไหร่วันล่ะ2 อาทิตย์14 15 16 17ประมาณ17 วันนะครับ17 วันก็จะเริ่มมหกรรมกีฬาระดับโลกนะฟุตบอลโลกที่
2: เวสต์แฮมมาฮะแล้วเวสต์แฮมมาครับในที่สุดจนแล้วจนรอดครับ
0: แต่เวสต์แฮมต้องไปลุ้นให้เอเวอร์ตันตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะ
2: ต้องลุ้น
0: อาสเตียนอร์ทครับศูนย์หน้าของเวสต์แฮมทำประตูได้ครับไม่รู้ว่าจะเป็นประตูต่อชีวิตไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยเวสต์แฮมยังคงคะแนนตามหลังสเปอร์อยู่2คะแนนนะครับชนะในวันนี้เวสต์แฮมจะมี39 คะแนนส่วนสเปอร์ชนะไว้ในวันนี้เนี่ยจะมี41 คะแนน

0: เอ๊ะอังกฤษประเดิมสนามนัดแรกที่เขาเจอกับไทยวันเนี้ยทำไมผมหาอังกฤษไม่เจออ๋อเจอกับโอเชียนะครับนัดแรกของอังกฤษนะโอ้ยนัดแรกก็โหดแล้วว่าอังกฤษเจอโอเชียเจอกับลูก้าโมดิชอ่ะ
1: แพ้ไปก่อนเลยฮะเอาเลิกเอาชัย
0: ฟีฟ่าแรงกิ้งอังกฤษอยู่อันดับ4ครับส่วนโอเชียนี่อยู่อันดับ11นะโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันสำหรับรายชื่อที่ประกาศออกมานะครับที่จะได้ไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยของอังกฤษเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันสักหน่อยนะระหว่างนี้นะครับทีมชาติอังกฤษชุดลุยฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาสควอตมีใครได้ไปบ้าง3ผู้รักษาประตูนะครับมือ1คือเจอแดนพิกฟอร์ดแล้วก็2ผู้รักษาประตูสำรองดีนแฮนเดอร์สันกับเจมส์แทบฟอร์ดในแนวรับครับมีแดนเบิร์นเนี่ยแหละที่เขามองว่าเป็นตัวหลักของโทมัสทูเคิลเลยนะแล้วก็มีมาร์คเกฮีครับมีลีฟเจมส์เอสลีย์คอนซ่าติโน่ลิเวอร์เมนโตนิโกโอเรรีเจลิลคอนชาเดย์สเปนนะครับแล้วก็จอห์นสโตนซึ่ง3ชื่อหลังเนี่ยหลายคนเขาตั้งคำถามว่าเอาไปทำไมจอห์นสโตนแทบไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนซิตี้เลยในฤดูกาลนี้เจลิลคอนชาโอ้โหเพิ่งจะเคยติดทีมชาติชุดใหญ่อังกฤษแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ได้ไปลุยฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษแล้วก็รวมไปถึงเดย์สเปนครับที่ก็ฟอร์มไม่ได้ดีอะไรเลยสักเท่าไหร่กับการลงเล่นให้กับทอนแมมสเปอร์ในฤดูกาลนี้นะในกรณีของคอนชาเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยหลังจากย้ายจากลิเวอร์พูลอยู่กับเลเวอร์ก็ไปเป็นตัวหลักในเกมรับอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเลยนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่โทมัสซูเคิลตัดสินใจเลือกมาส่วนในแดนกลางเนี่ยมีเอเลียตแอนเดอร์สันครับมีจูดเบลลิงแฮมมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันมีคอบี้ไมนูมีดีแคลไลส์นะครับแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์ทำไปเล่นไปนี่ก็เบลลิงแฮมติดทีมชาติชุดใหญ่มา46นัดแล้วนะ
1: ครับ
0: เผลอแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหทำไป6ประตูนะครับในนามทีมชาติในแผงกลางนี่ก็ไม่ค่อยมีคำถามสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะไปตกอยู่กับที่เกมรับแล้วก็ในเกมรุกซะมากกว่านะส่วนในเกมรุกนะครับนำทีมโดยแน่นอนครับแฮร์รี่เคนแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีบุกโยซากะมาคัสแรดฟอร์ดเอเบเดชีอีสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนโนนี่มาดูเอเก้ไอแวนโทนีแล้วก็โอเล่วัตกินสองคนที่เป็นคำถามก็คือมาดูเอเก้กับไอแวนโทนี่ว่าเอาไปทำไม
1: ใช
0: ่ไอแวนโทนี่ระเบิดฟอร์มอยู่กับอาวาลีใช่ไหมในซาอุดิอาระเบียเนี่ยทีมต้นสังกัดเขาเนี่ยชื่อว่าอ่านว่าอาวาลีหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์กันนะนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่พาอาวาลีเนี่ยได้แชมป์AFC แชมเปี้ยนลีกเขาเรียกว่าอะไรนะแชมเปี้ยนลีก2เหรอใช่ไหม
1: เออ
0: เขาเรียกว่าแชมเปี้ยนลีก2ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับพาอาวาลีเนี่ยเป็นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2 2สมัยติดต่อกันนะไอแวนโทนี่นะครับฤดูกาลนี้ก็32นัด32ประตูโอ้เฮ้ยจริงดิ32นัด32ประตูในซาอุดีลีกครับส่วนใน AFC แชมเปี้ยนลีก2เนี่ย10นัด2ประตู3แอสซิสต์นะ แต่ว่าก็ถือว่าพาอาวารีเป็นแชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันนั่นแหละนะครับ
1: ครับ
0: ก็โอ้30 32นัด32ประตูนี่เฉลี่ยแล้วก็คือนัดละประตูเลยนะผลงานของไอวานโทนี่ในการลงเล่นให้กับอาวารีแต่ก็อย่างว่าแหละมันคือลีกซาอุดีอาระเบียใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้โหดหินเท่ากับลีกยุโรปก็เป็นรองดาวซันโวนะครับส่วนดาวซันโวเนี่ยเป็นทางจูเลียนควินโนเนสครับศูนย์หน้าชาวเม็กซิกันนะที่ทำไป33ประตูควินโนเนสนี่อยู่กับทางอัลคาเซียนะครับส่วนนายแวนโทนี่นี่ก็32ประตูคริสเตียโนโรนัลโดได้แชมป์แรกกับอัลนาเซอร์แล้วนะครับเมื่อฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเป็นแชมป์ซาอุดิอาระเบียโปลีกนะแชมป์แรกของเขานะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะก็ฤดูกาลนี้ก็กดไป28ประตูในเกมลีกครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็นัดปิดท้ายฤดูกาลก็ยิงไป2ประตูสำหรับโรนัลโดนะในนัดปิดท้ายนะครับถล่มดามักไป4ประตูต่อ1กี่ฤดูกาลล่ะโรนัลโดนี่กี่ฤดูกาลล่ะกับการน่าจะเป็นฤดูกาลที่3นะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะโอ้ไม่ใช่ครับถ้าเป็นเต็มๆฤดูกาลเนี่ยคือฤดูกาลที่3สำหรับโรนัลโดนะครับแล้วก็เพราะว่าเขาย้ายมาช่วงกลางฤดูกาลจากแมนยูมาอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ว่าถ้านับเต็มๆฤดูกาลเนี่ยนี่คือฤดูกาลที่3ของเขากับอัลนาเซอร์นะครับฤดูกาลแรกก็กดไป35ประตูฤดูกาลที่2 25ประตูแล้วก็ฤดูกาลที่3 28ประตูก็เกิน100ประตูในซาอุดิอาระเบียโปรลีกแล้วนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดในวัย41ปีแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าตัวจะชัดเจนแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาแล้วกับการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกส
1: อีกรอบนึงก็สุดยอดเราไม่ไหวแล้ว
0: ก็เบาๆ45เท่านั้นเองโถเอ้ย
1: สุดจริงนะถ้ามีอีกเกมผมยอมเลย
0: ทีมชาติอังกฤษนี่ในสายของเขานี่ก็จะมีโครเอเชียนิวซีแลนด์แล้วก็คอสตาริกานะครับสำหรับในสายของอังกฤษนะขออภัยอันนั้นมันเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่จะเจอนิวซีแลนด์แล้วคอสตาริกาส่วนในสายฟุตบอลโลกเนี่ยนัดแรกเจอกับโครเอเชียนะครับนัดที่2เจอกับกานาแล้วก็นัดที่3เจอกับปานามาก็น่าจะชิงอันดับ1กับโครเอเชียแหละเพราะว่าอีก2ทีมอย่างกานากับปานามาไม่น่าจะไหวนะถ้าชนะกาน่ากับปานามาไม่ได้นี่ก็เตรียมบินกลับเยอรมันได้เลยโทมัสทูเคิล
1: ครับก็ไปตกรอบ8รอบอะไรอีกแล
0: ้วอุ้ยถ้ารอบ8นี่ก็ถือว่าลึกแล้วนะเพราะว่าฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยมันจะ40เท่าไหร่ทีมนะ46ทีมใช่ไหมแล้วก็เหลือคัดเหลือกี่ทีมล่ะสำหรับฟุตบอลโลกรอบนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะผมขอนับก่อนนะ40 ท่าไหร่ทีม44ทีมหรือ48ทีมทั้งหมดเนี่ย48ทีมถ้าเอาไปสายละ2ทีมก็จะเป็น24ทีมแล้วก็หาทีมที่ดีสุดของแต่ละกลุ่มจะมาเข้ารอบต่อไปเนี่ย third place เนี่ยด้วยนะครับหาอันดับ3ดีสุดไปด้วยก็ยาวๆครับเท่าไหร่ล่ะ140กว่าแมตช์หรือน่าจะประมาณนั้นมั้ง140กว่าแมตช์การแข่งขันนะสำหรับฟุตบอลโลกรอบเนี้ย
1: ครับ
0: ส่วนข้อสรุปว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดสดนี่เงียบๆอยู่ใช่ไหมตอนนี
1: ้เงียบอยู่
0: ก็จาก48จะเหลือ32แล้วไป16แล้วไป8แต่เดิมเนี่ยเริ่มต้นที่32ทีมรอบแบ่งกลุ่มแต่คราวนี้เนี่ยมากลายเป็น48รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็คัดเลือกกันเข้ามาเหลือ32มันก็เลยเพิ่มแมตช์การแข่งขันขึ้นนะครับจาก32แล้วก็มาเป็น16รอบสุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบชิงซึ่งรอบชิงนี่ก็จะไปแข่งกันนู่นเลยวันที่19กรกฎาคมเวลา 14:00 นะครับแล้วก็สำหรับชิงอันดับ3เนี่ยจะไปแข่งกันในวันที่18กรกฎาคมเวลา 16:00นัดชิงนี่ไปจัดกันที่เมืองที่นิวเจอร์ซีย์นะส่วนในชิงอันดับ3เนี่ยไปจัดที่ฟลอริดานะครับที่ฟลอริดานะแต่ทำไมเลือกเป็นจัดที่นิวเจอร์ซีย์ไม่ได้จัดที่ไม่ว่าจะจัดที่เมืองหลักมากกว่านี้นะอย่างลอสแองเจลิสหรือว่าในนิวยอร์กอะไรประมาณนั้นนะเลือกที่นิวเจอร์ซีย์แอนโดเลวาซันครับ
1: เป็น 2-0
0: โอ้โหแต่ตราบใดที่สเปอร์ยังคงนำอยู่ 1-0 ก็ยิง 10-0 ก็เท่านั้นนะครับแต้มันตามกันไม่ทันอีกหนึ่ง standing ovation ที่แอนฟิลด์ครับเมื่อโรบินสันโดนเปลี่ยนตัวออกครับโอ้มีน้ำตาซึมเหมือนกันแอนโดเลวาซันชาแนลเฮดเดอร์สันครับอดีตเพื่อนร่วมทีมก็ลุกขึ้นปรบมือให้ด้วยครับ
1: เซเรียอาอิตาลีนาโปลีนำอูดิเนเซ่แค่1-0นะครับจากลูกยิงของผู้ชายที่ได้ดิบได้ดีเหลือเกิน
0: ครับขอชื่อหน่อย
1: วาสมุทพอยรุนครับ
0: ประตูที่12ของเขาในกาโชซิลาฤดูกาลนี้ครับท็อปฟอร์มมาก
1: ๆออกจากแมนยูแล้วเก่งจริงๆ
0: ประตูที่2ของเวสต์แฮมนะครับได้จากเจลอตโบเวนครับหนึ่งในเป้าหมายที่มีข่าวกับแมนยูและก็ลิเวอร์พูลนะแล้วก็ถ้าวันนี้เวสต์แฮมตกชั้นจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะเริ่มเปิดดีลเจรจาดึงตัวกันในเร็วๆวันนี้เลยนะครับถ้าแมนยูเอาจริงหรือว่าถ้าลิเวอร์พูลเอาจริงนะแต่บูเวนก็เท่าไหร่แล้วล่ะ30เท่าไหร่ล่ะ29ปีอายุ29ปีนะครับก็หัวจริงก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลกับแมนยูสนใจจริงเหรอแต่ถ้าจะดึงไปเป็นอะไหล่สำรองของพวกไบอาในโมโมของพวกมาเทอุสคุณย่าก็พอจะโอเคอยู่นะ เพราะว่าประสบการณ์เจอร์ร็อตโบเว่นก็ในพรีเมียร์ลีกก็สูงอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าลิเวอร์พูลจะดึงไปจะดึงไปแทนโมซาล่าตรงๆเลยก็พอได้อยู่แหละแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะน้อยไปสักหน่อยไง29แล้วอ่ะแล้วปีนี้จะอายุครบ30ด้วยนะครับสำหรับเจอร์ร็อตโบเว่นนะ
1: ก็พอได้อยู่นะโบเว่น
0: ก็ถ้าค่าตัวไม่สูงแล้วดึงไปใช้งานสัก 2-3 ปีก็โอเคอ่ะแต่ก็น่าจะไปในมุมของตัวสำรองอ่ะผมว่านะแต่ถ้าไปอยู่กับทีมระดับกลางๆไปอยู่กับนิวคาสเซิลไปอยู่กับสเปอร์ไปอยู่กับทีมอื่นๆเนี้ยฟูลแลมเอเวอร์ตันอะไรเงี้ยโอเคย้ายไปเป็นตัวจริงอ่ะมันได้อยู่แต่ถ้าไปอยู่กับพวกลิเวอร์พูลแมนยูอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไปเป็นตัวโรเตชันมากกว่าไม่น่าจะแบบว่าย้ายไปในอายุในจังหวะอายุเท่านี้แล้วจะได้ไปเป็นตัวหลักตัวสำคัญเลยมันก็ดูจะผิดกับสิ่งที่ทั้งสองทีมทำมาก่อนหน้านี้คือดึงตัวเพื่อเล่นฝีเท้าดีแต่ว่าอายุยังน้อยไงไม่ได้ดึงพวกตัวอายุเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะแต่แมนยูก็เคยดึงคาเซมิโร่มาในวัย 28-29 เหมือนกันนี่เนาะดึงไอ้เจ้าชื่อว่าอะไรนะกองหลังฝรั่งเศส
1: วาลาน
0: วาลานในวัย 28-29 ปีเช่นกันก็ได้มั้งสำหรับแมนยูนะ
1: ก็เป็นปกติอยู่แล้วครับช่วงหลังๆตั้งแต่พวกดึงซาตันดึงคาวานี่มาอยู่คาเซมิโร่วาลาอะไรก็ปกติครับอายุ30แล้วก็มาบั้นปลายที่แมนยูสัก 2-3 ปีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้ครับอายุ30ก็มายังมาได้นะยังใช้ได้อยู่อ่ะ4-5 ปี
0: พูดถึงนักเตะอายุเยอะแล้วเนี่ยที่แมนยูดึงมา
1: ดีๆท
0: ั้งนั้นพอมองย้อนกลับไปเฮนริก ลาร์สันนอกจากจะพาแมนยูประสบความสำเร็จได้แชมป์แล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับเฮนริก ลาร์สันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จนะ เป็นคนจ่าย2แอสซิสต์ในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดให้ไอ้เจ้าใครล่ะเอโต้กับใครอีกสักคนเนี่ยทำประตูได้ในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ คือเป็นใช้คำว่าปิดทองหลังคาได้เต็มๆแหละสำหรับเฮนริก ลาร์สันอ่ะคืออาจจะไม่ได้บิ๊กเนมเท่ากับนักเตะคนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหประสบการณ์แล้วก็ฝีเท้าเนี่ยเทียบเท่ากับพวกนั้นได้สบายๆนะครับเฮนริก ลาร์สันสุดหน้าชาวสวีเดนก็เป็นรุ่นพี่ของสลาตันแหละพูดตามตรงนะตามจริงผมชอบมากๆเลยนะเฮนริก ลาร์สันเนี่ยยิ่งตอนที่ไวเดดล็อกแล้วเล่นอยู่กับไอ้เจ้าเซลติกอ่ะ
1: ครับ
0: ผมชอบมากเลยแบบคาแรคเตอร์มันเป็นแบบถูกเครื่องจักรสังหารประตูแบบก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าทำไมถึงยังอยู่กับเซลติกได้ตั้งหลายปีก็ไม่รู้นะเฮนริก ลาร์สันเนี่ยเฮนริก ลาร์สันนะครับก็เป็นตำนานคนหนึ่งของเซลติกย้ายจากเฟนเยนูดในเนเธอร์แลนด์นะครับไปอยู่กับเซลติกเนี่ยไม่ค่อยนานครับ7ปีโอ้โหไปอยู่กับเซลติก7ปีเลยนะ 221ประตู174อ่า221นัด174ประตูนะครับในการลงเล่นในสกอตติชแชมเปี้ยนชิพนะของสกอตแลนด์นะครับให้กับเซลติกไปอยู่กับบาร์เซโลนา2ปีก็พาบาร์ซ่าเป็นแชมป์ยุโรปได้ด้วยนะแล้วก็มาอยู่กับแมนยูครึ่งฤดูกาลช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเองแต่ก็พาแมนยูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกป่ะได้แค่พรีเมียร์ลีกป่ะหรือว่ายังไง
1: น่าจะนะน่าจะได้พรีเมียร์ลีกครั้งหนึ่งแมนซิตี้เบอร์22
0: เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูฤดูกาล 2006-2007 นะครับ
1: ครับ
0: แต่ไม่แน่ใจว่านอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วในปีนั้นแมนยูได้แชมป์อื่นด้วยไหม 2006-2007 เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับไม่ได้ลีกครับไม่ได้พรีเมียร์ลีกถ้วยเดียวปีนั้นนะพรีเมียร์ลีกถ้วยเดียวโอ้โหที่แอนฟิลด์ทนเวลาบาดเจ็บไม่ค่อยนานครับ10นาที
1: ไปสี่พดรถเยอะแยะ
0: ก็เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่มีจังหวะหยุดเกมปัญหาการเช็คอาการบาดเจ็บของอีไบมาโกนาเต้นะครับเอาแต่ซิตี้โดน VAR ยังไงยังไงฮึเล่าสิ
1: โดน VAR ยึดเหรอเนี่ยผมต้องหลับไปดูซิตี้เหนื่อยเท่าไหร่โดนยึดนะฟิลฟอร์เดน
0: โอ้โห
1: ครบ10นาทีเหมือนกันครับที่ซิตี้ไอ้จังหวะตูดล้ำหน้าฮะออฟไซด์ของฟิลฟอร์เดนฮะ
0: โอ้
1: ก่อนงอนไปหน่อยฮะ
0: ผมพูดจริงนะเช็คลำหน้ายุคนี้มันเล่ทุลังจริงโอ้โหสเตเดียมออฟไลท์ครับซันเดอร์แลนด์กับเชลซีก็ทด10นาทีนี่วันนี้เขานัดกัน10นาทีหมดเลยเนี่ย
1: ให้เต็มที่นัดสุดท้ายแล้วทดอีกสักครึ่งชั่วโมงเล่นให้เต็มที่สั่งลาเล่นให้มันคุ้มค่าไฟซึ่งเรา
0: จะ
1: ไม่น่าทันนะฮะก่อนจะไปก็ไปฝากบาสเกตบอลดีกว่าปล่อยฟุตบอลให้เขาเล่นที
0: ่ก่อนไปบาสครับบ้าบอลมากครับที่เซลเฮอร์สปาร์คตีไข่แตกนาทีที่89จากชองฟิลิปมาติต้าครับตามตีอาร์เซนอลขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2 90บวก1ครับตีเสมออาร์เซนอลเป็น2ประตูต่อ2จากเยเรมี่เปโนแนวรุกชาวสเปนครับโอ้โหโรนัลดาบี้เสมอกัน 2-2 ครับตอนนี้โอ้อาร์เซนอลอะไรวันนี้นำ 2-0 ครับเจอตีเสมอ 2-2 ในช่วง2นาทีท้ายเกมโอ้เอาไปนัดส่งท้ายพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: อ่ะ NBA ว่ามานัดชิง
1: ก็คู่นี้คู่สายนี้สุดมันอยู่แล้วครับสเปอร์ครับสัมภาษณ์ไม่ได้แล้วเล่นในบ้านเจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ครับโอเคซีนำ3ประตู3ต่อก็2ต่อ1เกมอยู่นะครับตอนนี้มาช่วงชิงความได้เปรียบในบ้านโอเคซีครับมาชนะไปนัดที่แล้วครับนัดนี้ยังเล่นในบ้านซานอันโตนิโออยู่ครับถ้าชนะนี่นัดหน้ากลับไปปิดแมตช์ที่บ้านโรเมซีได้เลยนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนิวยอร์กสบายแล้วเข้าไปรอแล้วเพราะนำคลิปแลนด์3-0นะครับสบายสบาย
0: โอ้โหโอเคซีชิงเงินนิกเหรอ
1: ก็เปอร์ยังมีลุ้นอยู่นะครับ
0: ส่วนประตูตีเสมอ 2-2 ของเยเรมี่ปีโน่นะครับเวียจับลำหน้าครับไม่ได้ครับยังคงตามหลังอาร์เซนอลอยู่1ประตูต่อ2น่าจะตามเกมได้อีกสักแป๊บหนึ่งครับ มันรอลุ้นหน่อยว่าลิเวอร์พูลจะปิดฉากนัดสุดท้ายอำลาอะไรแอนดูโรบสันกับโมเมซาร่าด้วยผลเสมอ 1-1 หรือเปล่าครับอุตส่าห์ทดให้ตั้ง10นาทีแล้วแล้วก็ใบเหลืองโอ้โหว่อนเลยครับช่วงท้ายเกมก่อนหน้านี้ก็เยนเน็ตครับโดนใบเหลืองไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นคอลลินครับที่โดนใบเหลืองไปอีก1คนของทางเบนฟอร์ดโดนเปลี่ยนตัวออกไปทั้งคู่แล้วด้วยนะครับสำหรับโมซาร่าแล้วก็ทางแอนดูโรบสันผ่านมาแล้ว5นาทีครับยังคงเสมออยู่1ประตูต่อ1จังหวะฟรีคิกของเบนฟอร์ดครับจะทีเด็ดไหมเปิดโค้งไปลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเข้าซองของอลิสันส่วนคู่ดึกนะครับของค่ำคืนนี้เนี่ยในเวลา 1:45 ครับนัดสุดท้ายของเกาโชซิลานะครับมีเอซิมิลานพบกับกายารีเคโมเนเซ่พบกับโคโมเลเช่พบกับเจนัวตูรินดาร์บี้ครับโตริโน่พบกับยูเวนตุสแล้วก็ปิดท้ายด้วยเวโรน่าพบกับโรม่านะครับโรม่ายูเว่โคโมและเอซิมิลานต้องชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันในเวลา 14:00 ครับลาลีกาสเปนวิลเลียเรียลจะลงเล่นกับอาตเลติโกมาดริดและจะเป็นการแย่งตำแหน่งอันดับ3ของลาลีกาสเปนในฤดูกาลนี้ครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี่เหมือนจะแต้มเท่ากันอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดนะ69คะแนนเท่ากันนะครับนัดสุดท้ายต้องมาแย่งกันครับว่าใครจะได้จบอันดับ3 69คะแนนเท่ากันผลต่างประตูได้เสียบวก22เท่ากันแต่บีเรียลทำประตูได้มากกว่านะครับ67ประตูในขณะที่อาตเลติโกมาดริดทำได้61ประตูอาตเลติโกมาดริดเลยอยู่อันดับ4แล้วก็บีเรียลอยู่อันดับ3นั่นเองนะครับก็มาชิงกันว่าใครจะได้จบอันดับ3ในฤดูกาลนี้ซึ่งตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ย 15-16 ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาตเลติโกมาดริดจะไม่เคยพลาดท็อป3นะถ้าครั้งนี้พลาดท็อป3ก็จะเป็นครั้งที่2ของประวัติการทำงานของดีโก้ซิมิโอเน่นะครับที่ไม่ได้จบท็อป3ลุ้นจากลูกเตะมุมจังหวะสุดท้ายก่อนจะอำลากันในค่ำคืนนี้ครับโดมินิกโซบอสไลน์เปิดโค้งมาบอลตกแล้วโอ้ไม่มีลุ้นแล้วครับ ก็น่าจะลากันด้วยจังหวะนี้แล้วนะครับของลิเวอร์พูลเหนื่อยหน่ายใจจริงๆทีมของอาร์เนอร์ชาร์ลอตมารอดูครับในฤดูกาลหน้าว่าจะผลงานดีขึ้นไหมในวันที่ไม่มีโมซาร่าไม่มีแอนดูลูบัสแล้วจะได้ใครมาทดแทน2คนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับโฟโตเกมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ 3:30 ถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้เรา2คนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Follow the Game
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงษ์วันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ประชุมฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประพลกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงษ์นี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกไตรยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรและมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น
พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางทีมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นอีกที่สักสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม6 ทุ่มตีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยพระไอ้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงออกมามองๆดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยพวกก็มายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่นักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นโดยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นจะต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น
นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมได้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่เรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็ครูจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่ท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่มาบ้วนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดกอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่เราคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจแต่ไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นผู้ต่างตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามสองผู้มันจะโรคมันก็ไม่ใช่ตามความโรคคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโรคนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโรคมันไม่ดีบางทีโรคตัวเชื้อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง
เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้น่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสนะจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าคนยังไงตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ที่นั่นเพื่อนก็มาอยู่ที่นั่นใครมาอยู่ที่นั่นนี่คือเราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลย

0: จี้จิตใต้จิตเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูจะเอ้ามันจิตใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วจิตเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่ามันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหมอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไม่อยากทำเพียรได้ไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์
2: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะคันข่าว

0: ค้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทําไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมี2อย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด2อย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนมันต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานาคาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอะไรจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี่มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดเดียวอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในวิจัยพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรานี่ผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างนะมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมากัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่คล้ายกับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตนี่ถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการไม่มีชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั้นเนี่ยถ้าพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกเนี่ยอย่างนี้มันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่าสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนั่นทุกคนนะไอ้ความเกะกะล่าลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกโกงกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 น.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
8: เมื่อเวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 น.เปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่
9: การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสปิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือรวมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่25พฤษภาคมครับวันนี้ที่รอคอยบางคนตื่นมาวอร์มนิ้วตั้งแต่ตี5เพื่อที่จะกดยืนยันลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวอย่างนี้ครับ Daily News นี่พาดหัวใหญ่เลยไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40 30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนวันนี้กระทรวงการคลังปรับระบบใหม่รับ 300,000 ต่อวินาที เอาอีกฉบับหนึ่งไทยรัฐพาดหัวว่าโว้เป๋าตังไม่ล่มรองรับได้ 300,000 คนต่อวินาทีคนที่ออกมาโว้เนี่ยโฆษกกระทรวงการคลังออกโรงการันตีนี่คือพาดหัวข่าวแต่ที่ไหนได้ท่านผู้ฟังครับล่มแล้วจ้าล่มแล้วครับเพียงแค่นาทีแรกครับล่มเลยอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองครับล่มน้องๆทีมงานที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยทุกคนการันตีล่มครับแม่ไหนว่าจะไม่ล่มท่านโฆษกกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณกิจให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของระบบเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี่ท่านให้สัมภาษณ์อย่างนี้ให้สัมภาษณ์ว่ารอบนี้กระทรวงการคลังมีการปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังให้รองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายต่อวินาทีเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมามั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอน ไงมันล่มล่ะท่านโฆษกนะเอาเดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกก็แล้วกันนะครับแต่คงจะไม่น่าจะมีปัญหามั่งสักพักหนึ่งก็คงจะเข้าที่เข้าทางเพราะสาเหตุหนึ่งคงจะพร้อมกันเกิน 300,000 คนหรือเปล่านะท่านผู้ฟังครับนั่นคือไทยช่วยไทยพลัสยังมีเวลาจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะทีนี้ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสหน่อยครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินได้พบปะกับชุมชนคนไทยในกรุงปารีส ที่วัดพุทธนานาชาตินะครับมีรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมซาบิดาไทยเศรษฐ์นะมาถวายพระเกียรติและก็ร่วมถวายความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงพระกรณียกิจทั้งเรื่องผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยนะครับเอาฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
3: วันนี้ที่มาเนี่ยก็มีรองนายกนะครับเรามาถวายพระเกียรติมาร่วมถวายความยินดีกับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีพระองค์ท่านทำเรื่องของผ้าไทยทำเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับตลอดจนเรื่องของอาหารไทยทุกอย่างเนี่ยเป็นอันมากจนได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Le Chong d'honneur พูดถูกป่ะ
4: ถูก
3: ค่ะ Le Chong d'honneur หรือ Legend of Honorนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่เป็นระดับของ Republic นะครับของสาธารณรัฐของฝรั่งเศสนะครับมีการถวายเมื่อเย็นวันนี้นะครับและนอกจากนี้ก็ท่านก็จะได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการแต่งกายชุดไทยนะครับแล้วก็ศิลปะไทยต่างๆที่พิพิธภัณฑ์ผมจำไม่ได้เลยละมดอะไรนะ
5: ละมดองค์มาเจสเต้
3: นะครับซึ่งก็จะมีพิธีใหญ่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะพวกผมก็จะอยู่มีรองนายกมา2คนเอามา3คนด้วยนะแต่ที่มากับผมนี่2คนอีกท่านหนึ่งน่าจะถึงวันพรุ่งนี้ no sorry ปักดงนะครับ4คนรองนายก4คนนะครับไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกทั้ง4คนเนี่ยมาเยือนต่างประเทศในวาระเดียวกันมีท่านรองเอกนิตินะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีท่านรองศรีหศักดิ์นะครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวค่ำนี้จะมีท่านรองนายกสุปจีรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์บินตรงมาจากประเทศจีนเลยแล้วก็น่าจะวันพรุ่งนี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาอวเทคโนโลยีก็คือรองยศชนันอาจารย์เชนนะทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็จะมาร่วมในงานที่MAD นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในคืนวันจันทร์เช่นกันนะครับตัวผมเองแล้วก็รองนายกเอกนิติแล้วก็รองนายกยศชนันนะครับก็จะไปพบหารือกับทางท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองนะครับที่เอเลเซ่เป็นการหารือเขาเรียกโอเวอร์ดินเนอร์นะครับซึ่งท่านก็ได้เชิญเป็นวงเล็กมากซึ่งคนเชื่อว่าการไปพบปะแบบนี้มันก็จะมีการพูดในเนื้อหาสาระได้มากขึ้นมีความใกล้ชิดนะครับสามารถที่จะเปิดอกเปิดใจกันในการที่จะพูดในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ของคนไทยของประเทศไทยแล้วก็อนาคตที่เป็นพื้นฐานที่ดีของประเทศไทยเรามีของดีๆมากมายที่เราสามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประชาชนของพวกเราครับก็ฝากพี่น้องคนไทยในฝรั่งเศสนี่ว่าขอให้ท่านได้เป็นทั้งแอมบาสเดอร์นะครับของประเทศไทยให้พวกเราทุกคนนะครับยังมีโอกาสที่เราสามารถที่จะ ขายของให้กับเขาชักชวนเขาไปลงทุนนะครับ
1: นั่นคือนายกรัฐมนตรีพูดกับคนไทยในฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่การทำมาค้าขายอีกเรื่องหนึ่งนายกอนุทินได้ตอบคำถามคนไทยเกี่ยวกับเรื่องไทยกับกัมพูชาครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปิดด่านนายกยืนยันไม่มีการเปิดไม่มีการเปิดด่านใช้คำว่าไม่เปิดแม้แต่กับพีเดียวฟังเสียงของนายกอนุทินเรื่องไทยกัมพูชาครับ
3: ผมดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยก็รับรองครับว่าด่านไม่เปิดนะครับรับรองครับว่
5: า
3: อาทิตย์ปไตยของเราโอ้ยเลือกถูกมาตั้งแต่วันที่8กุมภาแล้วแสดงว่าอาทิตย์ปไตยให้คำยืนยันว่าอาทิตย์ปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทย

0: ไปเปิดตัวที่สมาคมธรรมศาสตร์ที่สาทรนะครับบอกว่าจะลงสมัครในนามอิสระครับได้มีการพูดคุยกับทุกคนแล้วเพราะการลงอิสระต้องเข้าใจว่าสกมีหลากสีต้องการสื่อสารและทำงานร่วมกับทุกสีอย่างไร้รอยต่อก็ต้องลงอิสระเพราะจะได้เข้าได้กับทุกคนถามถึงความมั่นใจว่าจะสู้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ไหมเพราะกระแสนิยมเขาสูงหม่อมกรตอบว่าคุณชัดชาตินี่มีโอกาสทำงาน4ปีแต่ใน4ปีนี้คิดว่าตนคิดว่าสามารถทำเพิ่มเติมและต่อยอดได้หลายเรื่องที่คิดว่าเป็นผลงานเช่นทราฟิกฟองดูก็เป็นผลงานของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองทำมาตั้งแต่ปี2561แต่ว่ามาดังในสมัยผู้ว่าชัดชาติซึ่งก็คิดว่าตนเองสามารถต่อยอดได้อ้าวฟังเสียงของหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ครับ
1: การลงอิสระเนี่ยต้องเข้าใจเราสกเนี่ยเป็นสกที่หลากสีมีทั้งสีส้มสีแดงสีฟ้านะครับและอิสระก็มีดังนั้นผมต้องการที่จะสื่อสารหรือก็ทำงานร่วมกับทุกสีได้อย่างไร้รอยต่อดังนั้นถ้าผมควรจึงควรลงอิสระนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราจะได้เข้าได้กับทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนแล้วก็คิดว่าก็ขอลงแบบอิสระครับก็ต้องบอกกราบเรียนว่าเรื่องนี้ก็คือท่านก็บอกให้ทำไปนะครับแล้วก็จับหัวนะครับก็เป็นการให้พรไปเพราะว่าท่านมองว่าท่านไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วนะปัจจุบันเนี้ยไม่ยุ่งเลยแล้วก็หมายถึงว่าการลงอิสระของผมเนี่ยข้อดีก็คือว่านโยบายต่างๆผมตอบได้อย่างเต็มที่เต็มปากว่าผมไม่มีบทจากพรรคการเมืองว่าผมจะต้องพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรดังนั้นสิ่งที่ท่านเห็นบนเวทีเนี่ยมันมาจากใจที่ผมอยากจะแก้ไขปัญหากทม.จริงๆนะครับนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยผมยินดีรับข้อเสนอและก็ยินดีที่จะเป็นรับเป็นนโยบายได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวผมเองก็แต่ทีมงานที่มาช่วยทั้งหมดหรือที่ปรึกษาที่มาช่วยเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นคนเก่งทั้งสิ้นอยู่แล้วอย่างที่ท่านเห็นกันนะครับ
2: ดูเหมือนว่าจะชาติจะกระแสคุณภาพแรงมากคิดว่ามีจุดอะไร
1: ครับก็ต้องกราบเรียนว่าท่านก็มีโอกาสได้ทำ4ปีนะครับแต่การทำ4ปีของท่านเนี่ยก็ยังมีข้อที่ผมคิดว่าผมเพิ่มเติมได้นะครับหลายเรื่องที่ประชาชนมองเห็นเป็นผลงานเนี่ยอย่างทราฟิกฟองดูก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นผลงานของท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเพราะทำมาตั้งแต่ปี61แต่มาดังในสมัยท่านชัดชาติซึ่งผมก็มองว่าผมสามารถต่อยอดสิ่งเหล่านั้นมาได้ก็คิดว่าจริงๆเนี่ยกระแสก็เป็นสิ่งที่ท่านเพราะท่านได้ทำงานมาก่อนแต่จริงๆก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องนึกตระหนักอยู่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าตระหนักกันแล้วแหละว่าเราอยู่ในวิกฤตทุกอย่างไม่ว่าพลังงานหรือสงครามหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราต้องการคนที่นอกจากทำงานแม่บ้านแล้วซึ่งผอ.เขตก็ทำอยู่นะครับเราต้องการคนที่เป็นแม่ทัพที่จะนำพาฝ่าวิกฤตไปได้เพราะวันนี้ผมเชื่อว่าวิกฤตยังมาไม่เต็มนะผมเชื่อว่าสินค้าอะไรต่างๆการจ้างงานอะไรต่างๆจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็คงต้องให้โอกาสคนที่มองเห็นปัญหาผมคิดว่าผมมองเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วก็มีแนวทางแก้อย่างที่ท่านได้ฟังไปนะครับก็คิดว่าเราพร้อมที่จะทำงานให้กทม.ให้ดีกว่าเดิมครับ
0: เสียงของหม่อมกรครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีเอาว่าที่ผู้สมัครอีกรายหนึ่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีที่จะลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงความหวังในการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ครับเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะเป็นความหวังของประชาชนคิดว่าการลงพื้นที่การเสนอนโยบายในอนาคตบวกกับนโยบายของสกในแต่ละเขตที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์ฟังเสียงของคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับ
3: ผมคิดว่าในช่วงแรกตอนนี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้เปิดตัวในเรื่องของนโยบายทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องของการที่เห็นตัวตนของผมนะครับที่ทำไมถึงเข้ามาสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วทำไมถึงต้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วเพราะเหตุใดเราถึงได้มีว่าที่ผู้สมัครสก

0: ทั้ง50เขตหลายๆส่วนตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบพร้อมๆกันนะครับที่ทำให้ณตอนนี้เนี่ยเรื่องของการที่ว่าโพลจะเป็นรองหรือว่าใครจะนำหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครล่าสุดก็เห็นมีโพลออกมานะครับจากเดิมที่ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆท่านหลายๆแคนดิเดตเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนกรุงเทพอาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่าจะไปเลือกตั้งหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโพลอีกอันนึงออกมาว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งก็แสดงว่าการเปิดตัวหรือว่าการที่มีการนำเสนอในเรื่องของผู้สมัครที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนกรุงเทพมีความหวังนะครับว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้กรุงเทพสามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดก็คิดว่าการที่เราลงพื้นที่การนำเสนอนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็บวกกับนโยบายของสกในแต่ละเขตพื้นที่ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามเขตต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์และอย่างวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ดีแต่จะเห็นว่าผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านรองหัวหน้าที่ดูแลเรื่องของกทมคุณสกลทีพัทยาคุณหรือแม้กระทั่งในส่วนของที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจคุณกรจติกาวณิชอดีตส.ส.กรุงเทพหลายสมัยอย่างคุณองอาจเนี่ยก็ให้ความสำคัญมาลงพื้นที่เพื่อที่จะมาให้คำแนะนำช่วยดูเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาคนเดียวล่ะครับผมมาด้วยองคาพยพที่มีความสามารถมีความรู้มีประสบการณ์บวกกับว่าที่ผู้สมัครส.ก.ที่ลงพื้นที่ตลอดต่อเนื่องมาเรียกว่าไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่หลาย10ปีเลยก็มีหลายท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความมั่นใจครับว่าการทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะนำประโยชน์สูงสุดมาให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเลยครับ
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์ครับสวนดุสิตโพเขาไปสำรวจเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18กลุ่มตัวอย่าง 1,179 คนนะครับสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากได้อยากให้เป็นคืออันดับหนึ่งนำโด่งเลยครับชัดชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.68 อันดับสองชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.9 ครับสามคมสันพันวิชาติกุลร้อยละ 4.75 มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ 2.7 อนุชาบุรพชัยศรีร้อยละ 1.87 ครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรร้อยละ 1.53 ครับแล้วยังไม่ตัดสินใจเนี่ยมีแค่ 13.57% เองนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งสกกลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกสกจากพรรคประชาชนร้อยละ 35.2 รองลงมาผู้สมัครอิสระ 26.55 นี่แล้วก็ผลสำรวจระบุว่าหลังจากได้ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วกทมน่าจะดีขึ้นร้อยละ 78.03 ครับนี่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะมีคำเตือนมาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับเตือนผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มหวังเหล่าจีปลอมหรือว่าลอกเลียนแบบซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมายผู้ขายที่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับสูงสุดถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเครื่องหมายการค้าหวังเหล่าจีเนี่ยได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องแล้วและเจ้าของสิทธิ์กำลังดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ทำการละเมิดครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีร้านอาหารจีนโดยเฉพาะร้านอาหารหม่าล่าหลายแห่งครับ ขายเครื่องดื่มสมุนไพรกระป๋องสีแดงยี่ห้อหวังเหล่าจีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศไทยทำให้ผู้จำหน่ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญานะครับทั้งมาตรา272วงเล็บ1 273แล้วก็274รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งมีโทษจำคุกและก็ปรับด้วยนะครับบริษัทที่เขานำเข้าอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือบริษัทมันติแอคเซสลิมิเต็ดเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับแล้วก็นำเข้าสินค้าเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจีตั้งแต่ปี2553นะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนและก็มีขายในร้านอาหารและภัตตาคารรวมทั้งร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยฉะนั้นท่านที่เป็นผู้ค้าทั้งหลายเนี่ยกรุณาทำให้ถูกต้องนะครับอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะฮะของเขาเนี่ยเขาจดทะเบียนถูกต้องนำเข้าอย่างถูกต้องมีเครื่องหมายการค้าถูกต้องหมดแต่ของผู้ค้านี่ก็มาเรียนแบบลอกเรียนแบบเขาแล้วก็ขายถูกกว่าเขานะครับท่านผู้ฟังสังเกตได้นะครับเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจีเนี่ยถ้าของจริงของแท้ของถูกต้องเนี่ยจะมีแถบสีดำข้างบนกระป๋องนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นคุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนได้แล้วนะครับไม่ล่มแล้วนะครับเอาวันนี้วันจันทร์ก็จะได้พูดคุยสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม
5: ครับ
1: อาจารย์จะเอาโครงการ60ต่อ40กับเขามั้ย
5: อ๋อครับผมวันนี้วันแรกนะคุณณรพงศ์ครับ
1: ใช่ครับ
5: วันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
5: 60 40
1: ครับ
5: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเนี่ยคุณณรพงศ์ต้องเปิดแอปกระเป๋าตังค์ดูนะ
1: แน่นอนอยู่แล้วอาจารย
5: ์ครับเพราะว่าวันนี้คิดว่า30ล้านคนนะครับมีสิทธิ์อย่างไรก็ตามเนี่ยวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะครับตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 22:00 น.นะครับรอบที่จะเปิดระหว่างวันจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะคุณระพงคิดว่าระยะวันที่25ถึง29 30ติดเนี่ย30ล้านคนเนี่ยจะเต็มก่อนไหมคุณระพง
1: ผมว่ามีโอกาสเต็มก่อน เพราะว่ารอบนี้เนี่ยจำนวนเงินที่จะเข้าสู่เป๋าตังสำหรับผู้ได้สิทธิ์เนี่ยมันจะเยอะกว่าเฟดหรือว่าช่วงที่ผ่านมานะอาจารย
5: ์ครับ
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ย มันสักประมาณ 2,000 1,000 อย่างเงี้ยคราวนี้มันจะเป็น 4,000 แต่ว่าจะได้เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนฉะนั้นรวมกันก็จะเป็น 4,000
5: ครับ
1: ซ
5: ึ่งการได้รับสิทธิ์เนี่ยตั้งไว้30ล้านคนทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
5: อย่างไรก็ตามเนี่ยเงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับโครงการนี้เน้นเขาบอกว่าคนที่ทำงานชั้นกลางอ่ะนะ
1: ครับ
5: แล้วก็มนุษย์เงินเดือนในรูปแบบนะครับการจ่ายทั้งหมด60-40ที่คุณรัฐพงษ์พูดเนี่ยรัฐบาลช่วย 60% และทางเราที่ได้รับเนี่ย 40%
1: ครับ
5: คือ4เดือนเนี่ยมีมูลค่าอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
5: แล้วทีนี้ก็บอกว่าคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะมีสิทธิ์ครับผม
1: ใช
5: ่ต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
1: ครับ
5: บางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไม่ได้สิทธิ์นะคุณระบบ
1: อ๋อพวกถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็ได้ในส่วนของเขาเหมือนกันอาจารย
5: ์อ๋อครับครับคือทั้งหมดเอาส่วนนี้นี่ประมาณ13ล้านคนนะ
1: ใช่ครับ
5: ครับผมแยกไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าอ๋อบัตรที่สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย3ล้าน2แสนคนโดยประมาณก็ได้สิทธิ์ตามนี้นะครับ
1: คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยก็จะได้ในส่วนของผู้ถือบัตร
5: ทีนี้เดือนละ 1,000 บาทหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
5: อ๋อครับเดือนละ 1,000 บาท
1: คือปกติเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้อยู่แล้วเดือนละ300บาท
5: ครับ
1: เงินจะถูกโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดือนละ300บาทอยู่แล้วคราวนี้พอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลา4เดือนก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาให้อีกเดือนละ700
5: ก็เท่ากับได้ 1,000 บาท
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เงื่อนไขมันจะแตกต่างจากประชาชนทั่วไปที่ได้ตามสิทธิ์ของโครงการ60-40นี่ผมไม่เรียกว่าคนละครึ่งแล้วนะ
5: ครับ
1: ผมจะเรียกว่า60-40ต่างกันตรงที่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะได้วงเงินจากนี้ไป4เดือนเนี่ยเดือนละ 1,000 300 บวก 700เป็น 1,000
5: ครับ
1: แต่เวลาไปใช้จ่ายเนี่ยไปซื้อของเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องจ่ายเต็มราคาครับอาจารย์ไม่ใช่60-40
5: อ๋อครับ
1: เพราะว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องไปใช้จ่ายในร้านธงฟ้าครับอาจารย
5: ์ครับ
1: มันจะแตกต่างจากประชาชนทั่วไปตรงนี
5: ้ถือว่าใน13ล้าน2แสนคนเนี่ยนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้อยู่แล้วจากเดิม300บวกมา700ก็เท่ากับท่านได้ 1,000 บาทนะ
1: ครับใช่ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันในส่วนที่แอปเขาเป๋าตังค์อ่ะนะครับ
1: ครับ
5: ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะมั่นใจว่าเปิดใช้อาชีวอลเล็ตได
1: ้ครับ
5: ซึ่งตอนนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดเนี่ยใช้แอปเป๋าตังค์แล้วก็ชีวอลเล็ตน่าจะเรียบร้อยทุกคนไหมเข้าใจไหมลูกหลานจะต้องไปอธิบายอย่างไรเนี่ย
1: โอ้เป็นแล้วอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกเป็นแล้วเพราะว่ามันผ่านมาหลายเฟสแล้วลูกหลานนี่เขาทำให้หมดไม่ต้องห่วงเลยเราไม่ต้องห่วงว่าเออคนจะเข้าใจไม่เข้าใจจำเป็นไม่ทำเป็นไม่ต้องห่วงเลยอาจารย
5: ์ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะโครงการนี้เกิดขึ้นวันนี้วันที่25ถึงวันที่29นะครับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการก็ไปเปิดแอปเอาตังค์แล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับ
1: ครับซึ่งผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่เคยได้สิทธิ์มาในเฟสก่อนหน้านี้นะ
5: ครับ
1: ทุกคนมีแอปเป๋าตังค์อยู่บนโทรศัพท์มือถือแล้วอาจารย
5: ์ครับ
1: ผู้ที่ได้สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนผู้ที่เคยได้สิทธิ์ที่ผ่านมาไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแต่ว่ากดเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์แค่นั้นพอ
5: ครับ
1: นี่ก็คือเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เริ่มลงทะเบียนกันวันนี้ย้ำอีกทีนะอาจารย
5: ์ครับ
1: ว่าใครที่เคยได้สิทธิ์ในเฟสที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแต่ว่า เปิดโทรศัพท์มือถือมาคลิกเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์นั้นแค่นั้นพอ
5: ครับ
1: ส่วนใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์อันนั้นแหละท่านต้องไปโหลดแอปเป๋าตังค์เข้ามาแล้วก็ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่แอปเขาให้ทำใส่ข้อมูลอะไรต่างๆขึ้นมาสำหรับใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งเฟส1เฟส2ที่ผ่านมาเนี่ยเพียงแค่เปิดแอปแล้วก็เข้าไปยืนยันเพื่อรับสิทธิ์นั้นท่านก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะท่านก็ได้รับสิทธิ์ทันทีเพราะว่าท่านได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีการเข้าไปเช็คว่าสถานะของท่านยังอยู่ไห
5: ม
1: แค่นั้นพอ
5: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณระพง
1: ศ์ใช่ครับ
5: ครับ
1: นะอ้าวนี่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้จะให้เริ่มยืนยันเพื่อรับสิทธิ์หรือถ้าใครไม่เคยรับสิทธิ์ก็ลงทะเบียนกันใหม่เริ่มวันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับ
5: ครับ
1: อ้าวทีนี้จะชวนอาจารย์คุยเรื่องพรก.กู้เงินอาจารย
5: ์ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในมือของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
5: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าทางออกของพรก.จากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะออกหน้าไหน
5: ครับจากที่ฝ่ายค้านนะครับใช้คำว่าฝ่ายค้านที่ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเพื่อจะมองถึงว่าการพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172นะครับวรรคหนึ่งว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้จริงหรือไม่กระบวนการทางกฎหมายนะครับตามมาตรา173จะมีขั้นตอนเด่นๆนะที่มองถึงว่าขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับไว้แล้วนะครับพิจารณาวันที่18ที่รับไว้คือ18พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
5: ซึ่งกระบวนการจะเข้าสู่การรวบรวมพยานหลักฐานที่คุณณพงษ์กล่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับคือยื่นเข้าไปใน7วันที่ผ่านมาแล้วเราทราบอยู่วันนี้เนี่ยเราต้องดูว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งที่ประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเป็นองค์คณะคือ9คนนะครับมีกำหนดนัดประชุมพิจารณาเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานและหารือนัดแรกวันที่4มิถุนายนนี้นะคุณระพงศ
1: ์ครับ
5: นะกรอบเวลาวินิจฉัยภายใน60วัน
1: ครับ
5: ตามกฎหมายพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาและมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จเนี่ยภายใน60วันนะคุณระพงศ์ครับ
1: ใช่ครับ
5: ซึ่งคาดว่าจะก็สรุปคำชี้ขาดคือ18กรกฎาคม2569นี้นะ
1: แต่ผมคิดว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ใช้เวลาเต็มมากนะอาจารย
5: ์ถ้าไม่เต็มก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะก็มองถึงว่าการเร่งด่วนเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยในการพรก.กู้เงินนี้เนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนนะเฟสแรกก็ที่บอกถึงในเรื่องของ 200,000 ล้านบาท
1: ครับ
5: นะครับในเฟสหลังเนี่ย 200,000 ล้านบาทเพื่อที่ดูเรื่องพลังงาน
1: ครับ
5: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรามองถึงว่าถ้าไม่ถึงกําหนดที่ผมกล่าวไปเนี่ยก็จะมองถึงว่าการวินิจฉัยสําคัญเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ได้ใช้เอิญเนี่ยตั้งแต่วันนี้คือลงทะเบียนเนี่ยในเม็ดเอิญก้อนแรกที่ไทยช่วยไทยพลัสนะซึ่งใช้อบของส่วนกลางก็ได้ถ้าเกิดได้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ผิดระเบียบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ172แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้บังคับใช้โดยตรงเลยคุณนัทพงศ์ครับ
1: ครับคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตามมติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอผ่านครม.มานั่นนะครับ
5: ครับ
1: มันไม่ถึง200,000ล้าน
5: ม
1: ันตกประมาณ170,000กว่าล้าน
5: ครับ
1: นะครับก้อนนี้เนี่ยทุกคนทั้งนักวิเคราะห์นักวิเคราะห
5: ์
1: ผมฟังมาเนี่ยทุกคนคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงให้ผ่าน
5: ใช่ครับ
1: แต่ว่าไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยที่จะเอาไปทำโครงการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดโซล่าเซลล์อะไรต่างๆนี่นะฮะ
5: ครับ
1: อันนี้นี่มีเสียวอาจารย
5: ์อืม
1: อันนี้มีเสียวว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะให้ไหม
5: ครับ
1: มันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจนต้องออกพรกไหมอันนี้มีเสียวอาจารย
5: ์
1: แต่สำหรับ200,000 ล้านก้อนแรกเนี่ยที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาศาลรัฐธรรมนูญท่านน่าจะเข้าใจอาจารย
5: ์อืมตามที่นักวิชาการหรือผู้วิเคราะห์มองนะครับอาจจะให้ถึง8-1หรือ9-0ด้วยซ้ำไปที่คุณธนพงษ์พูดเนี่ยนะครับเพราะว่าหรือว่าพี่น้องประชาชนในส่วนข้อแรกนะ
1: ครับ
5: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นก็เรียกว่าอุ้มค่าครองชีพและลดต้นทุนนะครับ
1: ครับ
5: ซึ่งเงินก้อนแรกนี้เน้นการอัดฉีดช่วยเหลือแบบก็เรียกตรงจุดพอดีไปยังกลุ่มคนที่มีลักษณะการผลิตที่ป้องกันกลไกเศรษฐกิจในรากหญ้านะรวมถึงเอสเอ็มอีถ้าเป็นแบบนี้เราคอยดูนะครับว่าโครงการต่างๆไทยช่วยไทยหรือแจกคูปองลดค่าครองชีพเนี่ยของกระทรวงพาณิชย์นะครับก
1: ็
5: จะมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนในสภาวะที่สินค้ามันปรับตัวขึ้นนะทีนี้ในส่วนที่คุณณรพงษ์พูดนี้ในเรื่องของอีก200,000 ล้านก้อนที่2เนี่ยวางแผนสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวนะฮะตัวนี้อาจจะมีปัญหาก็บอกว่าวิกฤตพลังงานนี้มันซ้ำซากนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการวินิจฉัยนี้เราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ใช้พรก.นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่ให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
5: แล้วก็คอยดูต่อไปว่าเร็วๆนี้คิดว่าปลายเดือนมิถุนายนน่าจะรู้เรื่องนะคุณ
1: คร
5: ับผมครับ
1: ครับเอาทีนี้อาจารย์ถ้ามองในเชิงลบนะอาจารย
5: ์
1: ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ในก้อนที่200,000 ล้านที่จะไปทำพลังงานที่จะออกเป็นพรก.กู้นี่นะอาจารย์
5: ครับ
1: ถ้าศาลไม่ให้เนี่ยจะถามดร.ธนชาติว่าการที่จะไปทำโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าออกเป็นพรก.ไม่ได้โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ไม่อนุมัตินี่นะครับมันจะต้องไปนำไปสู่เรื่องของการออกเป็นพรบ.พระราชบัญญัติซึ่งจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านวุฒิสภา
5: ครับ
1: อาจารย์คิดว่ามีความจำเป็นไหม
5: คือตรงนี้เองเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่านะรัฐบาลน่าจะไม่ออกพระราชบัญญัตินะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็รอลุ้นถ้าข้อที่2สามนูนไม่ให้ขึ้นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลไม่อยากเก็บตัวนะ
1: ครับ
5: นะหรือเสียหน้าเพราะคู่เงินได้แค่ครึ่งเดียวคือ200,000 ล้านเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าก็ได้เป็นการโชว์ผลนานผ่านไปแล้วแต่ในส่วนของข้อที่2เนี่ยคงปั๊บไว้นะครับคงไม่กล้าดิ้นต่อไป
1: คือออกเป็นพระราชบัญญัติครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเขาบอกว่ามันมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเมื่อมีวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อที่จะให้มีการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ต่อไปในอนาคตเนี่ยออกเป็นพระราชบัญญัติโดยเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องไปผ่านวุฒิสภาด้วยอย่างที่ฝ่ายค้านตอนนี้เขาต้องการอย่างนั้นอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันต้องมีการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกพลังงานโซลาร์เซลล์แบบนี้ให้กับประชาชนไหมครับ
5: คือการออกพระราชบัญญัติกู้เงินก้อนใหญ่เนี่ยรัฐบาลมีความจำเป็นหรือไม่เนี่ยคืออย่างน้อยเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนและก็วุฒิสภาเนี่ยที่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแปรยติเนี่ยตรวจตาเม็ดเงินกันละเอียดพอสมควรนะ
6: ครับ
5: เพราะว่ามันเกี่ยวก้อยกันดูว่าใครมีเสียงข้างมากนะครับเพราะการออกพระราชบัญญัติเนี่ยการเดินเนี่ยอาจสภาไม่อนุมัติขึ้นมาหรือในแต่ว่าวันนี้รัฐบาลมีเสียงข้างมากนะครับ
6: ครับ
5: คือมันต้องเข้าสู่หมวดวาระที่3ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการพิจารณาหลายอย่างนะถ้าพรบนี้เปิดผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลกระทบหลายอย่างนะครับเวลาที่ต้องเสียไปแล้วก็กระทบต่อความจำเป็นในการแก้ไขทั้งหมดเลยเพราะว่าในส่วนพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับเป็นทางเลือกที่จะปลอดภัยด้านกฎหมายก็จริงแต่ต้องมองถึงว่าสุ่มเสี่ยงในเรื่องที่เข้าสู่ในก็เรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนถ้าเกิดพลิกล็อกในการยกมือเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องมองถึงหลายอย่างแต่ถ้าเกิดรัฐบาลมั่นใจว่าส.ส.เสียงข้างมากเข้าสู่ส.ว.เสียงข้างมากอีกเนี่ยก็ดําเนินการได้นะครับแต่ที่กังวลไว้เนี่ยมันอาจจะมีผลหลายอย่างเพราะว่าสถานการณ์ในการกู้เงินขึ้นมาว่าแหล่งเงินที่มาจากแหล่งไหนต้องตอบโจทย์ให้ชัดเช่นกันเช่น World Bank นะ ADB นะครับกองทุนต่างๆเนี่ยซึ่งอย่าลืมว่าเม็ดเงินของเมืองไทยเราเนี่ยต้องไปกู้เงินต่างชาติแล้วนะการโยกงบเนี่ย200,000 ล้านแรกเนี่ยมันอาจจะสมดุลอยู่แต่พอ200,000 ล้านหลังเนี่ยถ้าจะไปออกพระราชบัญญัติเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูแหล่งเงินด้วยนะครับคุณระพงศ
1: ์ครับนั่นก็เริ่มเกี่ยวกับพรก.กู้เงินอาจารย์ได้เห็นบรรยากาศของการชิงสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.หนนี้แล้วเนี่ย
5: ครับ
1: มันจะคึกคักแค่ไหนอาจารย์จะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาไหมในแง่ของความคึกคืนคึกคักนะ
5: วันนี้เนี่ยดูกลุ่มกลตมานที่คึกคักอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มอื่นก็ยังไม่ว้าวนะ
1: ครับ
5: แล้วก็อาจารย์ชาติถึงแม้อยู่ต่างประเทศนะครับแต่ในส่วนทีมานที่ขับเคลื่อนเนี่ยดูแล้วน่าจะนอนมาแต่ในส่วนพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยรู้สึกเยี่ยมมากเลยนะเลยคำถามว่าถ้าพรรคประชาชนสู้จริงๆแล้วก็มีส่วนของส.ส. 33คนเนี่ยมาสนับสนุน 100% เนี่ยมันน่าจะคลึกคลื้นวันนี้ก็เลยมองเป็น3มิติมิติที่1เนี่ยกลุ่มของอาจารย์ชัดชาติใช่ไหม
1: ครับ
5: อาจจะมีกลุ่มสก.ที่ใช้คำว่ากลตมานอะไรเนี่ยที่เขามีแอคทิวิตี้อยู่นะครับ
1: ครับ
5: 2กลุ่มพรรคประชาชนเลยออกแคมเปญแบบไหน3พรรคประชาธิปัตย์นะของคุณอนุชานะที่ลงแล้วก็มีกลุ่มหม่อมหลวงกลุ่มอิสระซึ่งดูแล้วเวลากระชั้นชิดเหลือไม่นานเนี่ยแล้วก็จะเลือกรับสมัครเนี่ยปลายเดือนนี้คือน่าจะ28 29ใช่ไหมครับ
1: ร
5: ับสมัครถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็เห็นป้ายเริ่มขึ้นแล้วนะเริ
1: ่
5: มขึ้นในถนนหนทางต่างๆผมว่าวันนี้ในมิติของผู้ว่าก่อนถ้าผู้ว่าเนี่ยดูแล้วอาจารย์ชัดชาติน่าจะประชาชนให้ไว้วางใจนะถ้าเกิดคู่แข่งไม่มีอะไรที่โดดเด่นอภินิหารมากนักนะครับ
1: คร
5: ับ และในส่วนสก.เนี่ยสก.เก่าเขาก็มีฐานเสียงในชุมชนสก.ใหม่เนี่ยดูแล้วยังไม่เห็นภาพชัดเจนเนี่ยนะครับที่ลงมาอาจจะสเคยสอบตกแล้วมาลงสก.แล้วมาสวมเสื้อในกลุ่มก้อนประมาณนี้เนี่ยพรรคใหญ่ไม่เคยเห็นนะจะเห็นในกลุ่มอิสระนะที่กลุ่มเสื้อเขียวอยู่ทุกวันนี้ครับ
1: ดร.โจพิจิตรรัตกุลมาช่วยดร.โจชัยวัฒน์สองดร.โจเนี่ยมันจะทำให้มีพลังที่จะไปสู้กับดร.ชัดชาติได้ไหมอาจารย
5: ์มันอยู่ที่พรรคประชาชนนะคือดร.พิจิตรเนี่ยโอ้นานมากเลยนะเมื่อ20-30ปีที่แล้วอ่ะใช่ไหมครับเมื่อปี244ประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิด42-44ทีนี้ในส่วนของดร.โจนะที่สวมเสื้อพรรคเนี่ยเราไปดูว่าพรรคประชาชนเนี่ยผมเน้นย้ำว่า33ส.ส.เนี่ยและก็ในส่วนส.ก.เนี่ยเขาสู้จริงไหม
1: ครับ
5: นะถ้าเกิดนโยบายพรรคก็ชัดเจนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะได้คะแนนเสียงของคนรุ่นใหม
6: ่ครับ
5: แต่ในส่วนของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอย่าลืมว่ามันความสดความที่วางฐานไว้ลึกมากนะครับคนที่จะแข่งเนี่ยจะต้องมีแคมเปญนโยบายอะไรที่พลิกและก็คนกรุงเทพแปลกอย่างนะกระแสนี่สำคัญ
6: ครับ
5: ทำอย่างไรผู้สมัครจะต้องโดดเด่นวันนี้ดร.โจผู้สมัครพรรคประชาชนไม่เด่นนะไม่ว้าวนะ
6: คา
5: แรคเตอร์เนี่ยไม่ดูดนะต้องไปซื้อกระจกปานใหญ่เข้าไปในอ้องแล้วก็ให้ทีมที่ปรึกษาจัดจากเสื้อผ้าหน้าผมท่าทางในการพูดเนี่ยประกอบกับนโยบายแคมเปญเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะพลิกขึ้นมาบ้างได
6: ้
5: สำคัญนะสำคัญนะเพราะว่าแต่ถ้าดร.โจคือดร.พิจิตรเนี่ยคือท่านก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสไปแล้วอ่ะ
6: ครับ
5: 80กว่าปีแล้วอ่ะนะท่านเองเนี่ยยอมรับสมัยก่อนท่านดงลอกท่อเก็บขยะผมจำได้นี่ตอนนั้นเนี่ยผมถือว่าท่านก็ลงพื้นที่เป็นแต่คนละยุคกันแล้วตอนนี
6: ้
5: ครับผม
6: เอาละขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับเอาละครับไปตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กันจาก10ตำรวจกิติพลลาดกสดจากบก.02ครับสวัสดีครับจากครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณนราพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
8: ครับมาดูภาพรวมการจราจรนะครับช่วงนี้เส้นทางรัชดาเข้ามาแยกประชานุกูลนะครับรถมากตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกวงสว่างครับผ่านพ้นแยกประชานุกูลมาทางด้านอุโมงค์รัชโยธินนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเส้นทางงามวงวานนะครับดูตั้งแต่แยกแครายเข้ามาทางด้านแยกพงเพชรแยกบางเขนนะครับโดยรวมรถมีปริมาณมากนะครับเส้นทางแจ้งวัฒนานะครับช่วงนี้เขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับวิภาวดีรังสิตนะครับดูรถที่จะเข้ามาใต้ด่วนดินแดงมาอนุสาวรีย์ชัยนะครับรถเริ่มมีปริมาณมากนะครับตั้งแต่ปากซอยมิตรสัมพันธ์2นะครับส่วนเส้นทางพระราม9นะครับรถที่มาจากมอเตอร์เวย์เข้ามาแยกรามนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจากแยกรามเข้ามาทางด้านหน้ารอพอปิยเวสนะครับช่วงนี้รถเริ่มมีปริมาณมากครับเส้นทางเพชรบุรีนะครับจากแยกคลองตันเข้ามาทางด้านพร้อมพงอโศกเพชรนะครับโดยรวมรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับจากแยกบางนาเข้ามาทางด้าน62นะครับช่วงนี้รถมากแล้วนะครับผ่านพ้น62เข้ามาทางด้านสะพานพระโขนงนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเส้นทางพระราม4นะครับดูจากแยกเกษมราษฎร์เข้ามาตลาดคลองเตยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาแยกสาทรนะครับจุดนี้หนาแน่นติดขัดแล้วนะครับท้ายแถวอยู่ใต้บีเทสวงเวียนใหญ่นะครับส่วนสะพานพระราม3เข้าไปแยกเจริญราษฎร์นะครับจุดนี้ก็รถมีปริมาณมากแล้วนะครับท้ายแถวอยู่บริเวณแยกรัชดาตลาดภูครับสะพานกรุงเทพเข้าไปทางด้านแยกถนนตกนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเส้นทางพระราม2ไปหน้าด่านดาวคนองนะครับช่วงนี้เริ่มมีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณด้านหน้าสน.บางมดนะครับ ส่วนเส้นทางบรมราชชนนีนะครับดูจากสาย3เข้ามาต่างระดับชินพีเข้ามาต่างระดับสินธรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่ปากซอยลุงประชาเข้ามาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับ สะพานพระราม8ลงไปแยกวิสุทธิกษัตริย์จปล.นะครับท้ายอยู่โคงวัดมอญครับส่วนถนนสิ้นทอนเข้ามาทางด้านสะพานคงทนนะครับช่วงนี้ท้ายแถวชะลอตัวเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดครับ
6: ครับ
8: ครับบก.02ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับสดจากบก.02จ่าสิบตำรวจกิติพจน์ลาดกนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภา
2: เจ็ดนาฬิกา